0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN FOCUS ซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่า KIZUNA JAPAN ค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติที่พวกเขาประสบมาค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับบูโดหรือว่าศิลปะการต่อสู้ที่มีการประยุกต์มาจากบูชิโดหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบซามูไรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสำนักเมจิจิงกูค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปีนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากมายค่ะชาวต่างชาติทุกท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมชาวญี่ปุ่นถึงได้มีความใจเย็นและก็ไม่มีการตกใจหรือว่าการแตกตื่นกันทุกคนยังคงรักษาวินัยอยู่ประเทศที่สามารถรักษาวินัยได้แม้ประสบภัยแบบนี้มีประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่เป็นคำพูดเสียงเดียวกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่แออัดไปด้วยผู้ประสบภัยแต่ก็ไม่มีแม้ขยะชิ้นเดียวตกอยู่บนพื้นค่ะแล้วทั่วโลกกำลังพยายามที่จะเข้าใจวิถีและความคิดแบบคนญี่ปุ่นเหล่านี้ค่ะถึงแม้การเวลาแล้วยุคสมัยของซามูไรแปลงไปกลายเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกกำลังสงสัยว่าในจิตวิญญาณและความคิดแบบวิถีชาวญี่ปุ่นนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลัง

0: นี่คือบรรยากาศยามเช้าเราจะเห็นผู้คนกำลังออกกำลังกายตอนเช้ากันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนอะไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าที่นี่คือภายในของพระราชวังของจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: สมัยก่อนนะคะยุคเอโดะก็จะเป็นพระศาลเอโดะอยู่ที่นี่นะครับ

โชกุนตระกูลโทกุกาวะนะฮะมาก่อนอยู่ที่นี่แต่ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะฮะไม่ได้คนธรรมดาเรานะฮะเข้ามาแบบนี้ได้ครับแต่ตอนนี้ก็ยกเปลี่ยนจักรพรรดิก็อยู่ด้วยสังคมคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาได้

ต่อไปฮิโรซังของเราจะมุ่งหน้าไปยังฮาราจูกุของโตเกียวค่ะคือว่าในสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่พิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นอยู่ค่ะตอนนี้เราตามฮิโรซังกันไปดีกว่าค่ะ

0: ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลเจ้าค่ะศาลนี้มีชื่อว่าเมจิจิงกูค่ะเหตุผลที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านจักรพรรดิเมจินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นปีใหม่นะคะศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับขอพรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะเขียนพรลงบนแผ่นไม้แห่งนี้แล้วพอเรายิ่งอ่านไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นไม่ได้มาขอพรของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการขอพรให้กับคนรอบข้างหรือว่าเหตุการณ์รอบข้างการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะชมเห็นเยอะแยะมากมายนี้ตอนนี้เป็นที่พักอาศัยของนกเหล่านี้แล้วค่ะแต่ต้นไม้เหล่านี้มาจากที่ไหนรู้ไหมคะมาจากมือของอาสาสมัครกว่า 110,000 คนที่ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่าแสนต้นที่ถูกนำมาปลูกในที่แห่งนี้กว่า90ปีที่แล้วรวมแล้วมีกว่า 365,000 ค่ะเห็นได้ว่าบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะไม่มีดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ก็จริงแต่ไม่มีดอกไม้เหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดินไปได้ยินเสียงนี้ไปทำให้สมาธิของเราดีขึ้นค่ะ
1: สวยมากตอนนี้ครับผมยังอยู่ที่อยู่ในศาลเจ้าเมจินะครับแล้วก็ยังคนธรรมดานะคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านที่นี่นะครับเข้ามาเยอะมากครับวันเสาร์นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับจักรพรรดิเมจินะครับอาศัยอยู่ที่นี่ผมอยากจะอธิบายว่าคือสายสัมพันธ์คิจูนะนะครับคนญี่ปุ่นนะครับระหว่างญี่ปุ่นสังคมกับจักรพรรดินะครับอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนำพิเศษก็คือขนาดนี้นะฮะมีโดโจนะฮะนี่คือห้องเรียนกีฬานะครับกีฬาหรือว่าเรียกว่าบูโดของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ผมเข้าไปเจาะลึกนะครับสังคมญี่ปุ่นที่เรียนบูโดนะครับเข้าไปดูครับ

ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ในศาลเจ้าแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆยิ่งเดินไปเราจะเห็นผู้คนเดินเล่นหรือว่าเดินเที่ยวอาจจะพักผ่อนบางคนอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาผ่อนคลายได้ค่ะ

0: แล้วเมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วในที่สุดที่ปลายทางเราก็จะมาถึงสำนักชิเซคังแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ใช้ไว้สอนศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: กำลังเข้าไปโดโจนะครับห้องเรียนบูโดของซันเจ้าเมจินะครับชื่อว่าชิเซคังเข้าไปครับ
0: ตอนนี้เราจะไปดูการซ้อมคิวโดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการยิงธนูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะพอเหยียบเข้าไปก้าวแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือเปรียบเสมือนเวลานั้นได้ถูกหยุดลงเมื่อเราเข้าไปยังสำนักแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณและสมาธิของผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะแล้วสมาธิทั้งหมดถูกรวบรวมไปยังสายธนูมองไปแล้วทำให้นึกถึงซามูไรยุคปัจจุบันเลยนะคะในศิลปะป้องกันตัวประเภทนี้ไม่ได้มีแต่ความแม่นยำเท่านั้นนะคะแต่จะต้องมีความสวยงามผสมผสานอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าที่นี้ทั้งหมดนั้นในวันปกติเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดากันนะคะแต่พวกเขาหาเวลาว่างแล้วก็มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อฝึกฝนวิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
2: ใช้ชื่อ目的というのを当てることにあるんですが、そのための技を磨いていく過程で人も磨くと。
3: 人も磨く、は
2: い、というのが弓道の精進する修練するその目的になっているんですね。で離れる瞬間に当てることよりもまず自分がどういう気持ちであるかということが大事なんですね。
3: 当てる前の気持ち。
2: そう、あと離れて、そうですね。集中力とか邪心とか欲が出て当てたいという。気持ちが出るとそれが射に現れます。無心で欲のない無心な離れがいかに出せるかというところに弓道の目的があるんですね。
3: すみません、今皆さんこういう感じで歩いてます
2: よね。はい。
3: あれはみんなで皆さんで揃えてやらなきゃいけないんですか。
2: これも一つのそのルールでその統一性を持つ、要するに協調性。を持つことが大事ですね。そういったことも含めて勝手に一人だけでやるんではなくて、みんなで協力して協調しながら弓の操作をして、いざ自分が引く段階になると自分一人でその自分の技を出し切る、その中に自分をどう表現するかというところに出てくるわけですね。
3: ただ当てるだけではなくて、
2: はい、
3: その打つ、はい、弓を放つ前の、はい、
2: 所作、
3: 所作が大事だ。
2: それと引き終わった後の所作、あとの入場して退場するまでの引き身体がどうであるかということを見てるわけですね。ですから入場する時から礼をして入って、礼に始まり礼に終わるという、その武道の精神が全ての武道を通じていることですけどもね、やはり弓道もそこにまず行くわけですね。
0: เห็นสุภาพสตรีท่านนี้ไหมคะตอนนี้การตั้งสมาธิของเธอนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การยิงธนูเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเสมือนเธอกำลังส่องเข้าไปในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคำตอบบางอย่าง

เราจะไปดูสำนักเคนโดกันค่ะสำหรับเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง

0: สมัยเอโดะเลยค่ะในอดีตนั้นเคนโดนั้นก็คือวิธีการต่อสู้ของเหล่าซามูไรนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดาบจริงก็เป็นดาบไม้แล้วนอกจากเป็นการต่อสู้กันแล้วเนี่ยเคนโดเองก็เป็นวิชาที่เอาไว้สอนถึงจิตวิญญาณและการตั้งสมาธิและวิถีชีวิตด้วยค่ะแต่ศิลปะการต่อสู้นี้ก็เหมือนกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะคะการชนะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คือการที่เราจะสามารถนำจิตใจและร่างกายของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะวิชาเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับมารยาทมากเลยนะคะผู้ฝึกซ้อมทุกคนนะคะจะต้องให้ความเคารพทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกซ้อมห้ามลืมก็คือให้ความเคารพชินเซนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งมารยาทแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะเคนโดนะคะแต่มีกับศิลปะป้องกันตัวทุกชนิดของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ยูโดหรือว่าไอคิโดค่ะ
1: ซัตโตโร่ยาซุมิเชย
2: それに集中してやる今日は大好きな中島先生が来てるから聖太郎はもう1年生だからもうちょっと頑張ろう
3: はい
2: 今日はしっかりやろう
3: はい
2: 今休みしたら先生後ろから借りたぞ
3: はい
2: はいな
3: はい
2: はいじゃあ中島先生のとこ行きなさいはいはい行こうはい去って去って立て
3: 中島先生
2: よくないはいすぐ行け

คือตรงนี้นะครับเด็กโรงเรียนนะฮะก็คือแค่เวลาใส่ชิ้นในนะครับดาบไม้นะฮะเลี้ยงค้าก่อนนะฮะว่าเขาเดินยังไงดูวิธีเดินแบบนี้

0: ปกรณ์ที่จะต้องใช้ในเคนโดก็คือดาบไม้ที่มีชื่อว่าชินายแล้วก็เกราะป้องกันตัวที่โดยรวมแล้วจะเรียกว่าโบกุเกราะเหล่านี้นะคะมีเม่งก็คือเป็นเกราะที่เอาไว้ป้องกันส่วนหัวแล้วก็โดที่มีเอาไว้ป้องกันส่วนท้องโคเตะที่มีไว้ป้องกันส่วนแขนและก็ทาเละนะคะที่มีเอาไว้ป้องกันส่วนสะโพกค่ะการต่อสู้นั้นการต่อสู้1ต่อ1ค่ะที่สามารถตีโดนหัวลำตัวหรือว่าแขนนั่นเองค่ะตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกๆมาเรียนรู้เคนโดกันดีกว่าค่ะ
1: ですね実はこちらで今剣道おばさん習われているということなんですけれども初めよろしいですかお伺いして、はい、どういった気持ちで親としてそのお子様に剣道を習わせてるんですか
2: 一番初めのきっかけは、ちょっと喘息があったりとかで、体があまり強くなくてですね、で、体を鍛えたいなっていうのと一緒に、心っていうか精神も鍛えられればっていうのもあったんですけれども、連れてきたら、気に入ったんで、それでやらせてみたことになったんですけど、最初やっぱり続くかどうかっていうことが、ちょっと不安で、続けるっていうことが前提だったんですね。続けないと意味がないし、やっぱり一つのことをずっと続ける。行きたい時だけお稽古に行くんじゃなくて、やっぱり雨が降っても、雪が降っても、風邪ひいてるとか体調が悪い時は別ですけれども、そういう時以外は、お稽古に行くっていう、何でしょうね、その続ける、一番

0: だからもうここでいいとは言えないです。人間というのはやっぱり考えてみますと、どんなに努力しても神様になれないです。神様というのは全く人ですよ。全くものです。人間というのはどんなに努力したとやっぱり完璧になれない。不完全で。そこはよく理解してやると、一歩一歩報酬をしていけると思うんです。まだ若いですから。
1: はい。はい。ありがとうございました。
0: はい。
1: お願いします。
2: เราคงสรุปได้ว่าสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วการเล่นกีฬาหรือว่าการเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้มีผลอย่างมากในการใช้ชีวิตของพวกเขาศิลปะป้องกันตัวที่เราแนะนำไปในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดเราเดินไปยังถนนหนทางประเทศญี่ปุ่นแล้วเราเจอเด็กๆอยู่ลองเดินเข้าไปถามสิคะตอนนี้เล่นกีฬาอะไรอยู่หรือเปล่าเด็กเหล่านั้นก็จะตอบกลับมาว่าเคนโดคาราเต้ยูโดเบสบอลฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลเราจะได้ยินคำตอบแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจในเบื้องลึกเราจะเข้าใจว่าเด็กๆเหล่านี้เล่นกีฬาหรือศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อการเอาชนะค่ะแต่ว่าชาวญี่ปุ่นนั้นเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านทางกีฬาและก็ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เหล่านี้นั้นไม่มีวันจบสิ้นค่ะ

เมื่อเด็กๆเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จะได้พบเจอทางเลือกของชีวิตพวกเขาจะนึกถึงใบหน้าของอาจารย์และจะเลือกทางที่ถูกต้องฮิโร

0: สำหรับอาเซียน
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารู
3: ปเย้แล้วเจ้านาย
4: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
5: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
4: เฮ้ย
6: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนำมารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามรูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปๆเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
3: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้ว
2: กินปะปะ
8: กินปะ
2: กินปะ
9: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
9: อ้าก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
9: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
9: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหน
3: กลาปะกลาปะกลาปะ
9: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
7: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
6: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
9: หมดเลยหรอท่านนามารูป
7: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
9: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
7: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
9: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ

0: ับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซาลาเปาโอ้ย
1: เจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
0: ปล่อยข้าปล่อยข
2: ้
0: า
2: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
0: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
1: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
1: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โอ้โหพลังสัมมาทิฏฐินี่สุดยอดไปเลย
3: เจ้าปันสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
0: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
2: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
2: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
2: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
2: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
2: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
2: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
2: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
2: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปา

0: ก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ย

0: เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
0: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
2: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
3: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
2: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒน

0: นาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีนมวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
1: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
0: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
2: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีต้นชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
2: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
2: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
2: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เกตทั้งสองฝั่งเลย
1: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
0: พระนเรศวรหมายถึงพระนเร

0: สวนที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
1: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
0: ไหนๆตรงไหน
2: น้องสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
1: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป
0: สมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
1: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะ
5: แต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด
7: ้
6: วย
7: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีจ้า
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: มีค่ะ
12: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาคือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต

0: เบ
1: ้ยายเอาบักชวนมาฝาก
2: ครับยาย
3: ที่ตาเสียพระไปวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
5: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

Yay!

เป๊ะเป๊ะเกมเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบ

0: จำได้ไหมอะไรเอ่ยสถานภาพและบทบาทเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับลองขอเป็นกลุ่มที่4แล้วกันกลุ่มที่4ให้เปิดแผ่นป้าย1แผ่นป้ายและบอกว่าข้างหลังคือภาพอะไรภาพ7นะครับภาพ7ภาพนี้คือภาพนี้ง่ายมากเลยเห็นปุ๊บเนี่ยตอบได้ปั๊บเลยกลุ่มที่4ลองจับไมค์พูดหน่อยว่าเปิดแผ่นป้ายเดียวสามารถตอบได้เลยไหมว่าคืออะไรคืออะไรครับ
1: ครอบครัวครับ
0: ครอบครัวรู้ได้ไงว่าเป็นครอบครัว
1: เพราะว่ามีเด็กขี่คอคุณพ่ออยู
0: ่มีเด็กขี่คอคุณพ่ออยู่คนนี้เป็นเด็กใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็อนุมานได้ว่าเป็น
1: พ่อ
0: ใช่ไหมครับกับลูกทุกคนคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องนะครับนักเรียนก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็คือมีคุณพ่อนะครับแล้วก็ลูกถามนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเป็นการทบทวนนะครับสถานภาพที่นักเรียนเห็นคือเราเรียกว่าอะไรคนนี้นะคนนี้เขาเป็นใครเขาคือพ่อนั่นเองนะครับเป็นพ่อต่อไปคำถามคือสถานภาพประเภทใดเป็นประเภทใดระหว่างมีมาตั้งแต่กำเนิดหรือได้มาโดยภายหลังโดยใช้ความรู้ความสามารถได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยไหมคำว่าพ่อเนี่ยเกิดมาปุ๊บเราเป็นพ่อเลยไหมไม่ใช่ไหมครับได้มาภายหลังนั่นเองใช่ไหมครับแล้วบทบาทหน้าที่อ่ะขอกลุ่มที่5แล้วกันนะครับกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้ตั้งใจฟังอยู่ใช่มั้ยครับถ้าตั้งใจฟังก็ต้องสามารถตอบได้ว่าบทบาทของพ่อคืออะไรบทบาทหน้าที่ที่ให้เหมาะสมกับสถานภาพความเป็นพ่ออ่ะลองบอกเล่าเพื่อนๆหน่อยครับ
2: ดูแลลูกค่ะ
0: ดูแลลูกดูแลอย่างไร
2: อย่างเช่นอบรมสั่งสอนค
0: ่
2: ะ
0: อบรมสั่งสอนให้เป็นคนแบบไหนครับ
2: ให้เป็นคนดีค่ะ
0: เช่นอบรมเรื่องอะไรบ้าง
2: ความมีวินัย
0: ความมีวินัย
2: เมตตาค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับพ่อก็จะมีบทบาทหน้าที่ของคนเป็นพ่อเนี่ยก็อย่างที่นักเรียนบอกว่าจะต้องอบรมสั่งสอนบุตรใช่ไหมครับตัวอย่างของครูนะครับก็มีการดูแลเลี้ยงดูลูกนะครับทำงานหาเลี้ยงครอบครัวให้คำปรึกษาและอบรมสั่งสอนลูกนั่นเองต่อไปภาพที่2ขอเป็นกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3เอาหมายเลขอะไรดีเปิดปุ๊บตอบได้เลยนะภาพที่3ภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยตอบได้ไหมนักเรียนปลายทางมองปุ๊บตอบได้เลยไหมครับให้สังเกตภาพนี้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆใช้ทักษะการสังเกตดีๆคืออะไร
3: ทหาร
0: ทุกคนบอกว่าทหารทําไมจึงคิดว่าเป็นทหารกลุ่ม3กลุ่ม3ทําไมจึงคิดว่าเป็นทหารแค่ภาพเดียวลองดูจับไมค์ลองพูดเลยลองดูครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าเห็นเสื้อสีเขียวค่ะ
0: เพราะว่าเห็นเสื้อสีเขียวบริเวณนี้ใช่มั้ย
2: ค่ะ
0: เห็นอะไรอีก
2: เห็นปืนค่ะ
0: เห็นปืนเราก็คิดว่าคือ
2: ทหารค่ะ
0: ทหารขอบคุณมากครับใครเห็นด้วยบ้างว่าเป็นทหารโอ้โหเกือบ 100% นะครับมีเดียนะครับไม่ได้ยกมือเดียคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นใครเอ่ยเป็นทหารเช่นเดียวกันใช่มั้ยครับภาพนี้คือถ้าเราเปิดภาพที่2คืออะไรเอ่ยทหารนั่นเองนะครับสถานภาพของเขาเหมือนที่นักเรียนตอบเลยก็คือเป็นทหารถามว่าสถานภาพเป็นสถานภาพประเภทใดได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยไหมได้มาโดยภายหลังโดยใช้ความรู้ความสามารถขอกลุ่มที่3นะครับบอกหน่อยว่าบทบาทหน้าที่ของทหารให้สมกับคำว่าเป็นทหารให้สมกับสถานภาพของเขาต้องปฏิบัติหน้าที่หรือมีหน้าที่อย่างไรลองดูครับ
4: ปกป้องดูแลประชาชนครับ
0: ปกป้องดูแลประชาชนทำอย่างไรปกป้องอย่างไร
4: ไม่ให้เกิดการรบครับ
0: ไม่ให้เกิดการรบใช่ไหมแต่ถ้ามีเหตุสงครามเกิดขึ้นนะครับทหารมีหน้าที่อย่างไรเอ่ย
4: รักษาความสงบสุขครับ
0: รักษาความสงบสุข
4: ไป ปกป้องบ้านเมืองครับ
0: ปกป้องบ้านเมืองใช่ไหมครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของทหารนะครับ

0: คุณมากครับอย่างที่กลุ่มที่3ได้บอกนะครับบทบาทหน้าที่ของทหารนะครับก็จะมีปกป้องนะครับประเทศชาติจากภัยอันตรายต่างๆนะครับรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติในชั่วโมงที่แล้วถ้านักเรียนจําได้เดี๋ยวก็จะมีข่าวเกี่ยวกับทหารช่วยเกี่ยวกับภัยพิบัติน้ําท่วมใช่มั้ยครับยอดเยี่ยมมากภาพสุดท้ายขอเป็นกลุ่มที่1ละกันกลุ่มที่1ครับเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข6หมายเลข6อยู่ไหนเอ่ยหมายเลข6ครับอะไรเอ่ย
1: สถานภาพ
0: นักเรียนนะครับเห็นปุ๊บเนี่ยตอบได้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นนักเรียนแล้วนักเรียนเนี่ยได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยไหมไม่ได้มา
1: ภายหล
0: ังโดยใช้ความรู้ความสามารถนะครับกลุ่มที่หนึ่งขอหนึ่งคนลองบอกคุณหน่อยว่าบทบาทหน้าที่ของนักเรียนต้องทำอย่างไร
2: ต้องตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็หมั่นขยันทำงานส่งครูค
0: ่ะตั้งใจเรียนหมั่นขยันทำงานส่งครู
2: แล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยในการ
0: ต้องมีระเบียบวินัยในตนเองด้วยขอบคุณมากครับก็จะสอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนนะครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของนักเรียนก็จะตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตนในห้องเรียนนะครับเชื่อฟังคุณครูและเคารพกฎระเบียบมีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมายอันนี้นะครับ3บรรทัดนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ครูพูดไปลอยๆนะครับนักเรียนลองนึกดูลองตระหนักดูว่าเราเป็นนักเรียนเราได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของเราแล้วหรือยังนะครับทีนี้ต่อไปคำถามนะครับเป็นการทบทวนสถานภาพคืออะไรครับนักเรียน
1: ส
0: ิ่งที่เราเป็นคือตำแหน่งทางสังคมนั่นเองใช่ไหมครับแล้วมีกี่ประเภทสถานภาพ2ประเภทประเภทที่1คือ
1: ได
0: ้มาตั้งแต่กำเนิด2
1: ได้มาภายหล
0: ังโดยใช้ความรู้ความสามารถใช่ไหมครับและสุดท้ายบทบาทคืออะไรเอ่ย
1: หน
0: ้าที่สถานภาพและบทบาทไหนขอ1คนละกันนะครับขอสุ่มลองตอบผู้หน่อยว่าคำว่าสถานภาพและบทบาทต้องมีความสัมพันธ์ต้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างนะครับขอเป็นเลขที่11ครับเลขที่11ยืนขึ้นลองบอกครูหน่อยสถานภาพและบทบาทต้องสอดคล้องกันอย่างไรหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไรสามารถปรึกษาเพื่อนได้นะเพื่อนๆสามารถบอกหรือว่าให้คำแนะนำได้นะครับลองบอกเล่าครูหน่อยครับ
3: สิ่งที่เป็นอยู
0: ่บทบาทคือสถานภาพคือสิ่งที่เป็นอยู่บทบาทล่ะครับ
3: หน้าที่ที่ต้องทำครับ
0: หน้าที่ที่ต้องทำใช่ไหมสถานภาพนั้นก็คือบทบาทและสถานภาพเนี่ยคือสิ่งที่เป็นยังไงเอ่ย
3: สอดคล้องกันครับ
0: ต้องสอดคล้องการสอดคล้องกันยังไง
3: เช่นเป็นทหารเราก็ต้องไปปกป้องประเทศชาติครับ
0: เป็นทหารก็ต้องปกป้องประเทศชาติเป็นนักเรียนก็ต้อง
3: ไปเรียนหนังสือครับ
0: ไปเรียนหนังสือแสดงว่าสถานภาพและบทบาทเนี่ยต้องสอดคล้องกันใช่ไหมครับดำรงสถานภาพใดก็ต้องปฏิบัติต้องทำหน้าที่ของสถานภาพนั้นให้ดีให้ถูกต้องใช่ไหมครับขอบคุณมากครับต่อไปวันนี้ครับนักเรียนเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของตนเองนะครับโดยนักเรียนเนี่ยจะได้ลองนะครับลองเขียนแนวทางว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดีนะครับในสถานภาพการเป็นลูกสถานภาพการเป็นนักเรียนนะครับจะมีบทบาทอย่างไรบ้างจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นให้คิดนะครับในข้อแรกคำถามถามว่านักเรียนเคยมีบทบาทหน้าที่ในครอบครัวหรือที่โรงเรียนบ้างหรือไม่มีไหมมีนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่13ครับเลขที่13อยู่ไหนเอ่ยยืนขึ้นครับลองดูซิลองนึกภาพนะครับยืนขึ้นได้เลยเรามีบทบาทหน้าที่ที่ครอบครัวอย่างไรบ้างคำถามแรก
2: เป็นลูกของพ่อแม่
0: เราเป็นลูกของพ่อแม่คือสถานภาพแล้วบทบาทของเราล่ะ

0: การเป็นลูกเนี่ยต้องทำอย่างไร
1: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านครับ
0: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเช่นอะไรบ้างครับ
1: กวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ทำงานในไร่ในสวนที่พ่อแม่ทำอยู่คร
0: ับ ก็คือแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วที่โรงเรียนล่ะเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง
1: เป็นนักเรียนเรียนหนังสือครับ
0: เป็นนักเรียนเรียนหนังสือต้องตั้งใจเรียนด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับคำถามง่ายๆนะครับนักเรียนขออีกหนึ่งคนลองนึกดูนะครับเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งยืนขึ้นนะครับลองดูว่าเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรที่บ้านที่ครอบครัวของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ในการเป็นลูกครับ
0: เป็นลูก
2: ที่ดีของพ่อแม่ครับ
0: ทำอย่างไรให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
2: เช่นพ่อแม่ทำงานมาเหนื่อยครับนวดบ้างเสิร์ฟน้ำให้มั่งครับ
0: เป็นการกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: นอกจากนั้นยังมีอีกไหมนอกจากนวดคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเสิร์ฟน้ำแล้วยังมีอีกไหม
2: แบ่งเบาภาระงานบ้านในบ้านครับ
0: แบ่งเบาภาระนะครับแล้วที่โรงเรียนล่ะที่โรงเรียนเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไร
2: เป็นนักเรียนครับ
0: เป็นนักเรียนเรามีสถานภาพเป็นนักเรียนมีบทบาทยังไงครับ
2: ในการตั้งใจเรียนหนังสือครับ
0: ตั้งใจเรียนหนังสือตอนนี้ถามตอบตัวเองในใจเราตั้งใจเรียนหรือยังขอบคุณมากครับนั่งลงได้ทีนี้ต่อไปนะครับคำถามต่อมาเนาะเมื่อเราบอกว่าเรานั้นล้วนแล้วแต่มีบทบาทหน้าที่นะครับทั้งที่ครอบครัวนะครับที่บ้านของเราและที่โรงเรียนคำถามต่อมาคือถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดเลยจะเกิดผลดีต่อเราและคนรอบข้างอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่6ครับเลขที่6ยืนขึ้นลองนึกภาพนะว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีใช่ไหมครับเป็นนักเรียนที่ดีที่โรงเรียนแล้วมันจะเกิดผลดีอย่างไรต่อตัวนักเรียนก่อนตัวเราจะเกิดผลยังไงบ้างครับ
3: ทำให้เรามีความรับผิดชอบครับ
0: ทำให้เราฝึกความรับผิดชอบใช่ไหมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วที่โรงเรียน
3: ทำให้เราเก่งขึ้นครับ
0: เก่งขึ้นเพราะ
3: ตั้งใจเรียนครับ
0: เพราะเราตั้งใจเรียนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนละกันขอเป็นเลขที่8เลขที่8ครับลองดูขอคำถามย้อนไปถึงครอบครัวนักเรียนทำอะไรบ้างบทบาทหน้าที่ของเรา
4: ทำหน้าที่เลี้ยงแมวครับแล้วก็ซักผ้าแล้วก็ล้างจานถูบ้านกวาดบ้านปรับผ้า
0: เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่แล้วมันส่งผลดีอย่างไรเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่เลยส่งผลดีต่อตัวเองอย่างไร
4: ส่งผลให้เรามีระเบียบมากขึ้นครับแล้วก็มีวินัยมากขึ้น
0: มีระเบียบมีวินัยมากขึ้นนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นในใจของเราบ้างหลังจากที่ความรู้สึกหลังจากที่เราได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ที่พ่อแม่ไปทำงานเหนื่อยมาแล้วเราช่วยท่านไม่ให้ท่านเหนื่อยไปมากกว่านี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
4: รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับ
0: เราภูมิใจในตนเองใช่ไหมแล้วคนรอบข้างจะเป็นยังไงบ้าง
4: คนรอบข้างก็จะมองว่าเราเป็นเด็กที่ขยันครับ
0: เป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่ขยันใช่ไหมครับได้รับคำชื่นชมใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับนี่ก็คือเป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับประเด็นสุดท้ายหากทุกคนแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรตอนนี้เราพูดถึงภาพรวมแล้วนะเพราะทุกคนบอกว่าเราเป็นลูกที่ดีเราเป็นนักเรียนที่ดีนะครับแล้วถ้าทุกคนปฏิบัติเช่นนั้นจริงๆนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อสังคมนะครับขอเป็นเลขที่26ครับอะไรที่26บอกคุณหน่อยครับมันจะเกิดผลอย่างไรกับสังคมบ้าง
5: สังคมน่าอยู่ค่ะแล้วก็สงบสุขค่ะ
0: สังคมน่าอยู่สังคมสงบสุขใช่ไหมครับเพราะอะไรเอ่ย
5: เพราะว่าประชาชนทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ
0: เพราะว่าประชาชนทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์และเหมาะสมใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับส่งผลให้สังคมนะครับเกิดความสงบเรียบร้อยผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและยังช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆได้เนื่องจากแต่ละคนต่างมีความรับผิดชอบ

0: ในหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวครูจะมีนิทานมาให้นักเรียนได้ฟังนะครับเป็นสิ่งที่เราเคยฟังมาเกิน20รอบแล้วแต่รอบนี้จะเป็นรอบที่21ของเรานะครับดังนั้นขอให้ตั้งใจฟังตั้งใจดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วรับชมรับฟังได้เลยครับ
1: เด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งมีนิสัยชอบกุเรื่องโกหกวันหนึ่งในขณะที่ปล่อยฝูงแกะกินหญ้าอยู่ที่เนินเขาก็เกิดนึกสนุกขึ้นมาจึงแกล้งตะโกนให้ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินว่า
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินลูกแกะช่วยด้วย
1: ชาวบ้านได้ยินต่างก็ตกใจและรีบวิ่งมาพร้อมกับอาวุธเพื่อจะไล่หมาป่าแต่พอมาถึงกลับไม่เห็นหมาป่าแม้แต่ตัวเดียวมีแต่เพียงเด็กเลี้ยงแกะที่ยืนหัวเราะชอบใจอยู่เด็กเลี้ยงแกะเห็นว่าการโกหกเป็นเรื่องสนุกจึงหลอกชาวบ้านอีกครั้งแล้วครั้งเล่าจนชาวบ้านโกรธและเอือมระอาต่อการกระทำของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังเฝ้าฝูงแกะอยู่นั้นก็มีหมาป่าเข้ามาจับแกะกินไปทีละตัวทีละตัวเด็กเลี้ยงแกะจึงตะโกนช่วยเหลือจากชาวบ้านอีกครั้งแต่ตะโกนเท่าไรก็ไม่มีใครออกมาช่วยจนกระทั่งหมาป่าไล่กินลูกแกะจนหมดฝูงในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครเชื่อคนโกหกแม้ว่าต่อมาคนผู้นั้นจะพูดความจริงก็ตาม
0: เอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเด็กเลี้ยงแกะนิทานอีสป50เรื่องนะครับต้องเผยแพร่โดยนะครับ MIS Book นะครับ Channel ทีนี้คำถามนะครับเมื่อเรารับชมนะครับเกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรเอ่ยเด็กเลี้ยงแกะนะครับคำถามแรกเลยสถานภาพของเด็กในเรื่องคืออะไรเขาเป็นใครเอ่ยเป็นเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมหรือว่าเป็นคนดูแลแกะนั่นเองนะครับข้อที่สองเด็กในเรื่องนะครับเด็กในเรื่องนี้นะต้องแสดงบทบาทอย่างไรให้เหมาะสมกับการเป็นเด็กเลี้ยงแกะฟังคำถามดีๆนะครับต้องทำอย่างไรให้เหมาะสมนะครับขอเป็นเลขที่12ครับเลขที่12บอกครูหน่อยเด็กเลี้ยงแกะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างไรครับให้เหมาะสมกับคำว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะ
3: เด็กเลี้ยงแกะควรที่จะคอยดูแลแกะไม่ให้มีหมาป่ามาหรือว่าไม่ควรไปโกหกคนอื่นครับ
0: ต้องดูแลมีหน้าที่ดูแลนะครับแกะนั่นเองไม่ให้หมาป่ามากินลูกแกะนะครับแนวคำตอบก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับดูแลแกะไม่ให้หมาป่ามากินแกะนะครับทีนี้ข้อที่3เด็กในเรื่องแสดงบทบาทไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับเป็นการนึกนะครับขอเป็นเลขที่15ครับเลขที่15อยู่ไหนเอ่ยลองดูนะครับยืนขึ้นนะครับลองตอบหน่อยจากเรื่องนะครับเด็กเลี้ยงแกะแสดงบทบาทแสดงหน้าที่ของตนไม่เหมาะสมอย่างไรเอ่ย
4: โกหกชาวบ้าน
0: โกหกชาวบ้านว่าม
4: ีหมาป่าจะมากินแกะของเขาครับ
0: ซึ่งเป็นเรื่อง
4: โกหกครับ
0: เป็นเรื่องโกหกขอบคุณมากครับแนวคำตอบนะครับตะโกนร้องโกหกว่าหมาป่ามากินแกะใช่ไหมทีนี้ข้อที่4ผลของการแสดงบทบาทไม่เหมาะสมเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนบอกไปนะครับของเด็กคนนี้เนี่ยเกิดผลเสียอย่างไรนะครับขอให้เลขที่4นะครับยืนขึ้นและตอบครูหน่อยครับว่าผลเสียที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับจากเรื่องเด็กเลี้ยงแกะครับ
5: ผลจากการที่แสดงบทบาทไม่เหมาะสมครับเด็กคนนี้เกิดผลเสียคือผู้ใหญ่ในหมู่บ้านไม่เชื่อฟังแล้วครับไม่ฟังว่าเด็กต้องการอะไรเพราะเขาได้โกหกมากเกินไปแล้วครับ
0: เกิดจากอะไรที่ชาวบ้านไม่เชื่อเกิดจากอะไรครับ
5: เพราะหลอกชาวบ้านเยอะเกินครับ
0: เพราะว่าหลอกชาวบ้านเยอะเกินไปใช่ไหมเวลาเราหลอกซ้ำเนี่ยคนก็ไม่เชื่อแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากครับแนวคำตอบนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับก็คือเมื่อเขาโกหกซ้ำๆว่าหมาป่ามาทั้งที่ไม่เป็นความจริงทำให้ชาวบ้านหมดความเชื่อถือและเมื่อหมาป่ามาโจมตีแกะจริงๆ

0: นะครับไม่มีใครเชื่อหรือมาช่วยเขาจึงทำให้แกะถูกหมาป่ากินและเขาต้องเผชิญกับผลร้ายจากการกระทำของตนเองในที่สุดนะครับนี่คือนิทานเด็กเลี้ยงแกะดังนั้นครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเมื่อตอบคำถามครูแล้วเมื่อดูเรื่องนิทานเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ลองนึกย้อนนะครับเกี่ยวกับบทบาทเกี่ยวกับสถานภาพของตนนะครับว่าที่ผ่านมาเราเคยกระทำสิ่งเหล่านี้หรือนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนักเรียนเป็นนิทานพื้นบ้านนะครับเรื่องอะไรเอ่ย
1: กล่องข
0: ้
1: าวน
0: ้
1: อยฆ
0: ่
1: าแม่
0: กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่คำว่ากล่องนะครับต้องเขียนแบบนี้เพราะว่าเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาอีสานนะครับเป็นภาชนะเอาไว้ใส่ข้าวนั่นเองทีนี้ขออาสาสมัครกลุ่มที่1แล้วกันลองออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังหน่อยว่านิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่มีว่าอย่างไรบ้างอ่ะออกมาเลยครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนออกมาเล่าให้ฟังแล้วดังนั้นต้องตั้งใจฟังนะครับเริ่มได้เลยครับ
2: กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะคะมีวันหนึ่งค่ะมีเด็กชายคนหนึ่งนะคะได้ทำนาทำไร่อยู่ค่ะแล้วก็เหมือนว่าเขาหิวข้าวค่ะรอแม่อยู่ทำนาตั้งนานแล้วแม่ก็ยังไม่มาสักทีด้วยความที่ว่าแม่ไม่สบายค่ะแม่จึงทำข้าวช้าแล้วแม่ก็รีบเดินมาค่ะพอเดินมาเสร็จนะคะเหมือนด้วยความโมโหเขาก็ได้ทุบแม่ค่ะทำร้ายแม่จนแม่เสียชีวิตแล้วก็ไปกินข้าวค่ะ
3: จากนั้นนะคะพอกินข้าวเสร็จแล้วเด็กชายคนนั้นเห็นว่าข้าวที่แม่ทำใส่กล่องมาให้เนี่ยยังเหลือเยอะอยู่ค่ะแล้วจากนั้นเด็กชายก็อิ่มจนทานไม่ไหวค่ะแล้วได้รู้สึกผิดที่ฆ่าแม่ลงไปค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับนักเรียนจากเรื่องเล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนอาจจะยังจำไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านกันพร้อมๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับตอนนี้มีตัวละครมีใครบ้างจากเพื่อนเล่ามีแม่มีใครอีกมีลูกมี2คนนะอ่ะเรามาดูนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นอ่ะอ่านพร้อมๆกัน1 2 3

0: นี่ก็คือเรื่องเล่าของกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะครับก็คือมีแม่มีใครอีกมีลูกงานเที่ยงวันแล้วแม่ต้องเอาข้าวมาส่งใช่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นแม่มาช้าเมื่อแม่มาช้าลูกเกิดอะไรขึ้นอีกโมหิวใช่ไหมครับแล้วจึงตัดสินใจทำอะไรเอ่ยทุบตีแม่จนแม่เสียชีวิตนะครับแต่เมื่อตัวเองกินข้าวแล้วเนี่ยเป็นยังไงสำนึกผิดได้ใช่ไหมนึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยมันสายไปแล้วใช่ไหมเมื่อนึกถึงหรือว่านึกได้นะครับทีนี้คำถามคติสอนใจที่ได้รับนะครับจากเรื่องนี้ลองดูนะขอเป็นเลขที่2ครับเลขที่2อ่ะลองบอกครูหน่อยครับว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่มีคติสอนใจเราอย่างไรบ้างมีหลายเรื่องนักเรียนจากเรื่องนี้นะครับสอนอะไรเราบ้าง
1: ความกตัญญูกตเวทีครับ
0: ยังไงเอ่ยลองอธิบายครูหน่อยสิครับ
1: ให้มีพระคุณต่อแม่ครับ
0: เรานั้นจะต้องมีพระคุณต่อแม่รู้กตัญญูกตเวทีต่อท่านใช่ไหมแต่ในเรื่องเนี่ยเป็นไง
1: ได้โมโหหิวครับแล้วก็เอาไม้ฟาดแม่ครับ
0: เกิดจากอะไรโมโหหิวเนี่ยเกิดจากอะไร
1: อากาศร้อนเด้อครับ
0: อากาศร้อนแล้วอะไรอีก
1: หิวข้าวจนตาลายครับ
0: หิวข้าวจนตาลายแล้วมันทั้งอากาศร้อนทั้งหิวข้าวจนตาลายจนทำให้เขาเนี่ยพลั้งไปทำร้ายแม่จนเสียชีวิตมันเกิดจากอะไรล่ะมันเกิดจากอะไร
1: เสียสติ
0: เสียสติขาดความ
1: อดทน
0: ความอดทนขาดความอะไรอีกเพื่อนๆครับขาดความอะไรอีกนอกจากความอดทนแล้วความขาดความกตัญญูมีอีกมีอะไรอีกขาดความรับผิดชอบชั่วดีใช่ไหมครับขาดอะไรอีกการนึกคิดใช่ไหมการพลั้งพลาดไปใช่ไหมครับสตินั่นเองนักเรียนสิ่งที่เขาขาดไปคือสติถ้าถึงแม้ว่าขอบคุณมากครับสันถึงแม้ว่าอากาศนั้นจะร้อนถึงแม้ว่าเราจะหิวแค่ไหนแต่ถ้าเรามีสติเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเรามาดูคติสอนใจนะครับเราควรรู้จักใจเย็นให้มากยับยั้งชั่งใจและรู้จักบุญคุณคนให้มากโดยเฉพาะพ่อแม่ท่านที่เลี้ยงดูเรามานะครับลูกคนใดที่คิดฆ่าพ่อแม่คือคนที่บาปหนาที่สุดนะครับนี่คติสอนใจที่ได้รับนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปคำถามถามว่าสถานภาพของชายหนุ่มในเรื่องคืออะไรเขาเป็นใครเอ่ยเป็นลูกนะครับเป็นลูกก็คือเป็นสถานภาพที่ได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยใช่ไหมครับข้อที่2ชายหนุ่มในเรื่องต้องแสดงบทบาทอย่างไรให้เหมาะสมขอเป็นเลขที่18ครับเลขที่18อยู่ไหนเอ่ยลองยืนขึ้นนะครับเขาต้องทำอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เนี่ยลองยืนขึ้นครับเป็นอย่างไรลูกจะต้องทำยังไงลูกจะต้องทำยังไงกับแม่ต้องแสดงบทบาทยังไงครับให้มันเหมาะสม
2: ต้องมีความกตัญญูค่ะ
0: ต้องมีความกตัญญูกตัญญูแบบไหนล่ะ
2: แบบรู้พระคุณแม่
0: รู้พระคุณแม่ใช่ไหมครับรู้พระคุณแม่อย่างไรลองนึกถึงภาพในเรื่องนะลองนึกถึงในเรื่องถ้าเราเป็นชายหนุ่มคนนั้นเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเราจะทำยังไงจะปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะสม
2: ควรมีสติแล้วก็ใจเย็นค่ะ
0: สติแล้วก็ใจเย็นให้มากใช่ไหมครับแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของแม่ใช่ไหมขอบคุณมากครับก็คำตอบก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับก็คือเข้าใจและเห็นคุณค่าของความรักจากแม่นะครับแม้แม่จะให้อาหารน้อยแต่ควรพิจารณาด้วยสาเหตุขออภัยครับด้วยเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์นะครับข้อที่3ชายหนุ่มในเรื่องนะครับแสดงบทบาทไม่เหมาะสมอย่างไรครับนักเรียนเขาแสดงบทบาทไม่เหมาะสมยังไงโกรธแม่ตีแม่เกิดจากการโมโหหิวใช่ไหมครับขาดสตินั่นเองนะครับใช้อารมณ์ตัดสินแม่โดยไม่ไตร่ตรองนะครับทำให้ลงมือทำลายแม่จนถึงความตายนะครับ สุดท้ายผลของการแสดงบทบาทไม่เหมาะสมของชายหนุ่มคนนี้เกิดผลเสียอย่างไรขอเป็นเลขที่16ครับอันเลขที่16บอกคุณหน่อยครับว่าผลเสียที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่เกิดผลเสียอะไรบ้างลองดูนะครับ
2: รู้สึกผิดที่ไม่แต่ตองให้ดีก่อนทำร้ายร่างกายแม่ค่ะ
0: รู้สึกผิดใช่ไหมครับผลคือรู้สึกผิดแล้วแม่เป็นอย่างไร
2: แม่เสียชีวิตค่ะ
0: แม่เสียชีวิตนะครับขอบคุณมากครับนักเรียนครับบาปที่หนาที่สุดคือเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมนะครับคือการทำบาปเขาบอกว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าทำบาปนะครับถ้าฆ่าหรือว่าประพฤติ5อย่างนี้นะครับจะตกนรกอเวจีนะครับคือ 1. ฆ่าพ่อ 2. ฆ่าแม่ 3. ทำให้พระพุทธเจ้าเลือดออกนะครับ 4. ยุยงให้พระสงฆ์แตกกันและก็ 5. ฆ่าอริยสงฆ์หรือว่าพระอรหันต์นะครับ5ข้อนี้ถ้าใครทำนะครับจะตกนรกอเวจีซึ่งนรกอเวจีคือนรกขุมที่ลึกที่สุดนะครับและต้องชดใช้กรรมนานที่สุดพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าถ้าแม้ว่าจะร้องไห้จนน้ำตาท่วม4มหาสมุทรกรรมที่อยู่ในนรกอเวจีก็ยังไม่หมดนะครับจะอยู่นานแสนนานดังนั้นเป็นบาปที่หนามากนะครับสำหรับการฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับคำตอบคือเกิดผลเสียร้ายแรงคือเขานะครับทำร้ายแม่ผู้มีพระคุณจนเสียชีวิตจากความเข้าใจผิดและการขาดสติส่งผลให้เขาต้องเสียใจไปตลอดชีวิตและยังเป็นตัวอย่างของผลเสียจากการไม่ไตร่ตรองนะครับกิจกรรมของพวกเราในวันนี้เราจะได้มาทำใบงานที่4เรื่องสถานภาพและบทบาทของฉันนะครับเป็นการทบทวนนักเรียนและลองเป็นการเขียนว่าเอ๊ะฉันจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับให้มันเหมาะสมกับสถานภาพนั้นนะครับโดยมีคำถามอย่างนี้ครับนักเรียน1 นะครับสถานภาพของฉันที่ติดตัวมาแต่กำเนิดคืออะไรนะครับแล้ว 1.1 นะครับที่ผ่านมาฉันแสดงบทบาทตามสถานภาพได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรข้อที่2ต่อไปฉันจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติดังนี้นะครับเป็นการเขียนเป็นการปฏิญาณไว้ว่าฉันจะทำอย่างนี้นะครับเป็นการเขียนสัญญาไว้นะครับข้อที่3นะครับการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของฉันส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรนะครับและข้อที่2นะครับสถานภาพของฉันที่ได้มาจากการใช้ความรู้ความสามารถคืออะไรนะครับ 2.1 ที่ผ่านมาฉันแสดงบทบาทตามสถานภาพได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 2.2 นะครับต่อไปฉันจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติดังนี้ลองเขียนดูนะครับว่าเราจะทำอย่างไรดีนะครับหน้าที่ของเราบทบาทของเรานะครับและ 3การแสดงบทบาทที่เหมาะสมของฉันส่งผลดีต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไรนะครับลงมือทำใบงานและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: าละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งไม่มีใครถือดินสอถือปากกาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการนำเสนอนะครับเมื่อเพื่อนนำเสนอเราทุกคนจะต้องทำอย่างไรเอ่ยพูดเบามากเลยเพราะมีบางคนไม่พูดนะครับพอไม่พูดเพราะไม่ได้ฟังในสิ่งที่ครูพูดต้องทำอย่างไรเอ่ยเมื่อเพื่อนนำเสนอ
1: ตั้งใจฟัง
0: ตั้งใจฟังนะครับดังนั้นขอเป็นเลขที่8ครับนำเสนอครับเลขที่8อ่ะยืนขึ้นได้เลยอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังด้วยนะครับ
2: สถานภาพของผมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือลูกครับที่ผ่านมาแสดงบทบาทตามสถานภาพได้อย่างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะว่าผมได้ช่วยทำงานบ้านอย่างหนักมากมีการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ครับต่อไปจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติดังนี้โดยการที่ให้ความรักกับพ่อแม่มากๆและต้องมีความกตัญญูกับท่านให้มากๆการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของผมส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรส่งผลดีต่อตัวเองโดยที่ผมมีการกตัญญูต่อท่านและมีการแบ่งเบาภาระของท่านคนอื่นก็จะมองว่าเราเป็นเด็กที่กตัญญูและเป็นเด็กดีมีความขยันครับข้อ2สถานภาพที่ได้มาจากการใช้ความรู้ความสามารถคือนักเรียนที่ผ่านมาแสดงบทบาทตามสถานภาพได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ยังไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังตั้งใจเรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควร
0: ครับผม

0: ต่อไปนี้จะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยประการดังนี้ตั้งใจเรียนและมีความขยันและมีวินัยในการอ่านหนังสือครับการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของฉันส่งผลดีต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไรส่งผลดีต่อตัวเองโดยที่ว่าการที่ผมโดยการที่ผมจะได้เกรดที่ดีและคนอื่นก็จะมองว่าเราเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับผมให้เพื่อนหน่อยเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าคนอื่นจะได้มองเราว่าเป็นคนที่ตั้งใจเรียนใช่ไหมครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยภาคภูมิใจในตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเรียนดีหรือเรียนเก่งหรือได้เกรดครับแต่ให้เราภาคภูมิใจในตนเองเพราะเราปฏิบัติได้ตามที่เราคิดได้ตามที่เราได้เขียนไว้นะครับทีนี้กลุ่มที่5ครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้บอกเล่าเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นนักเรียนเนี่ยได้เหมาะสมไหมครับเหมาะสมอย่างไรเอ่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเหมาะสมใช่หรือไม่ไม่ใช่อ่ะแสดงว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้แสดงว่าเราตั้งใจฟังเพื่อนดีหรือยังดีหรือยังเอ่ยยังใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าครูถามปุ๊บเนี่ยนักเรียนต้องตอบได้เลยนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ในระหว่างที่เพื่อนกำลังนำเสนออยู่นะครับกลุ่มที่5ก็กำลังเขียนอยู่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องตั้งใจฟังเพื่อนก่อนนะครับทีนี้ต่อไปขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่5สัก1คนละกันนำเสนอนะครับขอ1คนใครเอ่ยลองดูนะครับสัก1คนคนที่ยังไม่ได้พูดก็ได้นะครับ
2: สถานภาพที่ได้จากการใช้ความรู้ความสามารถนะคะคือนักเรียนค่ะที่ผ่านมาแสดงบทบาทตามสถานภาพได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช้ความรู้ในทางที่ผิดค่ะต่อไปจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเคารพคุณครูเชื่อฟังท่านตั้งใจขยันอ่านหนังสือค่ะ
1: ครับผม
2: การแสดงบทบาทที่เหมาะสมนะคะจะส่งผลดีต่อเราแล้วก็ต่อพ่อแม่ด้วยค่ะพ่อแม่จะภูมิใจและเราก็จะภูมิใจในตัวเองค่ะ
1: อีกข้อหนึ่งนะครับสถานภาพอีกข้อหนึ่งข้อที่สองลองดูสลับคนกันก็ได้นะครับลองดูเดียก็ได้นะครับ
3: สถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด นะคะคือประชาชนคนไทยหรือลูกค่ะที่ผ่านมาฉันแสดงบทบาทตามสถานภาพได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะเหมาะสมค่ะเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไม่สร้างความเดือดร้อนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่และเป็นคนดีของสังคมค่ะต่อไปฉันจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ไม่เถียงพ่อแม่ค่ะ 2. ช่วยทำงานบ้านทุกๆวันเช่นตื่นมากวาดบ้านค่ะ 3. ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวหรือสังคมค่ะการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของฉันนะคะจะส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรส่งผลดีต่อผู้อื่นคือไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมค่ะส่งผลดีต่อตนเองคือสามารถใช้ชีวิตได้ถูกต้องไม่ประมาทและกตัญญูต่อพ่อแม่ค่ะ
1: ครับผมปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูนะครับขอฝากอีกหนึ่งเรื่องในสิ่งที่นักเรียนเขียนนะครับสิ่งที่เราจะปฏิบัติได้ตามที่เราได้เขียนเอาไว้ตามสถานภาพของเรานำไปปฏิบัติใช้จริงๆนะครับนักเรียนก็จะเกิดผลดีขึ้นกับตัวเราและคนรอบข้างนะครับอย่างที่นักเรียนได้บอกครูมานะครับกิจกรรมสุดท้ายของเราเป็นกิจกรรมต่อประโยคส่งใจให้สังคมดีฟังดีๆนะคำอธิบายคือครูขึ้นประโยคตั้งต้นบนกระดานดังนี้ครูบอกว่าถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้จุดจุดจุดนะครับตรงนี้นักเรียนจะต้องตอบขึ้นมานะครับพูดปุ๊บนักเรียนก็ต้องนึกเลยว่าถ้าฉันแสดงบทบาทนะครับตามสถานภาพที่เราเป็นนักเรียนจะเกิดผลดีกับตัวเองอย่างไรเกิดผลดีกับครอบครัวเกิดผลดีกับสังคมอย่างไรให้เลือกตอบมา1ข้อสั้น

0: ั้นๆนะครับข้อที่2ให้นักเรียนพูดต่อท้ายประโยคคนละ1ประโยคนะครับโดยส่งไมโครโฟนต่อกันไปนะครับครูขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1 2 3และ6 5และก็4นะครับพูดนักเรียนพูดต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอจะเริ่มจากครูนะครับครูก็จะส่งไมโครโฟนตัวนี้นะครับให้กับนักเรียนนะครับโดยครูจะพูดว่าถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้สถานภาพครูคืออะไรเอ่ยครูจะทำให้นักเรียนมีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเป็นคนดีในสังคมต่อไปครูก็จะส่งไมค์ให้กับกลุ่มที่หนึ่งเริ่มได้เลยครับ
1: ถ้าเราแสดงบทบาทสถานภาพของตนเองจะทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้ครับ
0: ส่งต่อให้เพื่อนเลย
2: ถ้าเราแสดงตามบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้มีวินัยค่ะ
3: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้ เป็นเด็กที่ดีค่ะ
4: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราเกิดความภูมิใจในตนเองค่ะ
5: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราเป็นคนดีครับ
0: ขอไม่ซ้ำกับเพื่อนนะครับขอไม่ซ้ำกับเพื่อนจะเป็นตนเองเป็นครอบครัวเป็นโรงเรียนเป็นสังคมได้หมดนะครับเริ่มได้เลยครับ
6: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้สังคมน่าอยู่ค่ะ
7: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีความรับผิดชอบรู้หน้าที่ของตนเองครับ
8: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนเองจะทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเราค่ะ
9: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้มีระเบียบมากขึ้นครับ
6: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรียนดีขึ้นค่ะ
10: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เป็นคนที่ตั้งใจเรียน
11: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีผลการเรียนดีขึ้นครับ
12: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีคนรอบข้างที่ดีครับ
13: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้ไม่เป็นเด็กที่เกเรค่ะ
14: ถ้าเราแสดงตามบทบาทสถานภาพของตนจะทำให้สังคมสงบสุขครับ
15: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราขยันขึ้นค่ะ
16: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะ
17: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้พ่อแม่ชื่นชมและรักเราครับ
18: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเราครับ
19: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสภาพของตนจะทำให้เราไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมค่ะ
5: ถ้าเราทำตามสถานภาพของตนจะทำให้เราเป็นภูมิใจในตัวเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นค่ะ
4: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างไม่ประมาทค่ะ
15: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนเองจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจไม่รู้สึกผิดครับ
2: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนเองจะทำให้สังคมปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีเพราะมีต้นแบบครับ
3: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการเรียนครับ
7: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีความเมตตาค่ะ
12: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีความเสมอต้นเสมอปลายค่ะ

0: ถ้าเราทำตามสถานภาพของตนจะทำให้ครูผู้สอนที่เคยสอนเราภูมิใจในตัวเราครับ
1: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราสามารถแบ่งเบาภาระงานของพ่อแม่ในครอบครัวได้ครับ
2: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้ทุกคนเลยครับนี่แหละครับนักเรียนถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราจุดๆๆอย่างที่นักเรียนบอกมาทุกคนไม่มีผิดเลยครับนักเรียนและขอให้พวกเราเนี่ยแสดงบทบาทหน้าที่ของตนตามสถานภาพของเราที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นลูกเราก็ต้องแสดงบทบาทให้สมกับคำว่าเป็นลูกเราเป็นนักเรียนก็ต้องแสดงนะครับบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับคำว่าเป็นนักเรียนนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็จะเป็นใบงานเรื่องสิทธิและเสรีภาพของเราสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะเรามีการพูดคุยสื่อสารกันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราสื่อสารกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนบางคนเนี่ยพูดแป๊บเดียวเราเข้าใจเรื่องราวนั้นได้อย่างเข้าใจนะคะแล้วก็บางคน

เนี่ยพูดมากพูดยาวมากแต่ว่าจับใจความของเรื่องราวนั้นไม่ได้เลยใช่ไหมคะฉะนั้นเองสังเกตได้ว่าแสดงให้เห็นว่าการพูดในแต่ละครั้งเนี่ยไม่เพียงแค่เราเปล่งเสียงออกมาเท่านั้นนะคะแต่มันคือศิลปะในการพูดที่จะพูดอย่างไรให้คนฟังฟังแล้วเกิดความเข้า

0: กับชั่วโมงพูดสรุปประเด็นเน้นสาระนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายหลักการพูดนะคะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องเขียนสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูได้อย่างถูกต้องนะคะพูดสื่อสารด้วยภาษาที่สละสลวยสร้างสรรค์นะคะในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเน้นในเรื่องของทักษะกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มด้วยการที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมวิดิทัศน์นะคะชื่อเรื่องว่าลองดูนะคะ we can try นั่นเองค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะรับชมวิดิทัศน์นี้แล้วไหมคะพร้อมแล้วนะคะ
1: ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอก
2: มืออะไรจู
3: ้ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม
2: ่คนน่าจะร้านนี้อยู่ร้านเดียวนี
3: ่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหม
2: ก็ลองดูนี่ไหนตัวเร็วๆเหมือนถั่วงอกนะ
4: ไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดู
5: การปลูกถั่วงอก
1: แม่จบแค่ป.4มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา
6: จะได้ผลลัพธ
4: ์ก็ลองดู

0: ก็ลองดูนะ
1: คำว่าลองดูของแม่นี่แหละเป็นปุ๋ยอย่างดีที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุด
0: ทดลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหม
2: จะลองดู
3: ดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ
4: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่มีชื่อว่าลองดูนะคะ We Can Try นะคะที่เผยแพร่โดย AS นะคะแล้วก็วันที่เผยแพร่นะคะวันที่12เมษายนคริสตศักราช2022นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในวันนี้ด้วยนะคะค่ะจากการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมวิดิทัศน์เรื่องลองดูนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากวิดิทัศน์ในเรื่องมีใครบ้างวัชรพลคะจากวิดิทัศน์ในเรื่องมีใครบ้างคะวัชรพล
5: แม่กับลูกครับ
4: มีแม่กับลูกค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากในเรื่องนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงแม่ใช่ไหมคะค่ะแล้วจากวิดิทัศน์อะค่ะนักเรียนทำอะไรทำให้เด็กผู้หญิงในเรื่องประสบความสำเร็จจากวิดิทัศน์อะไรทำให้เด็กผู้หญิงในเรื่องประสบความสำเร็จดาวิกาคะอะไรที่ทำให้เด็กผู้หญิงในเรื่องอะค่ะประสบความสำเร็จ

0: การลองผิดลองถูกและความพยายามอดทนค่ะ
1: ค่ะก็คือในเรื่องค่ะนาเด็กผู้หญิงได้ลองผิดลองถูกในการทำอะไรคะ
0: การปลูกถั่วงอกค่ะ
1: แล้วประสบผลสำเร็จไหมคะ
0: ประสบผลสำเร็จค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากเรื่องจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะกับแม่ที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ลองผิดลองถูกในการทำปลูกถั่วงอกนะคะจึงเป็นที่มาของชื่อเรื่องว่าลองดูนั่นเองค่ะค่ะจากวิดีทัศน์ที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมเมื่อสักครู่นะคะคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะคะในการสรุปเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งหน้าชั้นเรียนมีตัวแทนไหมคะค่ะวริศค่ะขอเสียงปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะเริ่มได้เลยค่ะ
2: ในวิดีทัศน์เรื่องนี้นะครับมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อจู้นะครับ
1: ค่ะ
2: เขาได้สังเกตเห็นว่าในตลาดมีถั่วงอกขายได้ดีมากเขาก็เลยถามแม่ว่าเราจะลองมาปลูกถั่วงอกกันไหม
1: ค่ะ
2: แม่ก็เลยตอบกลับว่าก็ลองดูจู้และแม่ได้ลองผิดลองถูกมามากมายครับบางต้นก็ตายบ้างไม่ขึ้นบ้างไม่สวยบ้าง
1: ค่ะ
2: แต่ก็ยังลองผิดลองถูกขึ้นมาเรื่อยๆครับจนประสบความสำเร็จสามารถมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะค่ะจากเรื่องราววิธีการพูดของวริศจะสังเกตเห็นว่าจากวิดีทัศน์มีจำนวนเวลาที่จำนวนหนึ่งใช่ไหมคะแต่วริศออกมาพูดด้วยลักษณะที่กระชับชัดเจนลักษณะการพูดของวริศนี่แหละเรียกว่าการพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องราวที่ได้ชมและได้ดูนั่นเองค่ะได้ดูได้ฟังนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมชมแล้วคิดวิเคราะห์ติดจอนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะชมวิดีทัศน์นะคะเรื่องทศวรรษศตวรรษนะคะสหัสวรรษนับยังไงนะคะเมื่อนักเรียนชมวิดีทัศน์นี้แล้วนะคะก็จะให้นักเรียนวิเคราะห์การพูดพินิจว่าผู้พูดนี้มีจุดเด่นอย่างไรและมีจุดพัฒนาอย่างไรวิดีทัศน์นี้เป็นวิดีทัศน์การพูดสรุปความนะคะเรื่องทศวรรษศตวรรษสหัสวรรษนั่นเองค่ะว่านับอย่างไรนั่นเองเมื่อนักเรียนดูเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนบันทึกจุดเด่นจุดพัฒนาของวิดีโอคลิปนี้จากการสังเกตลักษณะการพูดของผู้พูดนะคะพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
1: ค่ะค่ะชมวิดีทัศน์ทศวรรษศตวรรษสหัสวรรษนะคะนับยังไงค่ะ
4: ที่2นะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี101ไปจนกระทั่งถึง200นั่นเองค่ะจุดนี้นั่นเองนะคะที่ทำให้หลายๆคนงงค่ะลองสังเกตกันไหมว่าถ้าไม่นับศตวรรษที่1นะคะตั้งแต่ศตวรรษที่2เป็นต้นไปเนี่ยตัวเลขแรกของปีในศตวรรษเนี่ยมันจะไม่ตรงกับตัวเลขศตวรรษค่ะเพราะว่าปีที่101 102 103ไปจนกระทั่งถึง199มันอยู่ในศตวรรษที่2ใช่ไหมคะมีแค่ตัวเลขสุดท้ายคือตัวเลข200ที่ตรงกับศตวรรษ2ค่ะนี่คือสาเหตุที่ทำให้สงครามดอกกุหลาบที่เกิดขึ้นในปี1455อยู่ในศตวรรษที่15นั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้นะคะวิวมีทริควิธีนับศตวรรษง่ายๆมาบอกทุกคนค่ะถ้าเป็นแค่1ถึง100ตัวเลขน้อยๆมากๆเนี่ยนะคะไปเลยค่ะว่าเป็นศตวรรษที่1นะคะส่วนถ้าสมมุติว่ามันเลย100ไปแล้วนะคะให้ไปดูที่2ตัวท้ายค่ะถ้า2ตัวท้ายลงท้ายด้วย00นะคะให้เอาตัวเลขที่เหลือเป็นชื่อศตวรรษได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นปี2000นะคะตัด00ทิ้งมันคือศตวรรษที่20ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าตัวท้ายเนี่ยมันไม่ใช่00มันเป็นตัวเลขอื่นให้เอาตัวเลขที่เหลือบวก1เข้าไปค่ะยกตัวอย่างเช่นปี1455ตัวเลขท้าย2ตัวไม่ใช่00ดังนั้นตัดทิ้งค่ะเหลือ14บวก1นะคะดังนั้นอยู่ในศตวรรษที่15ค่ะและมาดูที่ปีปัจจุบันของเรานะคะปี2021ไม่ได้ลงท้ายด้วย00ใช่ไหมคะดังนั้นมันคือ20บวก1ปัจจุบันเราอยู่ในศตวรรษที่21ค่ะจริงๆแล้วการนับศตวรรษก็ต้องเป็นแบบนี้นี่แหละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าใครผ่านช่วงปี2000มาจะเห็นว่ามันมีการเฉลิมฉลองการขึ้นศตวรรษที่21ในช่วงปี2000ใช่ไหมคะทั้งที่จริงๆแล้วศตวรรษที่21จะต้องเริ่มต้นขึ้นที่วันที่1มกราคมปี2001ต่างหากแต่ว่าคนเราเนี่ยนะคะหลังจากที่ใช้ปี1กว่าๆมาตลอดเนี่ยพอมันขึ้นเลข2เขาก็ตื่นเต้นกันค่ะดังนั้นเขาก็เลยเฉลิมฉลองกันตั้งแต่ปี2000เลยนะคะซึ่งมันส่งผลทำให้มันเกิด strict usage แล้วก็ popular usage ของศตวรรษขึ้นค่ะนั่นก็คือถ้าเป็น strict usage ใช้ตามกฎเป๊ะๆนะคะก็จะเป็นแบบที่วิวเล่าไปค่ะในขณะที่แบบ popular นะคะถ้าสมมติว่ามันขึ้นเลข00ไปแล้วขึ้นเลขใหม่ไปแล้วก็นับเป็นศตวรรษใหม่ไปเลยแล้วกันค่ะส่วนทศวรรษนี่นะคะมีการนับและการเรียกชื่อที่แตกต่างกันจากศตวรรษและสหัสวรรษนะคะถึงทศ

0: า10ปีนะคะแต่จริงๆแล้วมันแปลว่าช่วง10ปีค่ะเช่นคำว่าทศวรรษที่ผ่านมาชีวิตของฉันขึ้นขึ้นลงลงแปลว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของฉันขึ้นขึ้นลงลงค่ะส่วนการใช้นับปีเนี่ยจะเป็นการนับที่งงมากๆนะคะเพราะว่ามีวิธีพูดถึง2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกก็คือพูดไปตรงๆเลยนะคะว่าทศวรรษหรือว่าเดคเคดค่ะแบบนี้จะใช้ควบคู่กับศตวรรษนะคะเป็นการบอกว่าเราอยู่ในทศวรรษที่เท่าไหร่ในแต่ละศตวรรษค่ะโดยเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย0นะคะไปจบที่ปีที่ลงท้ายด้วย9ค่ะเช่นในศตวรรษแรกปีที่0เนี่ยไม่มีนะคะเริ่มนับที่1ถึง9ถือว่าเป็นทศวรรษแรกของศตวรรษที่1ค่ะส่วนปีที่10ถึง19เนี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นทศวรรษที่2ของศตวรรษที่1ค่ะอย่างในปี1455อยู่ระหว่างปี1450ถึง1459ใช่มั้ยคะซึ่งอยู่ในศตวรรษที่15ก็จะเรียกว่าทศวรรษที่5ของศตวรรษที่15หรือว่า Fifth Decade of the 15th Century นั่นเองค่ะส่วนอีก1วิธีพูดเนี่ยนะคะจะไม่นับร่วมกับศตวรรษค่ะแต่จะใช้วิธีเรียกตามปีแรกที่ลงท้ายด้วย0ไปเลยนะคะและใช้สัญลักษณ์ S เติมท้ายค่ะยกตัวอย่างเช่นปี1455เนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในช่วงปี 1450s นะคะหรือว่า 1450 นั่นเองค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะในช่วงศตวรรษที่20ตั้งแต่ช่วงปี1900ถึง2000เนี่ยนะคะเขาก็จะย่อเรียกแต่ครึ่งท้ายค่ะอย่างปี1963เนี่ยนะคะจะอยู่ในช่วง1960ใช่ไหมคะเรียกย่อๆว่ายุค60หรือว่ายุค60นั่นเองค่ะโอ้ทุกคนหมดเวลาพอดีเลยนะคะเฉียดฉิวจริงๆค่ะก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจการนับปีในประวัติศาสตร์มากขึ้นนะคะเวลาที่ไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่มีชื่อว่าทศวรรษศตวรรษสหัสวรรษนับยังไงนะคะเผยแพร่โดย Point of View นะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่22ตุลาคมคริสต์ศักราช2021นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการสรุปความนะคะค่ะเมื่อนักเรียนชมวิดิทัศน์เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนพินิจจุดเด่นจุดพัฒนาของการพูดสรุปในเรื่องนะคะที่ผู้พูดออกมานะคะที่ให้ความรู้ว่าทศวรรษศตวรรษสหัสวรรษนับยังไงนั้นด้วยเพียงไม่ถึงเวลา5นาทีเนี่ยไม่ถึงด้วยซ้ำนะคะก็เลยอยากจะให้นักเรียนพิจารณาว่าจุดเด่นของผู้พูดเป็นอย่างไรจุดที่ผู้พูดควรพัฒนาเป็นอย่างไรค่ะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทำได้เลยค่ะในใบกิจกรรมพินิจจุดเด่นจุดพัฒนาค่ะที่มีตาราง2ช่องอะค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการพินิจนะคะจุดเด่นจุดพัฒนาของสื่อในที่นี้คือเราพินิจจากการพูดสรุปความของวิดีโอคลิปใช่ไหมคะชื่อวิดีโอคลิปว่าทศวรรษศตวรรษสหัสวรรษนับยังไงนะคะก็ดูวิธีการกลวิธีการพูดของผู้พูดว่ามีจุดเด่นจุดพัฒนาอย่างไรซึ่งเป็นวิดีโอคลิปที่มีการพูดสรุปความออกมาในเรื่องนี้ให้เราได้ทราบถึงเรื่องราวว่าทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษนับยังไงใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนำเสนอใบกิจกรรมพินิจจุดเด่นจุดพัฒนาสื่อนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะวิเคราะห์ออกมาแล้วได้ว่าอย่างไรนำเสนอให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมค่ะก็คือปริยพัฒน์นั่นเองค่ะค่ะปริยพัฒน์คะจากการที่ปริยพัฒน์ได้ชมวิดิทัศน์ก็ได้พินิจแล้วว่าจากวิดิทัศน์ที่มีการสรุปเรื่องราวออกมาผู้พูดมีจุดเด่นอย่างไรคะปริยพัฒน
1: ์ผู้พูดมีน้ำเสียงที่น่าฟังค่ะแล้วเขาก็จับใจความให้กระชับชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะแล้วเขาก็อธิบายได้ดี
0: ค่ะแล้วจุดที่ผู้พูดควรพัฒนาล่ะคะจุดที่พัฒนา
1: ควรพูดให้ช้ากว่านี้นิดนึงค่ะเพราะว่าผู้ฟังบางคนอาจจะฟังไม่ทันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับปริยพัฒน์ด้วยค่ะค่ะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าในวิดีโอคลิปเนี่ยก็จะมีการพูดสรุปความด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายนะคะโดยที่ไม่มีเนื้อหาว่อนเว้อใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นว่าวิธีการนับเนี่ยนับอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็จุดที่เพื่อนบอกและที่คุณครูสังเกตเห็นนะคะจากการที่เราดูวิดีโอคลิปอาจจะด้วยเวลาที่จำกัดผู้พูดจึงต้องใหพูดโดยที่เนื้อหาครบตามเวลาที่กำหนดใช่ไหมอาจจะพูดเร็วจนเกินไปบางครั้งเนี่ยผู้ฟังที่ฟังแล้วอาจจะฟังไม่ทันก็จะทำให้เกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหานั้นได้ก็ควรที่จะปรับใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เวลาเราจะพูดสรุปความออกมานั้นก็คือจะต้องมีการคำนึงถึงผู้ฟังด้วยนั่นเองนะคะนอกจากคำนึงถึงเนื้อหาแล้วค่ะจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์จากการที่นักเรียนได้พิจารณาพินิจสื่อนะคะเราก็จะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนั่นเองค่ะคำถามชวนคิดนะคะองค์ประกอบของการพูดประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูหรือการพูดใดๆก็ตามในชีวิตประจำวันของเราตามสถานการณ์ต่างๆอยากจะถามนักเรียนว่าองค์ประกอบของการพูดจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีใครบอกได้บ้างคะฟานัชชาคะฟานัชชาบอกได้ไหมคะว่าการพูดแต่ละสถานการณ์แต่ละครั้งมีองค์ประกอบอะไรบ้างตามความเข้าใจของฟานัชชาได้เลยค่ะ
2: ต้องเข้าใจเรื่องที่จะสื่อสารค่ะแล้วก็ต้องพูดให้กระชับค่ะ
0: ค่ะนอกจากเข้าใจเรื่องที่สื่อสารและองค์ประกอบของการพูดแต่ละครั้งจะต้องมีอะไรอีกบ้าง
2: ต้องมีหัวข้อหรือว่าสิ่งที่พูดที่ชัดเจนค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะนอกเหนือจากสิ่งที่ฟ้านัชชาบอกนะคะก็ยังประกอบไปด้วยอื่นๆอีกนะคะค่ะองค์ประกอบของการพูดจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยผู้พูดถูกไหมคะในการพูดแต่ละครั้งนะคะก็ต้องมีผู้พูดนั่นเองนะคะมีผู้พูดแล้วจะต้องมีสารสารในที่นี้ก็คือเนื้อหาข้อมูลนะคะที่เราจะทำการเผยแพร่ไปยังผู้ฟังนั่นเองค่ะนอกเหนือจากสารแล้วก็ต้องมีผู้ฟังด้วยนะคะมีผู้ฟังแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นอีกก็คือสื่อสื่อในที่นี้คือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลจากการที่เราพูดนั่นเองในทุกวันนี้มีหลากหลายช่องทางใช่หรือไม่คะ

็อันนี้ก็คือองค์ประกอบของการพูดนั่นเองค่ะแล้วการพูดสรุปความหมายถึงอะไรคะนักเรียนคิดว่าการพูดสรุปความมีลักษณะคล้ายกับการสรุปความไหมคะคล้ายกันแต่นำเสนอออกมาด้วยรูปแบบของการพูดนั่นเองค่ะฉะนั้นเราสามารถนำทักษะของการสรุปความและการจับใจความมาใช้ในการเรียนในวันนี้ได้นะคะการพูดสรุปความก็คือการจับประเด็นที่สำคัญจากเรื่องที่เราฟังและดูว่าเรื่องที่เราฟังและดูน่ะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรใช่ไหมคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรส่งผลเป็นอย่างไรเหมือนเช่นที่นักเรียนดูเรื่องลองดูเมื่อสักครู่นะคะแล้วนำมาพูดนั่นเองค่ะพูดด้วยเนื้อความที่กระชับชัดเจนแต่การพูดในครั้งนั้นจะต้องมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์นะคะไม่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งหานั้นโดยเวลาที่พูดจะใช้สำนวนของตัวเองเช่นเดียวกันกับเพื่อนที่ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนก็จะใช้สำนวนของเพื่อนเองในการเล่าสู่กันฟังให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะการพูดสรุปความมีหลักการอย่างไรบ้างคะนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าหลักการพูดในการสรุปความมีหลักการอย่างไรบ้างมีหลักการอย่างไรบ้างคะค่ะหลักการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะเวลาที่เราจะทำการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะเราก็จะต้องตั้งใจฟังและดูนะคะศึกษาเรื่องที่จะต้องสรุปให้เข้าใจก่อนว่าเรื่องที่เราฟังและดูเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเมื่อเราตั้งใจฟังและดูแล้วเราก็จะต้องสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราฟังและดูนะคะด้วยสำนวนภาษาของเราเองโดยการเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ให้เป็นสำนวนภาษาของเราเองนะคะเมื่อเราเรียบเรียงได้แล้วเราก็นำเสนอด้วยวิธีการพูดสรุปความนั่นเองจึงเป็นหลักการของการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะถ้าพูดด้วยภาษาเข้าใจง่ายๆเหมือนเวลาที่นักเรียนไปชมสื่อต่างๆมาแล้วนักเรียนมาเล่าให้เพื่อนฟังสิ่งที่นักเรียนเล่าให้เพื่อนฟังนั่นแหละคือสิ่งที่นักเรียนสรุปออกมาแล้วใช่หรือไม่เป็นทักษะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจากการที่นักเรียนได้ชมวิดีทัศน์จากการที่นักเรียนได้พินิจสื่อแล้วก็ที่คุณครูได้อภิปรายเรื่องของการพูดสรุปความว่ามีหลักการอย่างไรบ้างว่ามีองค์ประกอบใดบ้างแล้วก็การพูดสรุปความเป็นอย่างไรกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนสรุปสาระหลักการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะโดยให้นักเรียนนะคะสรุปสาระสำคัญลงในใบกิจกรรมสรุปสาระหลักการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะใบกิจกรรมคุณครูแจกไว้ให้กับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนเป็นผู้แจกใบกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนได้เลยค่ะค่ะเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วก็รับฟังการอธิบายการอภิปรายของคุณครูแล้วให้นักเรียนสรุปความรู้ลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการสรุปหลักการนะคะการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูถ้านักเรียนสังเกตนะคะก็จะเป็นทักษะที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะในการนำเสนอ

0: ใบกิจกรรมนะคะสรุปสาระหลักการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูในการนำเสนอการสรุปหลักการนะคะขอเชิญด้านหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ
1: การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะ 1. การพูดที่จับประเด็นสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูค่ะ 2. คล้ายกับการสรุปความแต่เป็นการพูดแทนค่ะ 3. การเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ในภาษาของตนค่ะ
2: หลักการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะ 1. ตั้งใจฟังและดูศึกษาเรื่องที่ต้องสรุป 2. สรุปใจความสำคัญ 3. เรียบเรียงเนื้อหาใหม่เป็นภาษาของตนเอง 4. พูดสรุปความค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูเป็นการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูเนี่ยก็คือการที่เราได้ไปดูและได้ไปฟังอะไรมาแล้วสรุปออกมาใช่ไหมคะค่ะด้วยหลักการต่างๆค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมฟังดูสื่อสรุปอย่างเข้าใจก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะฟังสื่อ1สื่อแล้วก็ดูสื่อ1สื่อนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาลงไปในใบกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นแล้วให้คุณครูจะให้เวลานักเรียนเตรียมตัวในการพูดสรุปความจากเรื่องที่นักเรียนดูและฟังนะคะแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะค่ะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็คือให้นักเรียนดูหนังสั้นเรื่องกาเบตแมนนะคะลูกชายคนกวาดขยะนะคะสองเราให้นักเรียนสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูในประเด็นต่างๆนะคะในใบกิจกรรมเรื่องสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอการพูดสรุปความหน้าชั้นเรียนนะคะค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของใบกิจกรรมการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะก็จะมีคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะว่าวีดิทัศน์เป็นวีดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนกล่าวถึงใครบ้างวีดิทัศน์มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อย่างไรมีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะมีคำถามถามว่าให้นักเรียนเรียบเรียงข้อมูลนะคะก็คือการสรุปความในข้อสุดท้ายหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวครูจะขอเวลาตัวแทนนะคะให้เตรียมการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูเรื่องกาเบตแมนลูกชายคนกวาดขยะนั่นเองค่ะพร้อมที่จะรับชมและรับฟังแล้วไหมคะพร้อมแล้วนะคะ

0: ที่พวกเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะ
1: มันทำเวรที่อื่นแล้วครับครู
0: หมายความว่าไง
2: มึงเคยบอกครูเขาทำไม

0: ันน่ะไปช่วยแม่มันทำงาน
1: กลับไปทำงานบ้าน
0: กวาดด้วยกับแม่เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไงแม่ปวดอีกแล้วเหรอเมื่อปีที่แล้วอ่ะแม่มันอ่ะถูกรถชน

ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ที่มีชื่อว่ากาเบตแมนลูกชายคนกวาดขยะด้วยนะคะที่เผยแพร่โดยไทยประกันชีวิตนะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่6มกราคมคริสตศักราช2015นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนในเรื่องของการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในวันนี้ด้วยค่ะค่ะเมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการฟังและดูแล้วก็เตรียมการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูด้วยนะคะเดี๋ยวใครจะเป็นผู้โชคดีนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะค่ะบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการรับชมวิดีทัศน์ลูกชายคนกวาดขยะแล้วสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามานำเสนอใบกิจกรรมนี้นะคะว่ามีคำตอบว่าอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูการถูกความจากเรื่องที่ฟังและดูจากตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตอบคำถามในใบกิจกรรมกันก่อนนะคะค่ะนำเสนอใบกิจกรรมข้อที่1 นะคะจากการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมวิดีทัศน์นะคะวิดีทัศน์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะนักเรียนเกี่ยวข้องกับตอบช่วยตอบก็ได้ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะซูเปอร์ฮีโร่เกี่ยวข้องกับลูกชายของคนกวาดขยะนั่นเองใช่ไหมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนบ้างคะ
1: โรงเรียน
0: เกิดขึ้นที่โรงเรียนเกิดขึ้นที่ไหนอีกคะท้องถนนใช่ไหมคะวิดีทัศน์กล่าวถึงใครบ้าง
1: แม
0: ่พรชัยเพื่อนเพื่อนของพรชัยแล้วก็คุณครูใช่ไหมคะแล้วก็บุคคลในวิดีทัศน์มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อย่างไรคะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อย่างไรบุคคลในเรื่องที่เด่นชัดที่สุดเลยก็คือใครคะพรชัยพรชัยเกี่ยวข้องอะไรกับสถานการณ์เนื่องจากว่าพรชัยเป็นลูกของใครของแม่แม่ของพรชัยมีอาชีพอะไรคะ
2: กวาดขยะ
0: กวาดขยะก็คือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใช่ไหมคะก็คือเป็นแม่ลูกกันนั่นเองค่ะแล้วในวิดีทัศน์เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างมีใครบอกได้บ้างเดี๋ยวครูขอตัวแทนแล้วกันนะคะประกรณ์คะวิดีทัศน์เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างคะตามความเข้าใจของประกรณ์ได้เลยค่ะเหตุการณ์แรกเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะจากวิดีทัศน
3: ์ครูให้เด็กนักเรียนวาดรูปซูเปอร์ฮีโร่ที่อยากเป็นครับ
0: ค่ะแล้วก็เหตุการณ์อะไรต่อคะ
3: เด็กนักเรียนวาดรูปซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่ละคนอยากเป็นครับ
0: ค่ะแล้วก
3: ็ครูตรวจงานของเด็กทุกคนครับแล้วก็เจองานของพรชัยครับ
0: ค่ะแล้วยังอย่างไรอีกคะ
3: ครูตามหาพรชัยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพรชัยต้องกลับบ้านก่อนไปช่วยแม่กวาดขยะครับ
0: ค่ะค่ะมีไหมคะ
3: แล้วก็พรชัยกลับบ้านไปช่วยแม่กวาดขยะครับ
0: ค่ะจึงเป็นที่มาของเรื่องลูกชายคนกวาดขยะใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากการที่นักเรียนชมวิดีทัศน์ก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นเรื่องราวว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเป็นเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูเรื่องกาเบตแมนลูกชายคนกวาดขยะหน้าชั้นเรียนเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมกันค่ะค่ะขอเสียงตัวแทนที่จะออกมานำเสนอคือสราวุธนะคะขอเสียงประมือด้วยค่ะเริ่มได้เลยค่ะ
4: ครับเรื่องมันตั้งแต่เริ่มแรกครับมีวันหนึ่งคุณครูให้เด็กนักเรียนทุกคนวาดรูปซูเปอร์ฮีโร่ที่ตัวเองอยากเป็นทุกคนก็เริ่มวาดยอดมนุษย์เหล็กยอดมนุษย์แม่เหล็กแต่พรชัยเนี่ยครับเขาวาดรูปเป็นรูปยอดมนุษย์ขยะซึ่งมีไอดอลเป็นแม่ของเขาครับเมื่อส่งงานคุณครูก็ได้มีการตรวจงานครับพอตรวจงานไปเรื่อยๆเจองานของพรชัยเขาจึงเกิดความคิดสงสัยว่าทำไมพรชัยถึงวาดรูปเป็นยอดมนุษย์ขยะคุณครูเลยเดินไปหาเพื่อนที่อยู่ในห้องครับพอเดินไปหาเพื่อนที่ห้องเพื่อนบอกว่าพรชัยเขากลับไปทำเวรที่อื่นแล้วแต่ที่จริงแล้วคือพรชัยต้องรีบกลับบ้านไปหาแม่ที่กำลังกวาดขยะอยู่ที่ถนนเพราะความเป็นห่วงของพรชัยเนื่องจากปีที่แล้วคุณแม่ได้ถูกรถชนจากการเก็บขยะข้างทางพรชัยจึงรีบวิ่งไปหาแม่ด้วยความเป็นห่วงและบอกให้แม่นั่งพักแล้วเดี๋ยวเขาจะทำเองและนี่คือเนื้อหาสำคัญที่พรชัยรีบกลับบ้านไปหาแม่เพราะอะไรคุณครูเขาเลยรู้สึกซาบซึ้งที่พรชัยมีเป็นเด็กที่กตัญญูต่อพ่อแม่ครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะเดี๋ยวสราวุธยืนก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนนะคะที่สรุปเนื้อความจากเรื่องกาเบตแมนลูกชายคนกวาดขยะนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
5: การสรุปนะคะคือตอนแรกคุณครูให้วาดซูเปอร์ฮีโร่ที่เด็กๆอยากเป็นเด็กคนอื่นวาดซูเปอร์ฮีโร่มนุษย์เหล็กแล้วก็มนุษย์สายฟ้าแต่พรชัยวาดมนุษย์ขยะคุณครูเลยไปหาพรชัยที่ห้องเรียนหวังจะถามว่าทำไมถึงวาดแบบนั้นแต่กลับไม่พบพรชัยเพื่อนของพรชัยก็เลยบอกว่าพรชัยกลับไปแล้วกลับไปช่วยแม่กวาดขยะเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ของพรชัยถูกรถชนจนทำให้ทำงานลำบากคุณครูเลยกลับมาดูที่พรชัยวาดอีกครั้งจนทำให้ดูว่าที่พรชัยเอาแม่เป็นฮีโร่เพราะเมื่อก่อนแม่เลี้ยงดูพรชัยมาโดยตลอดพรชัยเลยเลือกที่จะเอาแม่มาเป็นฮีโร่ค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนทั้งสองด้วยค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองสังเกตนะคะว่าจากที่สราวุธและตัวแทนอีกหนึ่งคนพูดสรุปใจความสำคัญเนี่ยจะมีเนื้อหาสำนวนที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูเนี่ยเวลาสรุปเราก็จะต้องสรุปเป็นสำนวนภาษาของเราเองแต่เนื้อหาต้องครบถ้วนแล้วก็กระชับนั่นเองค่ะค่ะพูดสรุปประเด็นเน้นสาระก็คือการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างกระชับชัดเจนนะคะซึ่งจะเป็นผลในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราหากเราพูดสรุปประเด็นสาระสำคัญได้คนฟังก็ย่อมเข้าใจเรื่องราวที่เราจะสื่อสารนั่นเองค่ะค่ะบทสรุปในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนก็คือการพูดสรุปความเป็นการจับประเด็นสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูแล้วนำมาพูดสรุปความเนื้อหาให้ครบถ้วนและกระชับนะคะโดยใช้สำนวนภาษาของตัวเองผู้เรียนควรศึกษาขั้นตอนการพูดสรุปความสำคัญนะคะโดยการสรุปความต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีสาระสำคัญครบถ้วนตรงตามข้อเท็จจริงของเรื่องนะคะแล้วก็อ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็โดยใช้ทักษะการจับใจความสำคัญการสรุปความนะคะอธิบายรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องเพื่อนำไปสู่การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูและสามารถนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพูดโน้มน้าวปลุกความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมรู้หลักการพูดโน้มน้าวใบกิจกรรมเรื่องประชาสัมพันธ์หน้ารู้เตรียมปากกาเตรียมกระดาษสีด้วยค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการพูดสรุปความไหมคะจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะฉะนั้นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราเราก็ต้องมีการจับสาระสำคัญจากเรื่องที่เราฟังและดูให้ได้แล้วนำไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นฟังได้อย่างเข้าใจแล้วก็นำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ถ้าหากนักเรียนไม่มีข้อสงสัยอื่นใดแล้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

อนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกสนุกเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: มีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค่ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ก็จะปั๊มรอยเท้าตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรปโบกับแรปบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะ
3: ตามไป
4: แคทโต
1: แคทโตแคทโตแคทโต
0: โอ้ดูท่าแคทโตจะไม่ยอมตื่นง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโตยัง

0: มือของแคทโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ
2: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละเหมือนกันเปรียบเลย

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะยังอยู่ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกค่ะในชั่วโมงที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงกระบอกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงได้นะคะจากที่เราได้ทราบแล้วว่าปริมาตรของทรงกระบอกเราหายังไงใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะฝึกการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงกันบ้างนะคะดังนั้นก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนความรู้ของนักเรียนกันก่อนนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าสูตรในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคืออะไรใครจำได้

ล่างนะคะสังเกตกันว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนั่นให้เรานึกถึงเลยคะถูกต้องค่ะให้เรานึกถึงรูปขี้ใช่ไหมคะสังเกตดูว่าถ้าเรานะคะนำทรงกระบอกเนี่ยมาขี้ออกมาสิ่งที่เราได้จะมีฐานทั้งหมดกี่ฐานคะมีฐานสองฐานฐานเป็นรูปอะไรเอ่ยฐานเป็น

0: คือ2ไพ r ยกกำลัง2บวกด้วย2ไพ r h นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปค่ะและสูตรในการหาพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกล่ะคะคืออะไรจำได้ไหมคะ
1: 2 πr h
0: สี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองต่อไปค่ะอ่ะและสูตรในการหาปริมาตรของทรงกระบอกล่ะคะคืออะไร
1: 2 πr2
0: ถูกต้องค่ะก็คือสิ่งที่เราเพิ่งเรียนไปเลยใช่ไหมก็คือไพยกกำลัง 2h นั่นเองต้องมี2คูณอยู่ด้านหน้าไหมคะไม่ต้องมีนะคะเพราะว่าปริมาตรของทรงกระบอกเราจะนึกถึงแค่พื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงนั่นเองนะคะซึ่งเราจะใช้แค่เพียงด้านเดียวนะคะอ่ะทีนี้อีก1คำถามค่ะนักเรียนคะสมมุติว่าหากว่าโจทย์เนี่ยกำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้เราสามารถที่จะนำไปใช้ในการหาปริมาตรของทรงกระบอกได้ทันทีหรือไม่คะได้ทีเลยคะไม่ได้นะคะเพราะแล้วเราต้องทำยังไงอะคะเราจะหาได้ยังไงคะถ้าโจทย์ให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาเก่งมากนะคะถูกต้องค่ะถ้าโจทย์เนี่ยกำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้นะคะแน่นอนเลยค่ะเราจะยังไปใช้ในการหาปริมาตรของทรงกระบอกไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะนักศึกษานักเรียนเนี่ยจะต้องนำนะคะความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยไปหารด้วย2ก่อนนะคะเพื่อให้เราได้รัศมีของฐานนั่นเองค่ะหลังจากนั้นจึงจะไปแทนค่าในสูตรนั่นเองนะคะโอเคแปลว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานแล้วนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงมาให้กับเรียนได้ร่วมกันดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับในตัวอย่างแรกนะคะของคุณครูบอกว่าอะไรคะถังน้ำทรงกระบอกมีรัศมี7เมตรนะคะมีความสูง19เมตรใส่น้ำไว้เพียงครึ่งถังโจทย์อยากทราบว่าน้ำในถังมีประมาณเท่าใดถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยจะทำยังไงคะข้อนี้ข้อนี้เราสามารถใช้สูตรในการหาปริมาตรของทรงกระบอกได้ไหมคะใช้ได้แต่โจทย์ต้องการทราบอะไรน้ำในถังใช่ไหมคะว่ามีอยู่เท่าไหร่ซึ่งเขาบอกแล้วค่ะว่าเรามีน้ำอยู่เท่าไหร่คะเพียงครึ่งถังแต่ว่าปริมาตรของทรงกระบอกเนี่ยมันคือการหาทั้งหมดดังนั้นเราทำไงคะข้อนี้ถูกต้องคือการหาครึ่งหนึ่งก็คือหารด้วย2เก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำในข้อนี้พร้อมๆกันเลยนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกค่ะในการช่วยหาโจทย์ในข้อนี้เนาะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าถังน้ำใบนี้ค่ะสามารถใส่น้ำได้เต็มถังก็คือสามารถแทนในสูตรนี้ได้เลยก็คือ πr ยกกำลัง 2h นั่นเองนะคะโดยที่คุณครูกำหนดค่า πr มีค่าประมาณเศษ22ส่วน7นะคะและคูณด้วย7คูณด้วย7ซึ่งก็คือ r หรือว่ารัศมีนั่นเองนะคะและคูณด้วย19ก็คือความสูงนั่นเองนะคะเรียนก็แก้สมการไปเรื่อยๆจนได้คำตอบข้อที่เรียนช่วยครูหน่อยว่าคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่ช่วยครูคิดหน่อยค่ะว่าถ้าถังน้ำใบนี้ค่ะใส่น้ำเต็มถังเนี่ยจะได้เท่าไหร่ช่วยครูคำนวณหน่อยค่ะข้อนี้ขอลองดูค่ะอันนี้เราหากรณีที่น้ำเต็มถังก่อนใช่ไหมคะหาปริมาณน้ำทั้งหมดก่อนนะคะเราหาน้ำทั้งหมดก่อนซึ่งได้ไหมคะข้อไหนที่สามารถตัดทอนได้หนูทำได้เลยนะคะถูกต้องค่ะนะคะนะคะเพื่อนได้คำนวณแล้วนะคะว่าถังน้ำใบนี้ค่ะถ้าเราใส่น้ำได้เต็มถังเนี่ยจะสามารถบรรจุน้ำได้อยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณ2,926 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถตอบคำตอบนี้ได้เลยไหมคะยังไม่ได้นะคะเพราะโจทย์ถามหากว่าน้ำในถังมีปริมาณเท่าใดใช่ไหมคะแปลว่าเราต้องหาแค่ครึ่งหนึ่งดังนั้นถ้าเต็มถังได้2,926 ลูกบาศก์เมตรดังนั้นครึ่งถังจะเหลือเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าปริมาตรครึ่งถังนะคะก็คือจะนำ 2,926 หารด้วย2ค่ะเราก็จะได้เท่ากับ 1,463 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะปริมาตรของน้ำในถังนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ

0: ณ 1,463 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกมาแก้สถานการณ์ในชีวิตจริงได้ใช่ไหมคะก็คือเราสามารถทราบได้ว่าน้ำในถังเนี่ยจะมีอยู่ปริมาณเท่าใดใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีกิจกรรมมาทำกันนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะก็จะมีกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ร่วมกันหาคำตอบนั่นก็คืออะไรคะกิจกรรมค้นหารหัสลับนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูเนี่ยก็จะมีสถานการณ์มาให้กับนักเรียนได้ช่วยกันแก้ปัญหานะคะนะคะจากสถานการณ์ค่ะนักเรียนลองดูนะคะเขาบอกว่าในการที่เราจะเล่นดนตรีได้ดีค่ะนอกจากที่เราจะต้องฝึกฝนและขยันซ้อมแล้วนะคะเรายังต้องเรียนทฤษฎีดนตรีให้รู้เรื่องด้วยนะคะและก็เข้าใจนะคะเพื่อให้เรานั้นมีความรู้ด้านดนตรีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ความรู้ด้านดนตรีดังกล่าวถูกนำไปซ่อนไว้ในภาพนะคะนักเรียนจะต้องช่วยกันค้นหาความรู้ด้านดนตรีที่ครูได้กำหนดให้โดยใช้รหัสลับที่ได้จากการแก้ปัญหาที่อยู่ในใบกิจกรรมนั่นเองนะคะซึ่งเรียนแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะค้นพบว่านะคะความรู้ด้านดนตรีที่ครูกำหนดไว้เนี่ยคืออะไรนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ค่ะคุณครูจะแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนต้นทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะซึ่งโจทย์ของคุณครูเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันนะคะให้เรียนได้ร่วมกันหาคำตอบก็คือทั้งหมด4ข้อนะคะนะคะสำหรับในตอนแรกค่ะนักเรียนเนี่ยจะต้องแจ้งวิธีการแก้ปัญหานะคะโดยที่ครูได้กำหนดมาให้แล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าในข้อที่1นะคะก็จะมีโจทย์ปัญหาเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะข้อที่2นะคะข้อที่3ข้อที่4หลังจากนั้นค่ะในตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นการนำคำตอบมาเติมนะคะให้สมบูรณ์นะคะหลังจากนั้นในตอนที่3ค่ะก็จะเป็นการนะคะให้เรียนเนี่ยได้ระบายสีลงไปนะคะแล้วเราก็จะเกิดภาพขึ้นมา1ภาพนะคะทีนี้เรามาลองดูก่อนพร้อมๆกันทุกคนดูบนกระดานพร้อมคุณครูนะคะในข้อที่1เขาบอกว่าอะไรคะโต๊ะเอ่ยถังน้ำดื่มทรงกระบอกมีปริมาตรเท่าไหร่คะ2880พายลูกบาศก์นิ้วและมีความสูงเท่าไหร่คะ
1: 20
0: นิ้วโจทย์ให้เราหาอะไรเอ่ยโจทย์ต้องการหาเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นถังใบนี้ดังนั้นข้อนี้เราสามารถใช้ปริมาตรของทรงกระบอกหาคำตอบได้เลยไหมคะได้ใช่ไหมคะทีนี้ข้อแรกนักเรียนน่าจะทำได้นะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าข้อไหนที่เป็นโจทย์ปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามองภาพไม่ออกนักเรียนสามารถวาดภาพจำลองขึ้นมาได้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการมองนะคะมาดูในข้อที่2ต่อเลยนะคะข้อที่2ได้ลองอ่านโจทย์สิคะว่าคุณครูให้ทำอะไรข้อที่2อะไรคะ
1: ปลากระป๋องบรรจุในกระป๋องทรงกระบอกสองชนิดที่มีความจุเท่ากันและมีขนาดดังรูปจงหาความสูงของกระบอกใบเตี้ย
0: ข้อนี้เป็นไงคะเขาบอกว่านะคะกระป๋องที่บรรจุปลากระป๋องอยู่ใช่ไหมคะกระป๋องขนาดเนาะก็คือจะมีใบสูงกับใบเตี้ยใช่ไหมคะโดยที่นะคะกระป๋องทรงกระบอกทั้ง2ชนิดนี้มีความจุทำไมกันคะมีความจุเท่ากันเลยนะคะแล้วก็แต่ละทรงเนี่ยครูก็ได้กำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้แล้วเช่นใบสูงเนี่ยก็จะมีความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่เท่าไหร่คะ7เซนติเมตรและมีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่คะ10เซนติเมตรแต่ว่าใบเตี้ยเนี่ยสังเกตดูครูกำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้เท่าไหร่คะ10เซนติเมตรแล้วความสูงล่ะคะครูได้ให้มาไหมคะไม่ได้ให้ซึ่งโจทย์ต้องการอยากทราบว่าและความสูงนะคะของกระป๋องใบเตี้ยเนี่ยเท่าไหร่ดังนั้นข้อนี้เราจะทำยังไงคะใช่ไหมคะเราสามารถนำอะไรคะที่เราทราบแล้วก็คือความจุของทั้งสองเท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็มาแก้สมการไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งเราจะได้ความสูงของใบเตี้ยนั่นเองนะคะในข้อที่2โอเคนะคะเรียนดูรูปภาพก็จะมองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ข้อ3เลยสำหรับในข้อที่3นักเรียนลองดูว่าโจทย์ต้องการอะไรข้อที่3ทุกคนลองช่วยครูอ่านโจทย์ข้อ3หน่อยค่ะโจทย์ข้อ3

ข้อนี้เป็นยังไงคะนักเรียนมองออกไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรก็เลยนึกถึงท่อระบายน้ำนึกถึงออกไหมคะอ่ะถ้าใครมองไม่ออกคุณครูมีสิ่งที่จำลองมาให้อ่ะนักเรียนลองดูนักเรียนนึกถึงว่าอันนี้เป็นท่อระบายน้ำที่ต้องสร้างทีนี้สิ่งที่โจทย์บอกว่าท่อระบายน้ำของเรายาวเท่าไหร่คะ45เซนติเมตรนะคะโดยที่วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้เท่าไหร่คะภายใน8เซนติเมตรส่วนวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้เท่าไหร่คะ11เซนติเมตรใช่ไหมคะนักเรียนลองนึกถึงว่าอันนี้คือนักเรียนมองเส้นรอบวงสังเกตดูนะคะมองดูภายนอกก่อนเนาะเส้นรอบวงภายนอกจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่คะถ้าเราจะมองเป็นโจทย์ข้อนี้เลยสังเกตนะเส้นรอบวงภายนอกอันนี้นะคะสังเกตดูว่าจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่คะเท่าไหร่11เซนติเมตรนะคะแล้วเรามองค่ะเส้นรอบวงภายในเห็นไหมคะด้านในนะคะซึ่งจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่คะ8สังเกตดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถามหาอะไรคะของวัสดุที่ใช้ในการทำท่อระบายน้ำท่อนี้หมายความว่าโจทย์ต้องการทราบส่วนไหนโจทย์ต้องการทราบในส่วนนี้ใช่ไหมคะที่เป็นหนานี้เห็นไหมพื้นที่ในส่วนนี้ในการสร้างท่อระบายน้ำแล้วนึกถึงท่อระบายน้ำด้านในจะต้องกวงไหมคะต้องกวงเพื่อที่จะให้น้ำไหลผ่านใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราหาเราต้องหาอะไรก่อนเราต้องหาอะไรก่อนคะเราต้องหาปริมาตรใช่ไหมคะของท่อระบายน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่คะ11เซนติเมตรก่อนเนาะหาให้แบบเต็มพื้นที่ก่อนเสร็จแล้วเราจะนำมาเลยคะลบออกกับส่วนไหนคะลบออกกับปริมาตรของท่อระบายน้ำใช่ไหมคะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง8เซนติเมตรแล้วเราจะได้ปริมาตรที่เราต้องใช้ในการเราจะได้ปริมาตรนะคะในส่วนที่เราต้องการเลยคะทำวัสดุในการทำท่อใช่ไหมคะนี่คือในข้อนี้เนาะเดี๋ยวครูจะวาดภาพเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะ

ันนี้คุณครูก็จะแรงเงาในส่วนที่เราจะต้องหาปริมาตรของวัสดุที่เราจะใช้ในการทำท่อระบายน้ำท่อนนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือให้เรียนได้มองภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในข้อนี้นะคะ

0: คะโดยที่นะคะท่อระบายน้ำของเรานะคะจะมีความยาวนะคะ45เซนติเมตรค่ะนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้ข้อที่3พี่แลนพอมองออกภาพออกแล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์ปัญหาในข้อที่4นะคะว่าโจทย์เนี่ยต้องการทราบอะไรนะคะหนึ่งข้อที่4เขาบอกว่าอะไรคะ
1: บ่อเลี้ยงปลาน้ำบ้างมีลักษณะ

0: ังเกตอยู่ว่านะคะเขาบอกว่าบ่อเลี้ยงปลาหน้าบ้านเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงกระบอกใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้4เมตรนะคะและวัดความลึกของก้นบ่อถึงขอบสระได้80เซนติเมตรท่านได้สังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าหน่วยของข้อนี้เป็นไงคะได้สังเกตว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของเราวัดความยาวได้เท่าไหร่คะ
1: 4
0: เมตรแต่ความลึก

ของก้นบ่อถึงขอบสระวัดได้เท่าไหร่คะหน่วยเป็นไงคะเหมือนกันหรือแตกต่างกันคะหน่วยแตกต่างกันดังนั้นเราจะต้องทำหน่วยให้เหมือนกันก่อนจึงจะหาปริมาตรของทรงกระบอกได้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเนื่องจากว่าเราได้แล้วค่ะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเนี่ยคือ4เมตรดังนั้นเรียนเปลี่ยนจากหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรให้ครูหน่อยเราจะเปลี่ยนได้ไงคะ1เมตรเท่ากับเท่าไหร่คะ100เซนติเมตรดังนั้น80เซนติเมตรจะเป็นเท่าไหร่คะ0.8 เมตรนั่นเองเก่งมากค่ะเมื่อหน่วยเหมือนกันแล้วเราค่อยหาคำตอบนะคะเป็นไงคะ4ข้อพอไหวไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูให้เรียนได้ลงมือทำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะคะท้ายชั่วโมงกันค่ะ

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยใบกิจกรรมไปพร้อมกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อที่1กันก่อนนะคะซึ่งข้อที่1เนี่ยนักเรียนได้คําตอบเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะได้แล้วนะคะข้อที่1ได้คําตอบเท่าไหร่คะ24ก็คือจะได้เส้นผ่าศูนย์กลางของเรานะคะคือ24หน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นอะไรคะนะคะเป็นนิ้วนะคะนะคะเนื่องจากว่าในข้อแรกนะคะเขาบอกว่าถังน้ำทรงกระบอกมีปริมาตร 2,880 พายลูกบาศก์นิ้วนะคะและทรงกระบอกของเราค่ะสูง20นิ้วนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะใช้สูตรปริมาตรของถังน้ำดื่มในการหาคำตอบได้เลยนะคะก็เหมือนกับที่เรียนได้เฉลยมาซึ่งคำตอบก็ถูกต้องนะคะเริ่มแรกนะคะเนื่องจากปริมาตรของถังน้ำดื่มเราทราบแล้วโจทย์ให้มาแล้วก็คือ 2,880 พายแล้วก็เขียนเลยนะคะก็จะเท่ากับพาย r ยกกำลัง2 h นั่นเองซึ่งโจทย์ได้กำหนดความสูงมาแล้วก็คือ20นะคะเมื่อเราได้แล้วแต่ก็ค่อยแก้สมการนะคะข้อนี้แก้สมการแล้วนะคะเราก็จะได้ว่านะคะ r ของเรารัศมีของเราจะเป็นเท่าไหร่คะข้อนี้เราได้ r เป็นเท่าไหร่คะเราจะได้รัศมีของเราหรือว่า r นะคะเป็น12นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะสามารถตอบในสิ่งที่โจทย์ถามได้แล้วค่ะก็คือนะคะเราจะได้ว่าถังน้ำดื่มใบนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นถังเท่ากับ24นิ้วนั่นเองก็คือ12บวกด้วย12นะคะถูกต้องค่ะในข้อที่1นะคะโอเคข้อที่1ถูกต้องตัวถูกลงไปได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวมาต่อในข้อที่2กันค่ะในข้อที่2เรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วนะคะโอเคเลยนะคะในข้อที่2เรียนได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย4.9 นะคะได้ความสูงเป็น 4.9 นะคะเซนติเมตรนะคะโอเคถูกต้องค่ะเยี่ยมมากนะคะในข้อที่2เขาบอกว่าปลากระป๋องบรรจุในกระป๋องทรงกระบอก2ชนิดที่มีความจุเท่ากันนะคะแต่ว่ามีขนาดทำไมคะแตกต่างกันใช่ไหมคะทีนี้โจทย์เนี่ยต้องอยากทราบความสูงของกระป๋องใบเตี้ยนั่นเองดังนั้นเราจะต้องหาทั้งใบสูงและใบเตี้ยใช่ไหมคะข้อนี้ค่ะก็เหมือนกับที่เรียนได้หาคำตอบมาเลยนะคะเริ่มแรกค่ะคุณครูเนี่ยก็จะกำหนดให้นะคะ R 1และ R 2ค่ะแทนรัศมีของกระป๋องใบเตี้ยและใบสูงตามลำดับนะคะและให้ H 1และ H 2ค่ะแทนความสูงของกระป๋องใบเตี้ยและใบสูงเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อโจทย์บอกว่านะคะกระป๋องทรงกระบอก2ชนิดนี้มีความจุเท่ากันนะคะคุณครูก็เขียนเลยค่ะความจุของกระป๋องใบเตี้ยก็จะเท่ากับความจุของกระป๋องใบสูงนั่นเองนะคะและจากสูตรค่ะเห็นไหมคะเราก็เขียนเลยนะคะเริ่มจากที่กระป๋องใบเตี้ยก่อนนะคะคุณครูก็เขียนเลยค่ะพายคูณด้วย5คูณด้วย5ซึ่ง5ก็คือรัศมีของกระป๋องใบเตี้ยใช่ไหมคะที่โจทย์ให้เส้นผ่าศูนย์กลางมา10แต่เราหาแค่รัศมีก็คือ5นั่นเองนะคะและคูณด้วยความสูงซึ่งโจทย์ก็คือบอกเลยให้เป็น h 1นั่นเองนะคะซึ่งยังไม่ทราบค่ะต่อไปค่ะความจุของกระป๋องใบสูงนะคะก็เหมือนเดิมค่ะพายคูณด้วย 3.5 คูณด้วย 3.5 คูณด้วย10ซึ่ง 3.5 ก็คือรัศมีของฐานใช่ไหมคะของทรงกระบอกใบสูงนั่นเองก็คือ 3.5 คูณด้วย 3.5 ค่ะแล้วก็คูณด้วย10ก็คือความสูงของกระป๋องใบสูงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาแก้สมการไปเรื่อยๆจนได้คำตอบเหมือนที่เรียนได้ตอบคุณครูนะคะนะคะเห็นไหมคะแก้สมการไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะดังนั้นความสูงของกระป๋องใบเตี้ยก็จะเป็น 4.9 เซนติเมตรนะคะถูกต้องค่ะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนการทำที่ละเอียดมากกว่าคุณครูนะคะคุณครูก็จะไล่มาระดับนี้นะคะทีนี้ในข้อที่3ต่อเลยนะคะในข้อที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะทำไหมคะมองภาพได้ยากใช่ไหมคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้วาดภาพประกอบไปเมื่อสักครู่แล้วเนาะดังนั้นเหมือนเดิมค่ะถ้าข้อไหนที่เรารู้สึกว่าโจทย์เนี่ยซับซ้อนหรือว่านักเรียนสามารถมองภาพได้ยากเรียนสามารถวาดภาพจำลองขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาปริมาตรของวัสดุที่ใช้ในการทำท่อระบายน้ำท่อนนี้กันค่ะโจทย์เนี่ยกำหนดแล้วว่า ท่อระบายน้ำ1ยาว45เซนติเมตรนะคะและวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในและภายนอกได้8เซนติเมตรและ11เซนติเมตรค่ะตามลำดับนะคะดังนั้นเราก็จะมากำหนดก่อนค่ะเดี๋ยวครูจะกำหนดให้ R1 ค่ะแทนรัศมีภายนอกของท่อนะคะและ R2 ค่ะแทนรัศมีภายในของท่อนะคะและให้ H นะคะแทนความยาวของท่อนั่นเองค่ะนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาหาปริมาตรของวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำนั่นก็คืออะไรคะก็คือการที่เราจะหาปริมาตรของทรงกระบอกใช่ไหมคะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่11เซนติเมตรเนี่ยนะคะลบออกด้วยปริมาตรนะคะของทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะภายในอยู่ที่8เซนติเมตรนะคะก็คือนำมาลบกันนั่นเองเราก็จะได้นะคะปริมาตรของวัสดุที่จะใช้ทำท่อระบายน้ำนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรียนสังเกตดูว่านะคะจากที่เราเขียนไปสังเกตดูค่ะคุณครูเนี่ยจะใช่ไหมคะคุณครูก็คือสังเกตดูว่าจะมีพายและ h เนี่ยที่เหมือนกันคุณครูก็เลยนะคะนำพายและ h มาไว้ด้านหน้าและก็คูณด้วยเลยค่ะR1 ใช่ไหมคะซึ่ง R1 ก็คือรัศมีภายนอกของท่อนั่นเองนะคะก็คือ R1 นะคะยกกำลัง2ลบด้วย R2 ยกกำลัง2ค่ะคะว่าคุณครูเนี่ยนำพายกับเฮดที่เราเหมือนกันเนี่ยมาไว้ด้านนอกวงเล็บแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะนะคะเราก็จะมาแทนค่าเลยนะคะเราก็จะให้พายมีค่าประมาณ 3.14 นะคะคูณด้วย h ก็คือความสูงนะคะหรือว่าความยาวของท่อระบายน้ำก็คือ45เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะคูณด้วยอะไรคะรัศมีของท่อนั่นเองนะคะซึ่งก็คืออ่ะเริ่มแรกนะคะเนื่องจากโจทย์เนี่ยให้เส้นผ่าศูนย์กลางภายในมานะคะก็คือ8เซนติเมตรคุณครูก็เลยให้เป็น8หารด้วย2เห็นไหมคะส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกค่ะโจทย์ให้มา11เซนติเมตรคุณครูก็ให้11หารด้วย2เพราะเราต้องใช้รัศมีใช่ไหมคะแล้วก็ยกกำลัง2เรียบร้อยนะคะเราก็ค่อยๆแก้สมการไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะแก้สมการตามปกติเลยค่ะเห็นไหม11นะคะเห็นไหมคะส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2เราก็จะได้เป็นเศษ121ส่วนด้วย4นะคะส่วน8ส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะเราก็จะได้เป็นเศษ64ส่วน4นะคะเมื่อส่วนหน้าตาเหมือนกันแล้วเราก็นำเลยค่ะตัวเศษมาลบกันนะคะเห็นไหมค่อยๆแก้สมการไปเรื่อยๆนะคะ121นะคะลบด้วย64ก็จะได้57เห็นไหมคะก็ปกติเลยไล่แก้สมการไปเรื่อยๆนะคะส่วนกระทั่งเราทำไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะดังนั้นปริมาตรของวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำท่อนนี้นะคะก็จะประมาณ 2013.525 ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะและในข้อที่4ของเรานะคะในข้อที่4นะคะโจทย์ก็บอกว่าบ่อเลี้ยงปลาหน้าบ้านค่ะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะคะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้4เมตรนะคะวัดความลึกของก้นบ่อถึงขอบสระได้80เซนติเมตรค่ะต้องการที่จะทราบว่านะคะบ่อเลี้ยงปลานี้จะจุน้ำได้มากที่สุดกี่ลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งจากที่ครูได้เกริ่นไปเมื่อข้างต้นเนาะว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนหน่วยความยาวเซนติเมตรเป็นเมตรก่อนใช่ไหมคะบ่อเลี้ยงปลาค่ะมีรัศมีนะคะก็คือ2เมตรนั่นเองนะคะและเราก็เปลี่ยนหน่วยเซนติเมตรค่ะให้เป็นเมตรดังนั้นเราก็จะได้ว่าบ่อเลี้ยงปลานี้ค่ะมีความลึก 0.8 เมตรนะคะเมื่อหน่วยเหมือนกันแล้วเราก็มาหาคำตอบได้เลยค่ะเราก็จะได้ความจุของบ่อเลี้ยงปลาค่ะเท่ากับพาย r ยกกำลัง 2h ค่ะแล้วก็แทนค่าปกติเลยนะคะให้พายมีค่าประมาณ 3.14 ค่ะคูณด้วยนะคะรัศมีก็คือ2ยกกำลัง2ค่ะและคูณด้วย 0.8 นะคะก็แก้สมการได้เลยนะคะ2ยกกำลัง2ก็จะได้4นะคะแล้วก็คูณปกติค่ะจนนักเรียนได้คำตอบนะคะก็คืออะไรคะ 10.048 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะแต่สำหรับข้อนี้คะเรียนคะถ้าคุณครูต้องการคำตอบที่เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราจะตอบว่าไงคะข้อนี
1: ้
0: ถูกต้องค่ะนะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่าบ่อเลี้ยงปลานี้จุน้ำได้เต็มที่ประมาณ 10.05 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะเมื่อทั้ง4ข้อเราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียนก็นำไปเติมนะคะในรหัสลับของเราให้เรียบร้อยเราก็จะเจอคำตอบซึ่งคำตอบของเราคืออะไรคะเคยคะ ตัวโน้ตนะคะเก่งมากค่ะข้อที่1ค่ะเราก็นำคำตอบไปเติมเห็นไหมคะข้อที่1ข้อที่2เราก็นำคำตอบไปเติมนะคะเราเติมจนครบทั้ง4รหัสลับแล้วเราก็จะไปถอดรหัสที่รูปภาพนั่นเองนะคะเซเลนก็ได้คำตอบมาถูกต้องเองใช่ไหมคะแล้วก็แรงเงาเฉพาะในส่วนที่เป็นคำตอบที่เราหาได้ทั้ง4ข้อใช่ไหมคะซึ่งคำตอบก็จะได้แล้วนะคะนั่นคือโน้ตดนตรีนั่นเองนะคะที่เป็นรหัสลับของเราค่ะเป็นไงคะข้อวันนี้ปัญหาใช่ไหมคะค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนนะคะแรงๆก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้เป็นพร้อมกันเลยค่ะนั่นแหละค่ะในการแก้โจทย์ปัญหานะคะที่เกี่ยวกับปริมาตรของทรงกระบอกค่ะสิ่งแรกเลยเราจะต้องอ่านทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะคะว่าโจทย์เนี่ยวิเคราะห์อะไรนะคะโดยที่โจทย์ว่ากำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะโจทย์ต้องการทราบอะไรนะคะวิเคราะห์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะหรือว่าถ้าโจทย์เนี่ยมีความซับซ้อนหรือว่ายากนะคะให้เราเนี่ยวาดภาพจำลองสถานการณ์ขึ้นมานะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหาคำตอบค่ะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของทรงกระบอกในชีวิตจริงนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะนำความรู้ในชั่วโมงที่เราเรียนในเรื่องของปริซึมมาใช้ด้วยนะคะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่11ทรงกระบอกในชีวิตจริงค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตอันไกลโพ้นจะไปดวงจันทร์แต่เข้าใจผิดเลยมาลงบนโลกจึงต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปโดยพลังนี้ได้จากการรวมตัวกันทำความดีจนถึงตอนนี้

0: พลังงานที่สะสมก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแล้ว
1: โลกนี้ก็น่าอยู่ดีแต่ฉันอยากไปดวงจันทร์เร็วๆจังนั่นสิไปเร็วๆบีออก
2: ถึงพลังจะเพิ่มขึ้นมากแต่ก็ยังไม่พอ
3: แล้วเราก็ต้องออกเดินทางจากจุดที่ดีที่สุดคือฐานบินสู่ดวงจันทร์ด้วย
4: ที่สำคัญเราต้องรอจนกว่าดวงจันทร์จะกลมป๊อกจะได้มองเห็นชัดๆ

0: เดี๋ยวได้ยินอะไรไหม
1: เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
2: น่ากลัว
3: ไปดูกันดีกว่าไปดูกันเลย
4: เดี๋ยวก่อน
3: อย่าแล้วหนูอะไรนะ
2: ไม่ทันแล้ว

0: ็ไม่น่าวิ่งตามมาเลย
1: ก็ต้องตามนั่นแหละก็ใครจะไปรู้ล่ะว่ามีหลุมอยู่ตรงนี้น่ะจักจักจัก
2: พวกเราอย่ามัวโทษกันอยู่เลย
3: นั่นสิหาทางออกไปจากหลุมนี้กันเถอะ
1: ช่วยฉันออกไปด้วยนะฉันปีนไม่ไหวอ่ะมันสูงละก่อน
4: ลำพังพวกเราก็คงจะลอยตัวขึ้นไปได้แต่จะช่วยเจ้าตัวนี้ยังไงล่ะนี
0: ่คิดออกแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่ยาวๆสิ
3: เอ๊ะอะไรนะที่มีส่วนสูงยาวๆน่ะยีราฟไงใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องแปลงร่างกันอีกแล้ว
1: โยเย
0: แหลม
1: ฟ้าแฟนน้องเล่นตัง
5: หางและสาย
1: นับสี่
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงเป็นยีราฟคอยาว

พลังเรื่องแสงอีกแล้วทั้ง7ปลื้มจังที่สามารถช่วยลิงจ๋อขึ้นมาจากหลุมได้สำเร็จได้ช่วยเพื่อนใหม่อีกแล้วก่อนจากกันมาดูสิว่าวันนี้7มหัศจรรย์แปลงร่างเป็นยีราฟได้อย่างไรนะแล้วครั้งต่อไปล่ะจะต้องแปลงเป็นอะไรอีกติดตามพวกเขาได้ในตอนต่อไปนะคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดิน

0: รุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
1: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
0: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัทก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าจะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
1: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
1: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
2: พ่อด้วย
1: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
1: ครับ
2: แม่
1: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรง ผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศ

0: ติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
3: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองใกล้ๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้
2: อ
0: เพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
2: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้ๆๆพวกเราทำได
2: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาเพราะว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญ

ก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้ดูดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะนี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: ครูสอนนักเรียน

ทั้งวันต้องขยัน

0: ำอาหารทั้งวัน
1: ต้องขยันเพื่อไป

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วย

การสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายใต้การดูแลอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเหล่าจิตอาสาโดยวันนี้บริษัทปตท.สผ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนำอาหารว่างจำนวน 2,000 ชุดมาแจกให้กับผู้เข้ากราบสักการะพระศพเพื่อถวายเป็นพระกุศลขณะที่ประชาชนหลายคนที่เดินทางมาต่างรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ตั้งผมเองนะครับต้องบอกว่ารู้สึกเป็นการสูญเสียนะครับรู้สึกเสียใจนะครับในนามประสบนิกรนะครับชาวไทยนะครับที่พระองค์ทัพได้มีสิ่งต่างๆที่ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับรู้สึกเสียใจมากๆนะครับโครงการที่ประทับใจของพระองค์ท่านก็จะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพาครับที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับในยามเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับมีการแจกของพระราชทานนะครับให้กับประชาชนนะครับชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยต่างๆครับ
3: ประชาชนได้เยอะมากๆค่ะท่านให้โอกาสประชาชนในเรื่องกรณีอย่างก็มีคนที่ไปติดคุกอะไรพวกนี้ใช่ไหมท่านก็จะให้โอกาสให้สร้างอาชีพให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ออกมาดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การช่วยเหลือขององค์การท่านเพื่อนพึ่งพานะช่วยเหลือประชาชนได้เยอะมากมากเลยค่ะ
4: บอกว่าในฐานะประชาชนชาวไทยค่ะได้รับทราบพระราชกรณียกิจของท่านหลากหลายโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการมูลนิธิพึ่งพายามยากค่ะโครงการแจกของในช่วงน้ำท่วมนะคะหรือว่าโครงการที่ช่วยเหลือนักโทษหญิงในกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ในฐานะประชาชนก็รู้สึกซาบซึ้งถึงพระกรณียกิจที่ท่านได้ทรงทำไว้ค่ะ
0: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสามาคอยดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านต่างๆตลอดทั้งวันเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
1: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นในขณะนี้มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนรวมทั้งหมดเป็น32คนแล้วนะคะก็สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วค่ะนางสาวชัญญานุชพุทมอนนะคะซึ่งก็เป็นน้องสาวของนายพฤทธิพงศ์พุทมอนนักดนตรีมือคีย์บอร์ดผู้เสียชีวิตรายที่26ค่ะเดินทางมารับศพพี่ชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสิงห์บุรีนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าพี่ชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยดูแลทุกคนมาโดยตลอดแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามค้นหาพี่ชายจนเจอและขอเป็นตัวแทนของครอบครัวบอกกับทุกคนว่าไม่อยากให้จดจำภาพความสูญเสียหรือว่าความเศร้าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าอยากให้จดจำพี่ชายในภาพของนักดนตรีที่กำลังเล่นดนตรีอย่างมีความสุข สำหรับประเด็นการเยียวยาค่ะนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าจนถึงณขณะนี้ทางร้านยังไม่ได้ติดต่อครอบครัวเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีข่าวบอกว่าจะมีการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทนั้นครอบครัวไม่ได้ต้องการเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ไม่สามารถทดแทนหรือเยียวยาความสูญเสียจากการจากไปของพี่ชายได้นอกจากนี้ฝากไปถึงผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะควรให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ต้องเกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
5: ไม่อยากให้เกิดและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็ไม่ควรเกิดอยู่แล้วใช่ก็ถ้าจะให้บอกผู้ประกอบการทุกคนก็คือตอนนี้เขายังมีโอกาสที่จะแก้ไขหรือว่าคนที่กำลังคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเนี้ยเขามีโอกาสที่จะคิดทบทวนใหม่แค่ให้เขาคิดใหม่วางแผนใหม่ให้เขาคิดว่าเขากำลังจะทำทุกอย่างเพื่อมอบความสุขให้คนที่มาทุกคนที่มาใช้บริการเขามาเพื่อหาความสุขให้ตัวเองก็อยากให้เขามารับความสุขและกลับบ้านด้วยความสุขอย่ามาหาความสุขให้ตัวเองแล้วกลับบ้านด้วยความทุกข์หรือความเศร้าเลย
0: ต่อมาญาติของผู้เสียชีวิตรายที่27ก็ได้รับศพเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับและเจ้าหน้าที่มีการส่งมอบศพรายที่28ด้วยคือนางสาวสุชาวดีอมมาตหินให้กับญาติเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดศักใหญ่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากนางสาววราพรพลเสรีเพื่อนสนิทของนางสาวสุชาวดีซึ่งเดินทางไปเที่ยวด้วยกันที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดเผยทั้งน้ำตานะครับว่าขณะเกิดเหตุนั่งอยู่ห่างหน้าเวทีประมาณ10เมตรและเห็นกลุ่มควันหนาปกคลุมหน้าเวทีอย่างรวดเร็วซึ่งตนเองยังคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนจึงพยายามวิ่งหนีหาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดตนกับผู้เสียชีวิตนั้นทำงานคนละแห่งแต่ว่าพักอาศัยอยู่ที่เดียวกันและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ชวนกันมาเที่ยวด้วยกัน
6: เสียใจที่แบบพาพี่เขาออกอุตส่าห์แบบจะไปพักผ่อนก็เสียใจตรงที่แบบพาเขาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น

0: มันก็เคยเกิดขึ้นแล้ว2ครั้งก็ไม่อยากให้เป็นครั้งที่4ก็อยากให้ครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายในการที่แบบไปเที่ยวแล้วเจอเหตุการณ์ไฟไหม้
1: ในส่วนของเรื่องเงินเยียวยา 1,000 บาทที่ทางร้านจะมอบให้เพิ่มขึ้น
0: กลัวเรื่องที่แบบพอข่าวมันหายไปกลัวเรื่องที่มันเงียบหายไปแล้วจะมันจะไม่มีการเยียวยาอะไรเลย
2: ทางด้านของพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะคะว่าเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่ส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งสิ้นคือ32คนค่ะแบ่งเป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนแล้วก็เสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาอีก5คนโดยณขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วขณะนี้ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาติไปแล้ว28คนและคาดว่าภายในวันนี้ญาติจะเดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตครบทั้งหมดสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกาย
3: ณตอนนี้มีเคสส่งมาตรวจที่นี่32รายครับตามที่ตามข่าวครับ32
4: ราย
3: ครับ
4: หากแยกไปแล้วเนี่ยที่เกิดเหตุเสียชีวิตเท่าไหร่และมีการส่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเท่าไหร
3: ่ครับที่เกิดเหตุนี้27รายแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตต่อเพิ่มอีก5รายครับ
4: เท่ากับล่าสุดนี่คือเสียชีวิตเพิ่ม2รายจากเมื่อวานใช่ไหม
3: ใช่ครับเป็น32ครับทั้งหมด
5: เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ
3: ส่วนใหญ่เกิดจากสำลักควันครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นบาดแผลถูกไฟไหม้จนทั่วร่างกาย
6: และหนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็ได้เข้าแจ้งความและนำหลักฐานคือคลิปวิดีโอในวันที่เกิดเหตุส่งมอบให้กับตำรวจยืนยันว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานภายในอาคารนายณัฐพงศ์ละครหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมด้วยนางจรัญละครมารดาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความขอรับการเยียวยาและเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายณัฐพงศ์เปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุมาเที่ยวกับเพื่อนรวม5คนนั่งบริเวณหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าตั้งแต่เวลาประมาณ 23:00 น.จนกระทั่งผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานเหนือเวทีซึ่งในขณะนั้นเข้าใจว่าเทคนิคเอฟเฟคประกอบการแสดงแต่หลังจากนั้นเพียง 3-4 วินาทีกลุ่มควันได้เปลี่ยนเป็นสีดำหนาทึบแล้วก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วก่อนจะมีประกายไฟและเปลวไฟลุกไหม้ตามมาอย่างรุนแรงจากนั้นระบบไฟฟ้าภายในร้านทั้งหมดได้ดับลงจนมืดสนิทส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในร้านนั้นตื่นตระหนกและพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมุ่งหน้าไปยังประตูหนีไฟทางด้านหลังร้าน
2: ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุนะคะไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแล้วก็ไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานอยู่ภายในอาคารค่ะจะมีเพียงก็แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องสว่างแล้วก็คอยตะโกนบอกทิศทางชี้บอกให้ผู้ใช้บริการวิ่งออกไปทางประตูหนีไฟด้านหลังร้านซึ่งเชื่อมต่อกับลานจอดรถนายณัฐพงศ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการปิดประตูเพื่อบังคับให้ลูกค้าชำระเงินก่อนออกจากร้านนะคะยืนยันบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบริการเช่นกันแล้วก็มีได้ส่งมอบนะหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ช่วง30นาทีก่อนเกิดเหตุประกอบการสอบสวนด้วยค่ะ
7: ไม่มีเลยครับกลิ่นอะไรก็ไม่มีครับใช่ครับไวมากครับ
8: แล้วก่อนนั้นรู้ไหมว่าตรงนั้นมันเป็นประต
7: ูออกไม่ครับผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไปครั้งเพิ่งเคยไปครับครั้งแรกครับ
8: ที่เราไปเรารู้ว่ามันเป็นประต
7: ูออกไม่รู้ครับพี่
8: ทำไมถึงเป็นประตู
7: ก็เห็นพี่กาดแกส่องไฟไงครับตอนควันยังไม่ทันมาครับผมก็เห็นแต่แบบเห็นแต่ไฟผมก็เลยวิ่งไปเลยแต่วันนั้นคนมันก็แออัดเต็มหมดแล้วครับ
9: ค่ะนี่ยืนอยู่ตรงปลายทางของประตู
7: ใช่ครับ
9: หรือว่ายืน
7: ไปทางเลยครับไปทางอยู่ตรงประตูตรงที่มีโต๊ะลูกอมนั่นแหละครับเขาก็บอกว่ามาฝั่งนี้เขาบอกว่าอย่างนี้

0: ครับเขาส่งไฟฉาย
1: คนเดียวครับ
2: ตอนที่เราพยายามที่จะวิ่งออกไปเนี่ยค่ะตอนนั้นเริ่มมีคนแบบล้มหรือว่าแบบอะไรหรือยัง
1: ล้มครับ
2: แล้วที่บอกว่ามีการปิดประตูเพื่อที่จะให้มีการจ่ายเงินก่อนที่จะออกร้านมีจริงไหมคะเรื่องนี้
1: ไม่นะผมไม่ได้ยินนะครับพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันครับ
3: ข่าวที่เป็นลูกค้าที่จ่าย
2: อันนี้การเช็คบิน
1: ยังครับยังไม่ทันจ่ายเลยครับไปนั่งก็ไปสั่งก่อนครับ
2: ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานไหมก่อนจะไป
1: ประมาณเกือบชั่วโมงนึงนี่แหละครับ
4: พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ประชุมร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีโดยได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปรวมแล้ว52ปากประกอบด้วยผู้ประกอบการพนักงานภายในร้านญาติผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บและในวันเดียวกันนั้นก็ได้สั่งการให้ชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าและผู้บาดเจ็บที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้มีรายงานผลการกู้ข้อมูลภาพจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดจำนวน16ตัวภายในร้านโดยกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งก็ปรากฏภาพเหตุการณ์ในช่วงก่อนและขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนโดยพบว่าประกายไฟเริ่มลุกไหม้บริเวณเพดานเหนือเวทีและใช้เวลาเพียง20วินาทีในการลุกลามไปอย่างรวดเร็วทั่วบริเวณอาคารซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะนำภาพหลักฐานดังกล่าวนั้นไปวิเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปหาสาเหตุและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
5: อีกหนึ่งความกังวลของครอบครัวผู้บาดเจ็บนะคะทั้งเรื่องของการเยียวยาแล้วก็สิทธิ์ในการรักษานะคะเนื่องจากวันนี้จะสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง72ชั่วโมงของการใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซ็ตค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าการที่จะส่งต่อผู้ป่วยนั้นต้องให้แพทย์มีการประเมินและคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนพร้อมพิจารณาสิทธิ์แล้วก็ศักยภาพของโรงพยาบาลเป็นรายคนค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงนะคะว่าหลักการของนโยบายยูเซปเป็นการดูแลค่าใช้จ่ายในระยะวิกฤต72ชั่วโมงแรกแต่หากพ้นกำหนดเวลาแล้วอาจจะเคลื่อนย้ายหรือว่าส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์เดิมจะต้องได้รับการยืนยันแล้วก็ประเมินความพร้อมจากแพทย์ผู้รักษาต้นทางร่วมกับโรงพยาบาลปลายทางอย่างเข้มงวดโดยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาดหากผู้ป่วยยังไม่อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยเพียงพอนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ประสานงานจัดระบบโรงพยาบาลบัดดี้ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชน เพื่อจัดกลุ่มการดูแลรักษาและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิประกันภัยของร้านและประกันภัยส่วนบุคคลของผู้บาดเจ็บแต่ละรายเพื่อนำไปช่วยสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิ์บัตรทองอยู่ในต่างจังหวัดแต่มีความจำเป็นและประสงค์จะรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลเดิมทางกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งพิจารณารายละเอียดเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลปลายทางในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้ขนาดใหญ่และภาวะไตวายซึ่งหากประเมินแล้วไม่สามารถรองรับได้ทางกระทรวงพร้อมเข้าไปช่วยเหลือดูแลในกรอบการดำเนินงานรวมถึงการดำเนินการประสานงานเพื่อย้ายสิทธิ์การรักษาพยาบาลให้มีความเหมาะสมต่อไป
4: และสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับก็สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องดังนี้ครับโดยกรณีผู้เสียชีวิตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของญาติหรือว่าคู่สมรสของผู้เสียชีวิตหรือทายาทโดยธรรมนะครับบัตรมรณะใบมรณะบัตรกับบัตรบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องในกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บครับเอกสารประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีบาดเจ็บสาหัสให้ใช้บัตรประชาชนพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของทายาทโดยธรรมใบค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์และบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ทั้ง2กรณีสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรภายใน30วันนับแต่วันที่ประสบภัยและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายรับเงินช่วยเหลือณสำนักงานเขตจตุจักรต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์025139713
5: และจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะ

0: ให้หลายจังหวัดมีการตื่นตัวเข้มงวดกวดขันเรื่องของความปลอดภัยในสถานบันเทิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นทางตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นมีการสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นก็พบนะคะว่ามีการเปิดเกินเวลาและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยค่ะตำรวจสายตรวจสภ.เมืองขอนแก่นส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะออกตรวจสถานประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าตรวจที่ร้านหลงในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งขณะเข้าตรวจค่ะพบผู้ใช้บริการภายในร้านเนี่ยประมาณ100คนและยังมีการแสดงดนตรีสดมีนายฤทธิไกรอายุ26ปีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้านเนี่ยได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าหลังพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่และผู้ดูแลร้านไม่สามารถนำใบอนุญาตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ดูแลร้านพร้อมกับตรวจยึดใบแจ้งค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้เป็นหลักฐานก่อนแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: นายกิติพงศ์กิติคุณปลัดจังหวัดจันทบุรีครับก็ปล่อยแถวบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งกอรมน.จันทบุรีฝ่ายปกครองตำรวจทหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในเวลากลางคืนหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งการตรวจครั้งนี้เน้นการตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการการป้องกันไม่ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการการตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดรวมถึงการควบคุมเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมตรวจมาตรการความปลอดภัยของอาคารทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในสถานบันเทิงการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟให้เห็นชัดเจนและการติดตั้งถังดับเพลิงในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมกับตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาซึ่งปลัดจังหวัดจันทบุรีก็ย้ำว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย
2: ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ไปตรวจนะครับเรื่องของความปลอดภัยที่จะรองรับผู้มาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหนีไฟนะครับทางหนีไฟซึ่งมีทั้งหมด5ประตูหนีไฟนะครับซึ่งทางเข้าทางออกเนี่ยก็มีป้ายบอกชัดเจนป้ายไฟบอกชัดเจนนะครับในส่วนของผู้มาใช้บริการนะครับก็สามารถที่จะเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับก็สามารถหลบออกไปได้นะครับโดยที่สร้างความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายรัฐพลราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในการประชุมกำหนดมาตรการเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ประชุมนะกำหนดแนวทางเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานบริการทางด้านโครงสร้างของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟการอนุญาตประกอบกิจการและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินปัจจุบันค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย23แห่งและสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการอีกกว่า28แห่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะในกรุงเทพมหานครทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แจ้งให้สถานประกอบการกว่า70แห่งเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยพร้อมขยายการตรวจสอบไปยังสถานประกอบการอีกกว่า300แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำบอกว่าทางจังหวัดจะเร่งตรวจประเมินสถานบริการโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในพื้นที
1: ่ด้านนายกรัฐมนตรีครับก็เตรียมปรับปรุงกฎหมายจัดโซนิ่งสถานบันเทิงให้เหมาะสมและสอดคล้องยุคสมัยแม้ที่ผ่านมาจะมีการตรวจเข้มตลอดแต่ว่าก็เกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนนั้นตั้งใจทำผิดเพื่อหวังกำไรซึ่งร้านที่เกิดเหตุเองก็ต้องถูกยึดใบอนุญาตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องของการปรับโซนิ่งสถานบันเทิงในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็ต้องหารือกับกทม.และกับตำรวจฉะนั้น

ต้องการที่ว่าจะปรับดูว่าตรงไหนเหมาะสมแต่พอบอกให้ปรับก็จะมีเรื่องของการกำหนดระยะห่างจากโรงเรียนและวัดซึ่งปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดจึงต้องมานั่งดูว่าจะแก้ไขอย่างไร

0: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป
1: พระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
0: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: ั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องการออกแบบโปรแกรมที่มีการรับค่าและส่งค่าฟังก์ชันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะในใบกิจกรรมที่2นะในชั่วโมงที่แล้วในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมในห้องปฏิบัติการถูกต้องไหมทำอะไรไปคะเขียนโปรแกรมในโปรแกรมสแคชใช่ไหมนะคะตอนนั้นเรามีอะไรคะมีสถานการณ์ให้นักเรียนถูกต้องไหมคะให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาใช่ไหมคะจากนั้นก็ทำการอะไรแก้ปัญหาตามกระบวนการการแก้ปัญหาเนาะแล้วก็ทำไมคะให้นักเรียนทำไมคะทดสอบใบงานจำได้ปะทดสอบมันจะมีใบขอโทษทีนะคะใบความรู้ถูกต้องไหมคะให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติก่อนนะคะจากนั้นทำไมคะนักเรียนก็ได้ทำใบกิจกรรมที่2เรื่องอะไรคะเครื่องตัดสติ๊กเกอร์นะคะตอนนั้นเราจากสถานการณ์เราแบ่งเป็นกี่ฟังก์ชันกี่ฟังก์ชันคะ
3: 4
2: ฟังก์ชันมีรูปอะไรบ้างเครื่องตัดสติ๊กเกอร์มีอะไรบ้างคะตอบดังๆเลยค่ะวงกลมอะไรอีกสี่เหลี่ยมใช่ไหมรูปดาวและอะไรคะห้าเหลี่ยมใช่เราก็ได้ทำการอะไรคะตั้งชื่อฟังก์ชันกำหนดหน้าที่แล้วก็คิดหลักการ

บางเครื่องก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครูให้กลับไปปรับปรุงใช่ไหมคะแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะส่วนใครที่ทำไมคะนักเรียนคิดว่านักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวนฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวก็เก่งเองนะคะนักเรียนนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะตัวอย่างผลตัวอย่างที่เราได้เขียนในชั่วโมงที่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะข้อแรกคือกำหนดและวิเคราะห์และกำหนดฟังก์ชันจากปัญหาที่กำหนดนะคะข้อที่2เขียนโปรแกรมสร้างฟังก์ชันที่มีการรับค่าและส่งค่าพารามิเตอร์นะคะข้อที่3นะคะเห็นประโยชน์และคุณค่าในการนำฟังก์ชันมาใช้เพื่อแก้ปัญหานะคะวันนี้จุดประสงค์เรามีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนดีไหมตอนนี้นักเรียนได้บัตรคำถามของครูหรือยังได้แล้วนะต้นทางเนี่ยนักเรียนจะมีบัตรคำถามนะคะปลายทางก็ประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะปลายทางคุณครูจะทำเป็นบัตรคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้หรือจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะเขียนตอบลงไปในสมุดก็ได้หรือหน้าชั้นเรียนก็ได้แล้วแต่นะคะบริบทของห้องเรียนของคุณครูไปทางเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะสถานการณ์หากเขียนโปรแกรมวาดรูปบ้านนึกภาพออกไหมบ้านของเราอะฮะนึกภาพออกไหมคะหลักๆบ้านต้องมีอะไรบ้างคิดไว้ก่อนนะจะต้องแบ่งโปรแกรมย่อยหรือฟังก์ชันใดบ้างนักเรียนเขียนลงไปในบัตรคำถามครูเลยนะคะเขียนตามความเข้าใจได้เลยนะคะนักเรียนมีอะไรบ้างบันทึกคำตอบลงไปเลยค่ะปลายทางด้วยนะคะปลายทางด้วยนะปลายทางนักเรียนจะบันทึกลงไปในสมุดจดบันทึกของนักเรียนนะคะหรือนักเรียนจะเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบความรู้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะไปบันทึกคำตอบบนกระดานหน้าห้องก็ได้นะคะเขียนคำตอบลงไปนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูจะเก็บบัตรคำถามนี้คืนด้วยนะคะ

เอาข้อแรกก่อนนะนักเรียนบันทึกข้อแรกก่อนนะคะทีนี้นักเรียนหันหน้ากลับมาหาครูนะคะได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างครั้งที่แล้วทวนอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเราทำเครื่องตัดสติกเกอร์ถูกต้องไหมคะเราแบ่งเป็นอะไรคะ4ฟังก์ชันเพื่ออะไรคะทำการตัดสติกเกอร์ทั้งหมดกี่รูป4รูปนะครั้งนี้เราจะต้องเอาความรู้จากที่เราฝึกปฏิบัติในใบกิจกรรมเครื่องตัดสติกเกอร์มาใช้กับโจทย์อะไรคะวาดรูปบ้านใช่ไหมเราได้ฟังก์ชันอะไรบ้างฮะอะไรนะคะตอบเลยตอบเลยตอบเลยค่ะเพื่อนบอกว่าสี่เหลี่ยมฟังก์ชันสามเหลี่ยมมีใครนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีไหมในบ้านใครมีหน้าต่างมีประตูมีอะไรบ้างมีไหมมีไหมคะใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วนะคะไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูคำตอบเพิ่มเติมนะคะนะอันนี้เป็นแนวคำตอบของครูนะนักเรียนจะแตกต่างจากครูก็ได้นะคะทีนี้ครูบอกว่าอะไรคะหากเขียนโปรแกรมวาดรูปบ้านจะต้องแบ่งโปรแกรมย่อยหรือฟังก์ชันใดบ้างนะคะของครูเป็นอะไรคะกำแพงบ้านกำแพงบ้านนะคะมีอะไรอีกฟังก์ชันหลังคาฟังก์ชันประกอบบ้านนะคะของครูมี3ฟังก์ชันแต่นักเรียนจะเพิ่มอะไรคะประตูหน้า

างได้ไหมได้นะคะอาจจะมีมากกว่าครูก็ได้นะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูเห็นไหมคะถ้านักเรียนสังเกตดูนะเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนพูดว่าทำไมคะเพื่อนบอกว่ามีฟังก์ชันสามเหลี่ยมและฟังก์ชันอะไรคะสี่เหลี่ยมก็สามารถประกอบเป็นบ้านได้ไหมได้แต่จะมีรายละเอียดมากกว่านี้ได้ไหมคะฟังก์ชันย่อยที่มีมากกว่านี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะอ่านนักเรียนทีนี้ต่อไปนะคะดูคำถามให้ดีนะในบัตรคำถามนักเรียนมีนะคะถ้าต้องการวาดบ้านหลังนี้สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันที่กล่าวมาแต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนขนาดบ้านนะเปลี่ยนขนาดบ้านนะคะหลังคาขนาดหลังคาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครั้งที่แล้วเนี้ยรูปห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปดาวเราใส่ขนาดไหมเราใส่ขนาดของมันไหมคะอย่างรูปดาวอย่างเงี้ยเราใส่ขนาดของมันไหมครั้งที่แล้วจำได้ปะเดินหน้าเท่าไหร่คะครั้งที่แล้วเดินหน้าเท่าไหร่คะ120ใช่ไหมเดินเดี๋ยวนะเดินหน้าเท่าไหร่นะคะเดินหน้า100ใช่ไหมหมุนเท่าไหร่คะครั้งที่แล้ว120ใช่ไหมแล้วก็เดินหน้าอีกเท่าไหร่คะ100จากนั้นทำไมคะหมุน48องศาใช่ไหมลองนึกภาพตามสิถ้าเรานะจะต้องการอะไรคะเปลี่ยนขนาดบ้านขนาดหลังคาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรปรึกษาเพื่อนได้เพื่อนที่อยู่ข้างๆนะปลายทางก็เหมือนกันนะคะปรึกษาเพื่อนที่อยู่ข้างๆได้ลองคุยกันสิว่าคำตอบข้อนี้จะออกมาประมาณไหนถ้าได้คำตอบแล้วเขียนลงไปเลยนักเรียนคุยกันเกี่ยวกับโจทย์นี้ได้เลยนะคะปรึกษากันได้นะบางทีเราอาจจะทำไมคะได้ไอเดียอะไรเพิ่มเติมถูกต้องไหมคุยกับเพื่อนได้เลยนะคะคุยกับเพื่อนได้เลยปรึกษากันได้ปรึกษากันได้ครูไม่ว่า

านักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนบันทึกลงไปนะอันไหนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยสิถูกผิดไม่เป็นไรนะคะข้อนี้ตอบว่าอะไรคะอันนี้เพื่อนบอกว่าเพิ่มการเดินหน้าใช่ไหมแล้วกลุ่มทางนี้ตอบว่าอะไรคะเพิ่มขนาดนะเพิ่มขนาดเขาเรียกว่าอะไรต้องใส่ลงไปในไหนอะไรนะคะค่าที่ส่งไปไหนคะค่าที่ส่งไปในฟังก์ชันเนาะทีนี้เรามาดูคำตอบนะว่ามีส่วนถูกบ้างไหมคะเดี๋ยวถ้าครูนะเพิ่มแนวคำตอบแล้วนักเรียนจดบันทึกลงไปนะคะนะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะทีนี้คำตอบคืออะไรคะต้องมีการอะไรกำหนดฟังก์ชันให้มีการรับพารามิเตอร์เป็นขนาดบ้านนะคะเราอาจจะยังไม่คุ้นใช่ไหมคำว่าอะไรคะพารามิเตอร์ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการฝึกนะคะแล้วก็ศึกษาจากใบความรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจดแนวคำตอบลงไปค่ะด้านหลังอาจจะยังไม่เห็นเนาะแนวคำตอบคือกำหนดให้ฟังก์ชันมีการรับพารามิเตอร์เป็นขนาดบ้านนะหรือที่เพื่อนบอกนั่นแหละนั่นก็คืออะไรคะการรับอะไรนะเมื่อกี้นี้ค่าที่ส่งไปในฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ปฏิบัติอีกทีนึงเนาะนะคะอาจจะยังไม่คุ้นหูใช่ไหมเดี๋ยวท่านเรียนลองได้ปฏิบัติตามใบความรู้แล้วเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เป็นไรได้ไหมบันทึกคำตอบลงไปหรือยังคะโอ้คำถามอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยหรือยังด้านหลังเป็นไงบันทึกหรือยังโอเคเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูนะเมื่อกี้นี้เราได้ยินคำว่าอะไรพารามิเตอร์แล้วถูกต้องไหมทีนี้เรามาดูนะคะการสร้างฟังก์ชันแบบมีพารามิเตอร์นะนักเรียนดูตามใบความรู้ประกอบไปด้วยก็ได้นะคะตรงไหนที่เป็นประเด็นเพิ่มเติมที่เรียนคิดว่าทำไมคะสำคัญนักเรียนใช้ปากกาดินสอปากกาไฮไลท์อะไรขีดลงไปได้เลยนะคะการสร้างฟังก์ชันสามารถกำหนดให้มีการรับค่าพารามิเตอร์นะคะจะทำให้ฟังก์ชันสามารถทำงานได้หลากหลายตามค่าพารามิเตอร์ที่รับมานะคะและการเรียกใช้งานฟังก์ชันจะต้องส่งค่า argument นะคะที่ต้องการไปให้ฟังก์ชันด้วยนี่มีคำเพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่งคือคำว่าอะไรคะ argument ใช่ไหมนะเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าพารามิเตอร์คืออะไรใช่ไหมคะทีนี้มีคำเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงคืออะไร argument ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะโดยจำนวน argument และพารามิเตอร์ที่กำหนดจะต้องเท่ากันนะคะและเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้คือข้อสำคัญนะสำคัญคืออะไรคะargument และ parameter ที่กำหนดจะต้องทำไมคะเท่ากันและเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันนะคะเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนเจอในใบความรู้ที่เท่าไหร่บอกครูหน่อยซิใบความรู้ที่เท่าไหร่คะ2ใบความรู้ที่2นักเรียนจดบันทึกเพิ่มเติมแล้วก็ขีดเขียนลงไปได้เลยนะคะเรียบร้อยหรือยังคะครูไปสไลด์ต่อไปเลยนะทีนี้ให้นักเรียนเปิดโปรแกรมสแคทขึ้นมาเปิดโปรแกรมสแคทขึ้นมาเปิดเรียบร้อยหรือยังต้นทางเรียบร้อยแล้วปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าเราเคยทำไมคะเราเคยใช้งานแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่เราใช้ห้องปฏิบัติการครูบอกแล้วใช่ไหมว่านักเรียนจะต้องมาทำไมคะเตรียมความพร้อมก่อนใช่ไหมคะโดยการเปิดโปรแกรมเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมรอนะคะทีนี้สามารถเข้าได้ทั้งหมด2ช่องทางนะคะนักเรียนก็เลือกได้เลยตามบริบทของห้องเรียนนะคะทีนี้เรามาดูนะเดี๋ยวจะมีการสาธิตแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติการสร้างฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์นะคะนักเรียนเอาความรู้ที่2ขึ้นมาเอามาขึ้นมาก่อนเลยเอาขึ้นมาก่อนเลยตอนนี้เอาบัตรคำถามเก็บลงไปก่อนนะคะ
เอาบัตรคำถามเก็บลงไปก่อนแล้วเอาใบอะไรขึ้นมาใบความรู้ขึ้นมานะคะเอาใบความรู้ขึ้นมาใบความรู้ที่เท่าไหร่คะใบความรู้ที่2ด้านหลังเอาใบความรู้ขึ้นมาหรือยังขึ้นมาแล้วนะด้านนี้ล่ะเอาขึ้นมาแล้วนะเรียบร้อยนะคะนะคะใบความรู้ที่2นะคะการสร้างฟังก์ชันแบบมีพารามิเตอร์นะคะในใบความรู้นะคะจะมีตัวอย่างอะไรคะตัวอย่างโปรแกรมอะไรตัวอย่างโปรแกรมการวาดดอกไม้ใช่ไหมคะในนั้นจะมีสถานการณ์ปัญหานักเรียนจะต้องทำไมคะลองวิเคราะห์ดูนะคะก่อนอื่นนะคะในอะไรคะในหน้าที่1กับหน้าที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพารามิเตอร์ใช่ไหมนักเรียนลองสร้างตามขั้นตอนที่เขากำหนดไว้ให้เลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนลองฝึกปฏิบัตินะนะคะฝึกปฏิบัติเลยลูกตามขั้นตอนนะคะในใบความรู้ที่2นักเรียนเห็นไหมมันจะมีอะไรคะสิ่งที่บอกอยู่ใช่ไหมในหน้าที่3นะคะการส่งค่าให้ฟังก์ชันเดี๋ยวครูจะสาธิตในโปรแกรมให้ดูอีกรอบหนึ่งนักเรียนทำตามก่อนนะคะ

นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนได้ทำไมคะลองสร้างฟังก์ชันใช่ไหมแล้วก็ทำไมคะนักเรียนไปปฏิบัติถึงหน้าที่3แล้วถูกต้อง

0: ไหมคะรู้แล้วใช่ไหมว่า argument คืออะไรรู้หรือยังคะ parameter คืออะไรรู้ยังรู้แล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างทำกิจกรรมต่อไปนักเรียนดูก่อนนะคะในใบความรู้เนี่ยนักเรียนจะมีอะไรคะตัวอย่างนะคะโปรแกรมวาดดอกไม้นะซึ่งจะมีสถานการณ์แนวคิดให้นักเรียนได้ศึกษานะคะนักเรียนสามารถปรึกษากับเพื่อนได้นะคะพอนักเรียนศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได้นะคะจากนั้นทำไมคะให้นักเรียนนะดูขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะในนี้เนี่ยเขาเป็นอะไรคะรหัสลำลองถูกต้องไหมเนาะนะเป็นอัลกอริทึมแบบนี้นะคะนักเรียนก็ลองดูนะคะจะมีอะไรคะมีกี่ฟังก์ชัน2ฟังก์ชันคือฟังก์ชันอะไรคะลำต้นและฟังก์ชันอะไรกลีบดอกนะคะแล้วก็ทำไมคะให้นักเรียนลองศึกษาบล็อกคำสั่งนะคะลำต้นกลีบดอกแล้วก็อะไรคะโปรแกรมนะจากนั้นทำไมให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่3นะแล้วก็บันทึกผลลงไปโอเคไหมคะเนาะลองละในใบกิจกรรมที่3เขาให้ทำอะไรนักเรียนให้นักเรียนเขียนโปรแกรมวาดดอกไม้โดยมีการรับค่าขนาดและจำนวนของดอกไม้จากนั้นผู้ใช้งานได้จากนั้นทำไมคะผู้ใช้งานได้โดยส่วนที่นักเรียนจะต้องปรับปรุงจากใบความรู้มีส่วนใดบ้างและปรับอย่างไรปรึกษากับเพื่อนได้โอเคไหมคะเนาะช่วยกันบันทึกกิจกรรมนะคะแต่ทีนี้ครูขอถามนิดนึงจากการที่นักเรียนนะปฏิบัติตามใบความรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถามอีกครั้งหนึ่งนะคะในหน้าที่3เห็นไหมในกิจกรรมหน้าที่3เห็นไหมคะพารามิเตอร์คืออะไรพารามิเตอร์คืออะไรคะตอบดังๆเลยมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนแถว2แถวนี้ตอบได้นะนะคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคำถามหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่3พารามิเตอร์คืออะไรคะ
1: พารามิเตอร์คือตัวแปรที่รับค่า Q argument ในนี้คือไซส
0: ์ไซส์ใช่มั้ยทีนี้ถามเมื่อกี้พารามิเตอร์ไปแล้วใช่มั้ย argument คืออะไร
1: argument คือค่าที่ส่งให้ในฟังก์ชันในนี้คือ100
0: ในใบความรู้หน้าที่3ใช่มั้ยเมื่อกี้นี่คืออะไรนะพารามิเตอร์ใช่มั้ยคะแล้ว argument คืออะไรargument คืออะไรคะ2แถวนี้ตอบได้ไหม argument คืออะไรคะตอบพร้อมๆกันเลยตอบพร้อมๆกันเลยดีมั้ยargument คืออะไรคะตอบดังๆเลยลูกอะไรนะคะเอาใหม่อีกครั้งนึงเดี๋ยวเพื่อนปลายทางไม่ได้ยินนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมดีมะเนาะแล้วเดี๋ยวนักเรียนระหว่างทำกิจกรรมเดี๋ยวครูเดินไปให้คำปรึกษาดีไหมคะนะโอเคเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไหนใครบันทึกผลกิจกรรมเรียบร้อยแล้วยกมือมีบางส่วนใช่ไหมนะคะอันละที่เหลือล่ะยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเมื่อกี้นี้จากการที่ครูเข้าไปให้คำแนะนำนักเรียนฟังให้ดีนะคะบางเครื่องอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะอุปกรณ์ใช่ไหมแป้นพิมพ์ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือทำไมคะบางเครื่องโปรแกรมดีดออกเองหรืออินเทอร์เน็ตไม่เชื่อมต่อใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้นะไม่เป็นไรนักเรียนนะเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปฝึกปฏิบัตินอกเวลาเรียนนะคะนักเรียนสามารถเข้ามาใช้ที่ห้องปฏิบัติการนี้ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็หาเวลานอกนะคะกลับไปทบทวนได้นะคะใบกิจกรรมนี้นักเรียนเดี๋ยวครูจะมาเฉลยต้นชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวครูจะมาเฉลยต้นชั่วโมงหน้านะนะคะให้นักเรียนกลับไปนะคะเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของใบกิจกรรมให้เรียบร้อยโอเคไหมคะมาปรึกษาครูได้นอกเวลารับทราบไหมเนี่ยได้ยินไหมคะนักเรียนหยุดก่อนนะอย่าพึ่งนะคะตอนนี้อย่าพึ่งปรับปรุงโปรแกรมตามใบกิจกรรมหยุดก่อนฟังก่อนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะตอนที่นักเรียนทำกิจกรรมอาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปนะปฏิบัติกิจกรรมนี้ให้เสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็บันทึกผลให้เรียบร้อยนะคะในระหว่างก่อนที่จะเรียนในชั่วโมงหน้าให้นักเรียนกลับมาทำไมคะใช้ห้องปฏิบัติการนี้ได้แล้วก็ปรึกษาครูได้โอเคไหมคะโอเคนะนะคะทีนี้เรามาดูคำถามนะคะสรุปกิจกรรมนะนักเรียนรู้หลักการแล้วล่ะนะคะได้แล้วทีนี้เรามาดูคำถามสรุปกิจกรรมนะคะหลักการทำงานที่สำคัญของการเขียนโปรแกรมที่มีการรับค่าและส่งค่าฟังก์ชันเป็นอย่างไรเขียนลงไปในบัตรคำถามนะคะเขียนลงไปในบัตรคำถามนะคะข้อนี้ครูเคยพูดไปแล้วเมื่อตอนอะไรคะต้นชั่วโมงนะนักเรียนตอบได้เลยเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังขอตัวแทน1คนตัวแทน1คนเชิญก่อนอื่นปรบมือเพื่อนก่อนเร็วๆไปให้กำลังใจตอบตามความเข้าใจของหนูเลยนะ
1: ให้พารามิเตอร์ในการตั้งค่าเรียกใช้ตัวฟังก์ชันค่ะและส่งค่าArgument ที่ต้องการต้องเป็นข้อมูลเดียวกับกันเท่านั้นค่ะ
0: ต้องเป็นข้อมูลเดียวกันประเภทเดียวกันเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มีส่วนถูกนะอ่ะปรบมือเพื่อนก่อนนะเก่งมากนะคะแค่ทำไมคะแค่กล้าตอบก็ทำไมก็ถือว่านักเรียนได้ฝึกทักษะการตอบคำถามฝึกทักษะการวิเคราะห์แล้วนะคะกล้าแสดงออกด้วยทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นคำตอบเพิ่มเติมนักเรียนจดบันทึกลงไปด้วยนะฝั่งนี้จดบันทึกลงไปด้วยนะนะคะเขาบอกว่าหลักการทำงานที่สำคัญของการเขียนโปรแกรมที่มีการรับค่าและ

0: ส่งค่าฟังก์ชันเป็นอย่างไรนะคะกำหนดให้มีพารามิเตอร์ในการรับค่าและในการเรียกใช้งานฟังก์ชันจะต้องมีค่า argument นะคะที่ต้องการไปให้ฟังก์ชันในจำนวนที่เท่ากับพารามิเตอร์และเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันนะคะเพื่อให้ฟังก์ชันทำงานได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนจดบันทึกลงไปนะคะในใบความรู้มีไหมเนี่ยมีไหมคะมีนักเรียนก็ขีดนะคะขีดให้ทำสัญลักษณ์ไว้เลยเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะอีกข้อหนึ่งปัญหาลักษณะใดจำเป็นต้องใช้การกำหนดพารามิเตอร์เพราะเหตุใดเขียนลงไปปรึกษากันได้เพื่อนข้างๆปลายทางบันทึกคำตอบด้วยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางดูด้วยนะคะได้ไหมคะได้หรือยังมีคนสบตาครูแล้วอยากตอบปัญหาลักษณะใดจำเป็นต้องใช้การกำหนดพารามิเตอร์เพราะเหตุใดขอตัวแทน1คนโอเคปรบกันก่อนเร็วๆถือว่าเป็นผู้กล้า
1: เป็นโปรแกรมที่มีความซับซ้อนโดยมีการกำหนดฟังก์ชันแต่ละหน้าที่การที่เรากำหนดพารามิเตอร์จะช่วยให้โปรแกรมยืดหยุ่นตรวจหาข้อผิดพลาดได้ง่ายค่ะ
0: นักเรียนมีส่วนถูกปรบมือเพื่อนหน่อยนะคะเสียงอาจจะเบานิดหนึ่งไม่เป็นไรนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเพื่อนไปทางได้ยินแหละเมื่อกี้เนี้ยนะน่าจะเสียงชัดอยู่นะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะคำถามสรุปกิจกรรมในข้อที่2นะคะปัญหาลักษณะใดจำเป็นต้องใช้การกำหนดพารามิเตอร์เพราะเหตุใดนะคะต้องเป็นปัญหาที่ทำไมคะปัญหาในการเขียนโปรแกรมที่มีความซ้ำซ้อนนะคะหรือว่าทำไมมีขนาดยาวมากๆเลยใช่ไหมเราถึงจะต้องใช้อะไรคะใช้ฟังก์ชันแล้วก็มีการกำหนดพารามิเตอร์เนาะจำเป็นต้องทำไมคะกำหนดฟังก์ชันในการทำงานแต่ละหน้าที่นะคะโดยการกำหนดพารามิเตอร์จะช่วยให้ฟังก์ชันมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายนะคะแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนของโค้ดนะคะซึ่งช่วยให้โค้ดมีประสิทธิภาพและตรวจหาข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้นหรือว่าโปรแกรมนั่นเองนะคะถ้าเราไม่ได้กำหนดพารามิเตอร์ใช่ไหมบางทีอาจจะหาข้อผิดพลาดยากไหมคะยากนะหรือว่าถ้านักเรียนจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าประยุกต์การใช้งานท่านนักเรียนทำไมคะมีการกำหนดพารามิเตอร์ก็จะทำไมสะดวกขึ้นไหมก็จะสะดวกขึ้นนะคะโอเคอย่าลืมนะครูมอบหมายงานให้เราไปแล้วถูกต้องไหมคะให้นักเรียนกลับไปทำกิจกรรมให้สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเราจะมานำเสนอคำตอบกันนะคะวันนี้มีใครมีคำถามไหมคะมีไหมไม่มีนะอย่าลืมเซฟผลงานของนักเรียนนะคะอย่าลืมเซฟผลงานของนักเรียนอันนี้สำคัญเลยนะถ้าไม่มีแล้วนักเรียนมาดูบทเรียนครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการออกแบบโปรแกรมที่มีการรับค่าและส่งค่าฟังก์ชันในชั่วโมงที่2นะคะอย่าลืมนะนะคะนักเรียนต้องทำใบกิจกรรมที่เท่าไหร่คะใบกิจกรรมที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้ใบกิจกรรมที่เท่าไหร่คะใบกิจกรรมที่3ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะนะคะเดี๋ยวเราถึงจะมาต่อในชั่วโมงที่2ของเรื่องนี้ได้นะคะเราต้องเตรียมอะไรมาบ้างล่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะคุณครูปลายทางรบกวนเตรียมเอกสารให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบความรู้ที่2นะคะเรื่องการสร้างฟังก์ชันแบบมีพารามิเตอร์นะคะต่อมาใบกิจกรรมที่4นะคะเรื่องคำนวณหรรษานะคะเราเรียนกันในห้องปฏิบัติการในชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะคะนักเรียนจะต้องมาเตรียมความพร้อมก่อนโอเคไหมคะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你要 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมลักที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประ

กายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: สบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: ปลาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมกันหน่อยนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปในชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมอะไรเอ่ยสถานภาพและบทบาทเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับลองขอเป็นกลุ่มที่4แล้วกันกลุ่มที่4ให้เปิดแผ่นป้าย1แผ่นป้ายและบอกว่าข้างหลังคือภาพอะไรภาพ7นะครับภาพ7ภาพนี้คือภาพนี้ง่ายมากเลยเห็นปุ๊บเนี่ยตอบได้ปั๊บเลยกลุ่มที่4ลองจับไมค์พูดหน่อยว่าเปิดแผ่นป้ายเดียวสามารถตอบได้เลยไหมว่าคืออะไรคืออะไรครับ
3: ครอบครัวครับ
2: ครอบครัวรู้ได้ไงว่าเป็นครอบครัว
3: เพราะว่ามีเด็กขี่คอคุณพ่ออยู่ครับ
2: มีเด็กขี่คอคุณพ่ออยู่คนนี้เป็นเด็กใช่ไหม
3: ใช่
2: แล้วก็อนุมานได้ว่าเป็น
3: พ่อ
2: ใช่ไหมครับกับลูกทุกคนคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องนะครับนักเรียนก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็คือมีคุณพ่อนะครับแล้วก็ลูกถามนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเป็นการทบทวนนะครับสถานภาพที่นักเรียนเห็นคือเราเรียกว่าอะไรคนนี้นะคนนี้เขาเป็นใครเขาคือพ่อนั่นเองนะครับเป็นพ่อต่อไปคำถามคือสถานภาพประเภทใดเป็นประเภทใดระหว่างมีมาตั้งแต่กำเนิดหรือได้มาโดยภายหลังโดยใช้ความรู้ความสามารถได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยไหมคำว่าพ่อเนี่ยเกิดมาปุ๊บเราเป็นพ่อเลยไหมไม่ใช่ไหมครับได้มาภายหลังนั่นเองใช่ไหมครับแล้วบทบาทหน้าที่ขอกลุ่มที่5แล้วกันนะครับกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้ตั้งใจฟังอยู่ใช่ไหมครับถ้าตั้งใจฟังก็ต้องสามารถตอบได้ว่าบทบาทของพ่อคืออะไรบทบาทหน้าที่ที่ให้เหมาะสมกับสถานภาพความเป็นพ่อลองบอกเล่าเพื่อนๆหน่อยครับ
4: ดูแลลูกค่ะ
2: ดูแลลูกดูแลอย่างไร
4: อย่างเช่นอบรมสั่งสอนค่ะ
2: อบรมสั่งสอนให้เป็นคนแบบไหนครับ
4: ให้เป็นคนดีค่ะ
2: เช่นอบรมเรื่องอะไรบ้าง
4: ความมีวินัย
2: ความมีวินัย
4: เมตตาค่ะ
2: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับพ่อก็จะมีบทบาทหน้าที่ของคนเป็นพ่อเนี่ยก็อย่างที่นักเรียนบอกว่าจะต้องอบรมสั่งสอนบุตรใช่ไหมครับตัวอย่างของครูนะครับก็

็มีการดูแลเลี้ยงดูลูกนะครับทำงานหาเลี้ยงครอบครัวให้คำปรึกษาและอบรมสั่งสอนลูกนั่นเองต่อไปภาพที่2ขอเป็นกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3เอาหมายเลขอะไรดีเปิดปุ๊บตอบได้เลยนะ

0: มองปุ๊บตอบได้เลยไหมครับให้สังเกตภาพนี้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆใช้ทักษะการสังเกตดีๆคืออะไร
1: ทหาร
0: ทุกคนบอกว่าทหารทำไมจึงคิดว่าเป็นทหารกลุ่ม 3ทำไมจึงคิดว่าเป็นทหารแค่ภาพเดียวลองดูจับไมค์ลองพูดเลยลองดูครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าเห็นเสื้อสีเขียวค่ะ
0: เพราะว่าเห็นเสื้อสีเขียวบริเวณนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เห็นอะไรอีก
2: เห็นปืนค่ะ
0: เห็นปืนเราก็คิดว่าคือ
2: ทหารค่ะ
0: ทหารขอบคุณมากครับใครเห็นด้วยบ้างว่าเป็นทหารโอ้โหเกือบ 100% นะครับมีเดียนะครับไม่ได้ยกมือเดียคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นใครเอ่ยเป็นทหารเช่นเดียวกันใช่ไหมครับภาพนี้คือถ้าเราเปิดภาพที่2คืออะไรเอ่ยทหารนั่นเองนะครับสถานภาพของเขาเหมือนที่นักเรียนตอบเลยก็คือเป็นทหารถามว่าสถานภาพเป็นสถานภาพประเภทใดได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยไหมได้มาโดยภายหลังโดยใช้ความรู้ความสามารถขอกลุ่มที่3นะครับลองบอกหน่อยว่าบทบาทหน้าที่ของทหารให้สมกับคำว่าเป็นทหารให้สมกับสถานภาพของต้องปฏิบัติหน้าที่หรือมีหน้าที่อย่างไรลองดูครับ
3: ปกป้องดูแลประชาชนครับ
0: ปกป้องดูแลประชาชนทำอย่างไรปกป้องอย่างไร
3: ไม่ให้เกิดการรบครับ
0: ไม่ให้เกิดการรบใช่ไหมแต่ถ้ามีเหตุสงครามเกิดขึ้นนะครับทหารมีหน้าที่อย่างไรเอ่ย
3: รักษาความสงบสุขครับ
0: รักษาความสงบสุข
3: ไปปกป้องบ้านเมืองครับ
0: ปกป้องบ้านเมืองใช่ไหมครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของทหารนะครับขอบคุณมากครับอย่างที่กลุ่มที่3ได้บอกนะครับบทบาทหน้าที่ของทหารนะครับก็จะมีปกป้องนะครับประเทศชาติจากภัยอันตรายต่างๆนะครับรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติในชั่วโมงที่แล้วถ้านักเรียนจำได้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับทหารช่วยเกี่ยวกับภัยพิบัติน้ำท่วมใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากภาพสุดท้ายขอเป็นกลุ่มที่1ละกันกลุ่มที่1ครับเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข6หมายเลข6อยู่ไหนเอ่ยหมายเลข6ครับอะไรเอ่ย
1: สถานภาพ
0: นักเรียนนะครับเห็นปุ๊บเนี่ยตอบได้เลยใช่มั้ยครับว่าเป็นนักเรียนแล้วนักเรียนเนี่ยได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยมั้ยไม่ได้มาภายหลังโดยใช้ความรู้ความสามารถนะครับกลุ่มที่1ขอ1คนลองบอกครูหน่อยว่าบทบาทหน้าที่ของนักเรียนต้องทำอย่างไร
4: ต้องตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็หมั่นขยันทำงานส่งครูค
0: ่ะตั้งใจเรียนหมั่นขยันทำงานส่งครู
4: แล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยในการ
0: ต้องมีระเบียบวินัยในตนเองด้วยขอบคุณมากครับก็จะสอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนนะครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของนักเรียนก็จะตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตนในห้องเรียนนะครับเชื่อฟังคุณครูและเคารพกฎระเบียบมีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมายอันนี้นะครับ3บรรทัดนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ครูพูดไปลอยๆนะครับนักเรียนลองนึกดูลองตระหนักดูว่าเราเป็นนักเรียนเราได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของเราแล้วหรือยังนะครับทีนี้ต่อไปคำถามนะครับเป็นการทบทวนสถานภาพคืออะไรครับนักเรียน
1: ส
0: ิ่งที่เราเป็นคือตำแหน่งทางสังคมนั่นเองใช่ไหมครับแล้วมีกี่ประเภทสถานภาพ2ประเภทประเภทที่1คือ
1: ได
0: ้มาตั้งแต่กำเนิด2
1: ได
0: ้มาภายหลังโดยใช้ความรู้ความสามารถใช่ไหมครับและสุดท้ายบทบาทคืออะไรเอ่ย
1: หน
0: ้าที่สถานภาพและบทบาทไหนขอ1คนละกันนะครับขอสุ่มลองตอบครูหน่อยว่าคำว่าสถานภาพและบทบาทต้องมีความสัมพันธ์ต้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างนะครับขอเป็นเลขที่11ครับเลขที่11ยืนขึ้นลองบอกครูหน่อยสถานภาพและบทบาทต้องสอดคล้องกันอย่างไรหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไรสามารถปรึกษาเพื่อนได้นะเพื่อนๆสามารถบอกหรือว่าให้คำแนะนำได้นะครับ ลองบอกเล่าคุณหน่อยครับ
3: สิ่งที่เป็นอยู
0: ่ต้อง

0: บทบาทคือสถานภาพคือสิ่งที่เป็นอยู่บทบาทล่ะครับ
1: หน้าที่ที่ต้องทำครับ
0: หน้าที่ที่ต้องทำใช่ไหมสถานภาพนั้นก็คือบทบาทและสถานภาพเนี่ยคือสิ่งที่เป็นยังไงเอ่ย
1: ต้องสอดคล้องกันครับ
0: ต้องสอดคล้องกันสอดคล้องกันยังไง
1: เช่นเป็นทหารเราก็ต้องไปปกป้องประเทศชาติครับ
0: ทหารก็ต้องปกป้องประเทศชาติเป็นนักเรียนก็ต้อง
1: ไปเรียนหนังสือครับ
0: ไปเรียนหนังสือแสดงว่าสถานภาพและบทบาทเนี่ยต้องสอดคล้องกันใช่ไหมครับดำรงสถานภาพใดก็ต้องปฏิบัติต้องทำหน้าที่ของสถานภาพนั้นให้ดีให้ถูกต้องใช่ไหมครับขอบคุณมากครับต่อไปวันนี้ครับนักเรียนเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของตนเองนะครับโดยนักเรียนเนี่ยจะได้ลองนะครับลองเขียนแนวทางว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดีนะครับในสถานภาพการเป็นลูกสถานภาพการเป็นนักเรียนนะครับจะมีบทบาทอย่างไรบ้างจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นให้คิดนะครับในข้อแรกคำถามถามว่านักเรียนเคยมีบทบาทหน้าที่ในครอบครัวหรือที่โรงเรียนบ้างหรือไม่มีไหมมีนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่13ครับเลขที่13อยู่ไหนเอ่ยยืนขึ้นครับลองดูซิลองนึกภาพนะครับยืนขึ้นได้เลยเรามีบทบาทหน้าที่ที่ครอบครัวอย่างไรบ้างคำถามแรก
2: เป็นลูกของพ่อแม่
0: เราเป็นลูกของพ่อแม่คือสถานภาพแล้วบทบาทของเราล่ะการเป็นลูกเนี่ยต้องทำอย่างไร
2: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านครับ
0: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเช่นอะไรบ้างครับ
2: กวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ทำงานในไร่ในสวนที่พ่อแม่ทำอยู่ครับ
0: ก็คือแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ แล้วที่โรงเรียนล่ะเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง
2: เป็นนักเรียนเรียนหนังสือครับ
0: เป็นนักเรียนเรียนหนังสือต้องตั้งใจเรียนด้วย
2: คร
0: ับ ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับคำถามง่ายๆนะครับนักเรียนขออีกหนึ่งคนลองนึกดูนะครับเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งยืนขึ้นนะครับลองดูว่าเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรที่บ้านที่ครอบครัวของเราเป็นยังไงบ้างครับ
3: ในการเป็นลูกครับ
0: เป็นลูก
3: ที่ดีของพ่อแม่ครับ
0: ทำอย่างไรให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม
3: ่เช่นพ่อแม่ทำงานมาเหนื่อยครับนวดบ้างเสิร์ฟน้ำให้มั่งครับ
0: เป็นการกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: นอกจากนั้นยังมีอีกไหมนอกจากนวดคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเสิร์ฟน้ำแล้วยังมีอีกไหม
3: แบ่งเบาภาระงานบ้านในบ้านครับ
0: แบ่งเบาภาระนะครับแล้วที่โรงเรียนล่ะที่โรงเรียนเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไร
3: เป็นนักเรียนครับ
0: เป็นนักเรียนเรามีสถานภาพเป็นนักเรียนมีบทบาทยังไงครับ
3: ในการตั้งใจเรียนหนังสือครับ
0: ตั้งใจเรียนหนังสือตอนนี้ถามตอบตัวเองในใจเราตั้งใจเรียนหรือยังขอบคุณมากครับนั่งลงได้ทีนี้ต่อไปนะครับคำถามต่อมาเนาะเมื่อเราบอกว่าเรานั้นล้วนแล้วแต่มีบทบาทหน้าที่นะครับทั้งที่ครอบครัวนะครับที่บ้านของเราและที่โรงเรียนคำถามต่อมาคือถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดเลยจะเกิดผลดีต่อเราและคนรอบข้างอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่6ครับเลขที่6ยืนขึ้นลองนึกภาพนะว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีใช่ไหมครับเป็นนักเรียนที่ดีที่โรงเรียนแล้วมันจะเกิดผลดีอย่างไรต่อตัวนักเรียนก่อนตัวเราจะเกิดผลยังไงบ้างครับ
4: ทำให้เรามีความรับผิดชอบครับ
0: ทำให้เราฝึกความรับผิดชอบใช่ไหมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วที่โรงเรียนล่ะ
4: ทำให้เราเก่งขึ้นครับ
0: เก่งขึ้นเพราะ
4: ตั้งใจเรียนครับ
0: เพราะเราตั้งใจเรียนอันนี้คือสิ่งที่ขึ้นใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนละกันขอเป็นเลขที่8เลขที่8ครับลองดูขอคำถามย้อนไปถึงครอบครัวนักเรียนทำอะไรบ้างบทบาทหน้าที่ของเรา
5: ทำหน้าที่เลี้ยงแมวครับแล้วก็ซักผ้าแล้วก็ล้างจานถูบ้านกวาดบ้านปัดผ้า
0: เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับ
5: ครับ
0: ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณ

0: แล้วมันส่งผลดีอย่างไรเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่เลยส่งผลดีต่อตัวเองอย่างไร
1: ส่งผลให้เรามีระเบียบมากขึ้นครับแล้วก็มีวินัยมากขึ้น
0: มีระเบียบมีวินัยมากขึ้นนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นในใจของเราบ้างหลังจากที่ความรู้สึกหลังจากที่เราได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ที่พ่อแม่ไปทำงานเหนื่อยมาแล้วเราช่วยท่านไม่ให้ท่านเหนื่อยไปมากกว่านี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับ
0: เราภูมิใจในตนเองใช่ไหมแล้วคนรอบข้างจะเป็นยังไงบ้าง
1: คนรอบข้างก็จะมองว่าเราเป็นเด็กที่ขยันครับ
0: เป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่ขยันใช่ไหมครับได้รับคำชื่นชมใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับนี่ก็คือเป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับประเด็นสุดท้ายหากทุกคนแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรตอนนี้เราพูดถึงภาพรวมแล้วนะเพราะทุกคนบอกว่าเราเป็นลูกที่ดีเราเป็นนักเรียนที่ดีนะครับแล้วถ้าทุกคนปฏิบัติเช่นนั้นจริงๆนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อสังคมนะครับขอเป็นเลขที่26ครับอะไรที่26บอกคุณหน่อยครับมันจะเกิดผลอย่างไรกับสังคมบ้าง
2: สังคมน่าอยู่ค่ะแล้วก็สงบสุขค่ะ
0: สังคมน่าอยู่สังคมสงบสุขใช่มั้ยครับเพราะอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าประชาชนทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ
0: เพราะว่าประชาชนทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์และเหมาะสมใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับส่งผลให้สังคมนะครับเกิดความสงบเรียบร้อยผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและยังช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆได้เนื่องจากแต่ละคนต่างมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวครูจะมีนิทานมาให้นักเรียนได้ฟังนะครับเป็นสิ่งที่เราเคยฟังมาเกิน20รอบแล้วแต่รอบนี้จะเป็นรอบที่21ของเรานะครับดังนั้นขอให้ตั้งใจฟังตั้งใจดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วรับชมรับฟังได้เลยครับ
3: เด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งมีนิสัยชอบกุเรื่องโกหกวันหนึ่งในขณะที่ปล่อยฝูงแกะกินหญ้าอยู่ที่เนินเขาก็เกิดนึกสนุกขึ้นมาจึงแกล้งตะโกนให้ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินลูกแกะช่วยด้วย
3: ชาวบ้านได้ยินต่างก็ตกใจและรีบวิ่งมาพร้อมกับอาวุธเพื่อจะไล่หมาป่าแต่พอมาถึงกลับไม่เห็นหมาป่าแม้แต่ตัวเดียวมีแต่เพียงเด็กเลี้ยงแกะที่ยืนหัวเราะชอบใจอยู่เด็กเลี้ยงแกะเห็นว่าการโกหกเป็นเรื่องสนุกจึงหลอกชาวบ้านอีกครั้งแล้วครั้งเล่าจนชาวบ้านโกรธและเอือมระอาต่อการกระทำของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังเฝ้าฝูงแกะอยู่นั้นก็มีหมาป่าเข้ามาจับแกะกินไปทีละตัวทีละตัวเด็กเลี้ยงแกะจึงตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านอีกครั้งแต่ตะโกนเท่าไรก็ไม่มีใครออกมาช่วยจนหมาป่าไล่กินลูกแกะจนหมดฝูงในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครเชื่อคนโกหกแม้ว่าต่อมาคนผู้นั้นจะพูดความจริงก็ตาม
0: เอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเด็กเลี้ยงแกะนิทานอีสป50เรื่องนะครับต้องเผยแพร่โดยนะครับ MIS Book นะครับ Channel ทีนี้คำถามนะครับเมื่อเรารับชมนะครับเกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรเอ่ยเด็กเลี้ยงแกะนะครับคำถามแรกเลยสถานภาพของเด็กในเรื่องคืออะไรเขาเป็นใครเอ่ยเป็นเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมหรือว่าเป็นคนดูแลแกะนั่นเองนะครับข้อที่2เด็กในเรื่องนะครับเด็กในเรื่องนี้นะต้องแสดงบทบาทอย่างไรให้เหมาะสมกับการเป็นเด็กเลี้ยงแกะฟังคำถามดีๆนะครับต้องทำอย่างไรให้เหมาะสมนะครับขอเป็นเลขที่12ครับเลขที่12บอกครูหน่อยเด็กเลี้ยงแกะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างไรครับให้เหมาะสมกับคำว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะ
5: เด็กเลี้ยงแกะควรที่จะคอยดูแลแกะไม่ให้มีหมาป่ามาหรือว่าไม่ควรไปโกหกคนอื่นครับ
0: ต้องดูแลมีหน้าที่ดูแลนะครับแกะนั่นเองไม่ให้หมาป่ามากินลูกแกะนะครับแนวคำตอบก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับดูแลแกะไม่ให้หมาป่ามากินแกะนะครับทีนี้ข้อที่3เด็กในเรื่องแสดงบทบาทไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับเป็นการนึกนะครับขอเป็นเลขที่15ครับเลขที่15อยู่ไหนเอ่ยลองดูนะครับยืนขึ้นนะครับลองตอบหน่อยจากเรื่องนะครับเด็กเลี้ยงแกะแสดงบทบาทแสดงหน้าที่ของตนไม่เหมาะสมอย่างไรเอ่ย
6: โกหกชาวบ้าน
0: โกหกชาวบ้านว่าม
6: ีหมาป่าจะมากินแกะของเขาครับ
0: ซึ่งเป็นเรื่อง
6: โกหกครับ
0: เป็นเรื่องโกหกขอบคุณมากครับแนวคำตอบนะครับตะโกนร้องโกหกว่าหมาป่ามากินแกะใช่ไหมทีนี้ข้อที่4ผลของการแสดงบทบาทไม่เหมาะสมเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนบอกไปนะครับของเด็กคนนี้เนี่ยเกิดผลเสียอย่างไรนะครับขอให้เลขที่4นะครับยืนขึ้นและตอบครูหน่อยครับว่าผลเสียที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับจากเรื่องเด็กเลี้ยงแกะครับ
7: ผลจากการที่แสดงบทบาทไม่เหมาะสมครับเด็กคนนี้เกิดผลเสียคือผู้ใหญ่ในหมู่บ้านไม่เชื่อฟังแล้วครับไม่ฟังว่าเด็กต้องการอะไรเพราะเขาได้โกหกมากเกินไปแล้วครับ
0: เกิดจากอะไรที่ชาวบ้านไม่เชื่อเกิดจากอะไรครับ
7: เพราะหลอกชาวบ้านเยอะเกินครับ
0: เพราะว่าหลอกชาวบ้านเยอะเกินไปใช่ไหมเวลาเราหลอกซ้ำๆเนี่ยคนก็ไม่เชื่อแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากครับแนวคำตอบนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับก็คือเมื่อเขาโกหกซ้ำๆว่าหมาป่ามาทั้งที่ไม่เป็นความจริงทำให้ชาวบ้านหมดความเชื่อถือและเมื่อหมาป่ามาโจมตีแกะจริงๆนะครับไม่มีใครเชื่อหรือมาช่วยเขาจึงทำให้แกะถูกหมาป่ากินและเขาต้องเผชิญกับผลร้ายจากการกระทำของตนเองในที่สุดนะครับนี่คือนิทานเด็กเลี้ยงแกะดังนั้นครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเมื่อตอบคำถามครูแล้วเมื่อดูเรื่องนิทานเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ลองนึกย้อนนะครับเกี่ยวกับบทบาทเกี่ยวกับสถานภาพของตนนะครับว่าที่ผ่านมาเราเคยกระทำสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนักเรียนเป็นนิทานพื้นบ้านนะครับเรื่องอะไรเอ่ยกล่องข้าวน้อยข้าแม่คำว่ากล่องนะครับต้องเขียนแบบนี้เพราะว่าเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาอีสานนะครับเป็นภาชนะเอาไว้ใส่ข้าวนั่นเองทีนี้ขออาสาสมัครกลุ่มที่1ละกันลองออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังหน่อยว่านิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่มีว่าอย่างไรบ้างอ่ะออกมาเลยครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนออกมาเล่าให้ฟังแล้วดังนั้นต้องตั้งใจฟังนะครับเริ่มได้เลยครับ
8: กล่องข้าวน้อยข้าแม่นะคะมีวันหนึ่งค่ะมีเด็กชายคนหนึ่งนะคะได้ทำนาทำไร่อยู่ค่ะแล้วก็เหมือนว่าเขาหิวข้าวค่ะรอแม่อยู่ทำนาตั้งนานแล้วแม่ก็ยังไม่มาสักทีด้วยความที่ว่าแม่ไม่สบายค่ะแม่จึงทำข้าวช้าแล้วแม่ก็รีบเดินมาค่ะพอเดินมาเสร็จนะคะเหมือนด้วยความโมโหเขาก็ได้ทุบแม่ค่ะทำร้ายแม่จนแม่เสียชีวิตแล้วก็ไปกินข้าวค่ะ
9: จากนั้นนะคะพอกินข้าวเสร็จแล้วเด็กชายคนนั้นเห็นว่าข้าวที่แม่ทำใส่กล่องมาให้เนี่ยยังเหลือเยอะอยู่ค่ะแล้วจากนั้นเด็กชายก็อิ่มจนทานไม่ไหวค่ะแล้วได้รู้สึกผิดที่ฆ่าแม่ลงไปค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับขอบคุณครับเอาละครับนักเรียนจากเรื่องเล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนอาจจะยังจำไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านกันพร้อมๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับตอนนี้มีตัวละครมีใครบ้างจากเพื่อนเล่า มีแม่มีใครอีกมีลูกมี2คนนะอ่ะเรามาดูนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นอ่ะอ่านพร้อมๆกัน1 2 3

0: นี่ก็คือเรื่องเล่าของกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะครับก็คือมีแม่มีใครอีกมีลูกลูกเนี่ยทำงานเที่ยงวันแล้วแม่ต้องเอาข้าวมาส่งใช่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นแม่มาช้าเมื่อแม่มาช้าลูกเกิดอะไรขึ้นโมหิวใช่ไหมครับแล้วจึงตัดสินใจทำอะไรเอ่ยทุบตีแม่จนแม่เสียชีวิตนะครับแต่เมื่อตัวเองกินข้าวแล้วเนี่ยเป็นยังไงสำนึกผิดได้ใช่ไหมนึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยมันสายไปแล้วใช่ไหมเมื่อนึกถึงหรือว่านึกได้นะครับทีนี้คำถามคติสอนใจที่ได้รับนะครับจากเรื่องนี้ลองดูนะขอเป็นเลขที่2ครับเลขที่2อ่ะลองบอกครูหน่อยครับว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่มีคติสอนใจเราอย่างไรบ้างมีหลายเรื่องนักเรียนจากเรื่องนี้นะครับสอนอะไรเราบ้าง
1: ความกตัญญูกตเวทีครับ
0: ยังไงเอ่ยลองอธิบายคุณหน่อยสิครับ
1: ให้มีพระคุณต่อแม่ครับ
0: เรานั้นจะต้องมีพระคุณต่อแม่รู้กตัญญูกตเวทีต่อท่านใช่ไหมแต่ในเรื่องเนี่ยเป็นไง
1: ได้โมโหหิวครับแล้วก็เอาไม้ฟาดแม่ครับ
0: เกิดจากอะไรโมโหหิวเนี่ยเกิดจากอะไร
1: อากาศร้อนเด้อครับ
0: อากาศร้อนแล้วอะไรอีก
1: หิวข้าวจนตาลายครับ
0: หิวข้าวจนตาลายแล้วมันทั้งอากาศร้อนทั้งหิวข้าวจนตาลายจนทำให้เขาเนี่ยพลั้งไปทำร้ายแม่จนเสียชีวิตมันเกิดจากอะไรล่ะมันเกิดจากอะไร
1: เสียสติ
0: เสียสติขาดความ
1: อดทน
0: ความอดทนขาดความอะไรอีกเพื่อนๆครับขาดความอะไรอีกนอกจากความอดทนแล้วความขาดความกตัญญูมีอีกมีอะไรอีกขาดความรับผิดชอบชั่วดีใช่ไหมครับขาดอะไรอีกการนึกคิดใช่ไหมการพลั้งพลาดไปใช่ไหมครับสตินั่นเองนักเรียนสิ่งที่เขาขาดไปคือสติถ้าถึงแม้ว่าขอบคุณมากครับสันถึงแม้ว่าอากาศนั้นจะร้อนถึงแม้ว่าเราจะหิวแค่ไหนแต่ถ้าเรามีสติเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเรามาดูคติสอนใจนะครับเราควรรู้จักใจเย็นให้มากยับยั้งชั่งใจและรู้จักบุญคุณคนให้มากโดยเฉพาะพ่อแม่ท่านที่เลี้ยงดูเรามานะครับลูกคนใดที่คิดฆ่าพ่อแม่คือคนที่บาปหนาที่สุดนะครับนี่คติสอนใจที่ได้รับนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปคำถามถามว่าสถานภาพของชายหนุ่มในเรื่องคืออะไรเขาเป็นใครเอ่ยเป็นลูกนะครับเป็นลูกก็คือเป็นสถานภาพที่ได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยใช่ไหมครับข้อที่สองชายหนุ่มในเรื่องต้องแสดงบทบาทอย่างไรให้เหมาะสมขอเป็นเลขที่18ครับเลขที่18อยู่ไหนเอ่ยลองยืนขึ้นนะครับเขาต้องทำอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เนี่ยลองยืนขึ้นครับเป็นอย่างไรลูกจะต้องทำยังไงลูกจะต้องทำยังไงกับแม่ต้องแสดงบทบาทยังไงครับให้มันเหมาะสม
2: ต้องมีความกตัญญูค่ะ
0: ต้องมีความกตัญญูกตัญญูแบบไหนล่ะ
2: แบบรู้พระคุณแม
0: ่รู้พระคุณแม่ใช่ไหมครับรู้พระคุณแม่อย่างไรลองนึกถึงภาพในเรื่องนะลองนึกถึงในเรื่องถ้าเราเป็นชายหนุ่มคนนั้นเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเราจะทำยังไงจะปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะสม
2: ควรมีสติแล้วก็ใจเย็นค่ะ
0: สติแล้วก็ใจเย็นให้มากใช่ไหมครับแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของแม่ใช่ไหมขอบคุณมากครับก็คำตอบก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับก็คือเข้าใจและเห็นคุณค่าของความรักจากแม่นะครับแม้แม่จะให้อาหารน้อยแต่ควรพิจารณาสาเหตุขออภัยครับด้วยเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์นะครับข้อที่3ชายหนุ่มในเรื่องนะครับแสดงบทบาทไม่เหมาะสมอย่างไรครับนักเรียนเขาแสดงบทบาทไม่เหมาะสมยังไงโกรธแม่ตีแม่เกิดจากการโมโหหิวใช่ไหมครับขาดสตินั่นเองนะครับใช้อารมณ์ตัดสินแม่โดยไม่ไตร่ตรองนะครับทำให้ลงมือทำลายแม่จนถึงความตายนะครับ สุดท้ายผลของการแสดงบทบาทไม่เหมาะสมของชายหนุ่มคนนี้เกิดผลเสียอย่างไรขอเป็นเลขที่16ครับเลขที่16บอกคุณหน่อยครับว่าผลเสียที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่เกิดผลเสียอะไรบ้างลองดูนะครับ
2: รู้สึกผิดที่ไม่แต่ตองให้ดีก่อนทำร้ายร่างกายแม่ค่ะ
0: รู้สึกผิดใช่ไหมครับผลคือรู้สึกผิดแล้วแม่เป็นอย่างไร
2: แม่เสียชีวิตค่ะ
0: แม่เสียชีวิตนะครับขอบคุณมากครับนักเรียนครับบาปที่หนาที่สุดคือเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมนะครับคือการทำบาปเขาบอกว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าทำบาปนะครับถ้าฆ่าหรือว่าประพฤติ5อย่างนี้นะครับจะตกนรกอเวจีนะครับคือ 1. ฆ่าพ่อ 2. ฆ่าแม่ 3. ทำให้พระพุทธเจ้าเลือดออกนะครับ 4. ยุยงให้พระสงฆ์แตกกันและก็ 5. ฆ่าอริยสงฆ์หรือว่าพระอรหันต์นะครับ5ข้อนี้ถ้าใครทำนะครับจะตกนรกอเวจีซึ่งนรกอเวจีคือนรกขุมที่ลึกที่สุดนะครับและต้องชดใช้กรรมนานที่สุดพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าถ้าแม้ว่าจะร้องไห้จนน้ำตาท่วม4มหาสมุทรกรรมที่อยู่ในนรกอเวจีก็ยังไม่หมดนะครับจะอยู่นานแสนนานดังนั้นเป็นบาปที่หนามากนะครับสำหรับการฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับคำตอบคือเกิดผลเสียร้ายแรงคือเขานะครับทำร้ายแม่ผู้มีพระคุณจนเสียชีวิตจากความเข้าใจผิดและการขาดสติส่งผลให้เขาต้องเสียใจไปตลอดชีวิตและยังเป็นตัวอย่างของผลเสียจากการไม่ไตร่ตรองนะครับกิจกรรมของพวกเราในวันนี้เราจะได้มาทำใบงานที่4เรื่องสถานภาพและบทบาทของฉันนะครับเป็นการทบทวนนักเรียนและลองเป็นการเขียนว่าเอ๊ะฉันจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับให้มันเหมาะสมกับสถานภาพนั้นนะครับโดยมีคำถามอย่างนี้ครับนักเรียน1นะครับสถานภาพของฉันที่ติดตัวมาแต่กำเนิดคืออะไรนะครับแล้ว 1.1 นะครับที่ผ่านมาฉันแสดงบทบาทตามสถานภาพได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรข้อที่2ต่อไปฉันจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติดังนี้นะครับเป็นการเขียนเป็นการปฏิญาณไว้ว่าฉันจะทำอย่างนี้นะครับเป็นการเขียนสัญญาไว้นะครับข้อที่3นะครับการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของฉันส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรนะครับและข้อที่2นะครับสถานภาพของฉันที่ได้มาจากการใช้ความรู้ความสามารถคืออะไรนะครับ 2.1 ที่ผ่านมาฉันแสดงบทบาทตามสถานภาพได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 2.2 นะครับต่อไปฉันจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติดังนี้ลองเขียนดูนะครับว่าเราจะทำอย่างไรดีนะครับหน้าที่ของเราบทบาทของเรานะครับและ 2.3 การแสดงบทบาทที่เหมาะสมของฉันส่งผลดีต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไรครับลงมือทำใบงานและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: ้ง2ครั้งไม่มีใครถือดินสอถือปากกาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการนำเสนอนะครับเมื่อเพื่อนนำเสนอเราทุกคนจะต้องทำอย่างไรเอ่ยพูดเบามากเลยเพราะมีบางคนไม่พูดนะครับพอไม่พูดเพราะไม่ได้ฟังในสิ่งที่ครูพูดต้องทำอย่างไรเอ่ยเมื่อเพื่อนนำเสนอ
1: ตั้งใจฟัง
0: ตั้งใจฟังนะครับดังนั้นขอเป็นเลขที่8ครับนำเสนอครับเลขที่8อ่ะยืนขึ้นได้เลยอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังด้วยนะครับ
2: สถานภาพของผมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือลูกครับที่ผ่านมาแสดงบทบาทตามสถานภาพได้อย่างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะว่าผมได้ช่วยทำงานบ้านอย่างหนักมากมีการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ครับต่อไปจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติดังนี้โดยการที่ให้ความรักกับพ่อแม่มากๆและต้องมีความกตัญญูกับท่านให้มากๆครับการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของผมส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรส่งผลดีต่อตัวเองโดยที่ผมมีการกตัญญูต่อท่านและมีการแบ่งเบาภาระของท่านคนอื่นก็จะมองว่าเราเป็นเด็กที่กตัญญูและเป็นเด็กดีมีความขยันครับข้อ2สถานภาพที่ได้มาจากการใช้ความรู้ความสามารถคือนักเรียนที่ผ่านมาแสดงบทบาทตามสถานภาพได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังตั้งใจเรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควร
0: ครับผม
2: ต่อไปนี้จะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยประการดังนี้ตั้งใจเรียนและมีความขยันและมีวินัยในการอ่านหนังสือครับการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของฉันส่งผลดีต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไรส่งผลดีต่อตัวเองโดยที่ว่าการที่ผมโดยการที่ผมจะได้เกรดที่ดีและคนอื่นก็จะมองว่าเราเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับผมให้เพื่อนหน่อยเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าคนอื่นจะได้มองเราว่าเป็นคนที่ตั้งใจเรียนใช่ไหมครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยภาคภูมิใจในตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเรียนดีหรือเรียนเก่งหรือได้เกรดดีนะครับแต่ให้เราภาคภูมิใจในตนเองเพราะเราปฏิบัติได้ตามที่เราคิดได้ตามที่เราได้เขียนไว้นะครับทีนี้กลุ่มที่5ครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้บอกเล่าเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นนักเรียนเนี่ยได้เหมาะสมไหมครับเหมาะสมอย่างไรเอ่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเหมาะสมใช่หรือไม่ไม่ใช่อ่ะแสดงว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้แสดงว่าเราตั้งใจฟังเพื่อนดีหรือยังดีหรือยังเอ่ยยังใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าครูถามปุ๊บเนี่ยนักเรียนต้องตอบได้เลยนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ในระหว่างที่เพื่อนกำลังนำเสนออยู่นะครับกลุ่มที่5ก็กำลังเขียนอยู่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องตั้งใจฟังเพื่อนก่อนนะครับทีนี้ต่อไปขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่5สัก1คนละกันนำเสนอนะครับขอ1คนใครเอ่ยลองดูนะครับสัก1คนคนที่ยังไม่ได้พูดก็ได้นะครับ
3: สถานภาพที่ได้จากการใช้ความรู้ความสามารถนะคะคือนักเรียนค่ะที่ผ่านมาแสดงบทบาทตามสถานภาพได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช้ความรู้ในทางที่ผิดค่ะต่อไปจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเคารพคุณครูเชื่อฟังท่านตั้งใจขยันอ่านหนังสือค่ะ
0: ครับผม
3: การแสดงบทบาทที่เหมาะสมนะคะจะส่งผลดีต่อเราแล้วก็ต่อพ่อแม่ด้วยค่ะพ่อแม่จะภูมิใจและเราก็จะภูมิใจในตัวเองค่ะ
0: อีกข้อหนึ่งนะครับสถานภาพอีกข้อหนึ่งข้อที่สองลองดูสลับคนกันก็ได้นะครับลองดูเดียก็ได้นะครับ
4: สถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด

0: นะคะคือประชาชนคนไทยหรือลูกค่ะที่ผ่านมาฉันแสดงบทบาทตามสถานภาพได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะเหมาะสมค่ะเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไม่สร้างความเดือดร้อนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่และเป็นคนดีของสังคมค่ะต่อไปฉันจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ไม่เถียงพ่อแม่ค่ะ 2. ช่วยทำงานบ้านทุกๆวันเช่นตื่นมากวาดบ้านค่ะ 3. ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวหรือสังคมค่ะการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของฉันนะคะจะส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรส่งผลดีต่อผู้อื่นคือไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมค่ะส่งผลดีต่อตนเองคือสามารถใช้ชีวิตได้ถูกต้องไม่ประมาทและกตัญญูต่อพ่อแม่ค่ะ
1: ครับผมปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอ๋อขอฝากอีกหนึ่งเรื่องในสิ่งที่นักเรียนเขียนนะครับสิ่งที่เราจะปฏิบัติได้ตามที่เราได้เขียนเอาไว้ตามสถานภาพของเรานำไปปฏิบัติใช้จริงๆนะครับนักเรียนก็จะเกิดผลดีขึ้นกับตัวเราและคนรอบข้างนะครับอย่างที่นักเรียนได้บอกครูมานะครับกิจกรรมสุดท้ายของเราเป็นกิจกรรมต่อประโยคส่งใจให้สังคมดีฟังดีๆนะคำอธิบายคือครูขึ้นประโยคตั้งต้นบนกระดานดังนี้ครูบอกว่าถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้จุดจุดจุดนะครับตรงนี้นักเรียนจะต้องตอบขึ้นมานะครับพูดปุ๊บนักเรียนก็ต้องนึกเลยว่าถ้าฉันแสดงบทบาทนะครับตามสถานภาพที่เราเป็นนักเรียนจะเกิดผลดีกับตัวเองอย่างไรเกิดผลดีกับครอบครัวเกิดผลดีกับสังคมอย่างไรให้เลือกตอบมา1ข้อสั้นๆนะครับข้อที่2ให้นักเรียนพูดต่อท้ายประโยคคนละ1ประโยคนะครับโดยส่งไมโครโฟนต่อกันไปนะครับครูขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1 2 3และ6 5และก็4นะครับพูดนักเรียนพูดต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอจะเริ่มจากครูนะครับครูก็จะส่งไมโครโฟนตัวนี้นะครับให้กับนักเรียนนะครับโดยครูจะพูดว่าถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้สถานภาพครูคืออะไรเอ่ยครูจะทำให้นักเรียนมีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเป็นคนดีในสังคมต่อไปครูก็จะส่งไมค์ให้กับกลุ่มที่1เริ่มได้เลยครับ
2: ถ้าเราแสดงบทบาทสถานภาพของตัวเองจะทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้ครับ
1: ส่งต่อให้เพื่อนเลย
3: ถ้าเราแสดงตามบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้มีวินัยค่ะ
4: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้ เป็นเด็กที่ดีค่ะ
5: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราเกิดความภูมิใจในตนเองค่ะ
6: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราเป็นคนดีคร
1: ับขอไม่ซ้ำกับเพื่อนนะครับขอไม่ซ้ำกับเพื่อนจะเป็นตนเองเป็นครอบครัวเป็นโรงเรียนเป็นสังคมได้หมดนะครับเริ่มได้เลยครับ
7: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้สังคมน่าอยู่ค่ะ
8: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีความรับผิดชอบรู้หน้าที่ของตนเองครับ
9: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนเองจะทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเราค่ะ
10: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้มีระเบียบมากขึ้นครับ
7: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรียนดีขึ้นค่ะ
11: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เป็นคนที่ตั้งใจเรียน
12: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีผลการเรียนดีขึ้นครับ
13: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีคนรอบข้างที่ดีครับ
14: าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้ไม่เป็นเด็กที่เกเรค่ะถ้าเราแสดงตามบทบาทสถานภาพของตนจะทำให้สังคมสงบสุขแบบ
15: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราขยันขึ้นค่ะ
16: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะ
17: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้พ่อแม่ชื่นชมและรักเราครับ
18: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเราครับ
19: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมค่ะ
20: ถ้าเราทำตามสถานภาพของตนจะทำให้เราเป็นภูมิใจในตัวเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นค่ะ
21: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างไม่ประมาทค่ะ
22: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนเองจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจไม่รู้สึกผิดครับ
23: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนเองจะทำให้สังคมปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีเพราะมีต้นแบบครับ
24: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการเรียนครับ
25: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีความเมตตาค่ะ
26: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีความเสมอต้นเสมอปลายค่ะ
27: ถ้าเราทำตามสถานภาพของตนจะทำให้ครูผู้สอนที่เคยสอนเราภูมิใจในตัวเราครับ
28: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราสามารถแบ่งเบาภาระงานของพ่อแม่ในครอบครัวได้ครับ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้ทุกคนเลยครับนี่แหละครับนักเรียนถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราจุดๆๆอย่างที่นักเรียนบอกมาทุกคนไม่มีผิดเลยครับนักเรียนและขอให้พวกเราเนี่ยแสดงบทบาทหน้าที่ของตนตามสถานภาพของเราที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นลูกเราก็ต้องแสดงบทบาทให้สมกับคำว่าเป็นลูกเราเป็นนักเรียนก็ต้องแสดงนะครับบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับคำว่าเป็นนักเรียนนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็จะเป็นใบงานเรื่องสิทธิและเสรีภาพของเราสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
29: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

Ooh, ah.

เป๊ะเป๊ะเกมเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สำหรับเพื่อนคนแรกของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ เป็นไงบ้างคะนี่เดี๋ยวพิงค์ช่วยไหมคะ
2: ไม่ต้องแล้วครับ
0: ไม่ต้องไม่มีอะไรช่วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีไหมคะ
2: ได้ครับ
0: และนี่ก็คือคุณปู่แบนเพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะคุณปู่แบนสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับ
0: นี่คุณปู่แบนเปิดร้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะ
2: ทุกวันครับ
0: ทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
2: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
0: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
2: ไปขอฝึกกับด้านชดนาคปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
0: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ
2: ่
0: ะ
2: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
0: คือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่มั้ยคะ
2: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
0: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือปู่เนี่ยเล่นกล้ามด้วยถูกมั้ยคะ
2: ครับ
0: แล้วปู่เริ่มเล่นเมื่อไหร่คะ
2: พ.ศ. 2500เนี่ย
0: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อ่ะคะ
2: ก็15
0: อ๋อก็คือ15ปีเริ่มเล่นกล้ามแล้วแล้วเล่นนานไหมคะกว่าจะออกมาเป็น
2: โอ้โหมันจะไปออกได้แล้วครับมันเด็กๆมันไม่มีอะไรเลยการบำรุงการรักษากล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรซะอะไรเงี้ย
0: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
2: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบคล้ายๆต้นไม้ก็เป็นเรื่องสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองขึ้นเวทีดูบ้าง
0: เ
2: นี่ย
0: แล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
2: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่หนึ่งเหมือนกันได้ชนะเลิศ
0: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
2: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วมร้อยรางวัลนะครับ
0: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ปู่ยังประกวดอยู่ไหมคะ
2: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับ
0: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกายยังเล่นกล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
2: ก็พอตัดผมเสร็จตอน5โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำผ้า6โมงเย็นเริ่มเล่นละ
0: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
2: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
0: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
2: ครับผม
0: ก็คือที่บ้านมีค่ายด้วย
2: ครับ
0: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: อยากจะเป็นนักเพาะกายบ้าง
2: ได้ครับ
0: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ

0: ้นะคะเราก็มาถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
1: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
0: ชื่อดำรงยิมนะคะอุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
1: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
0: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดนี้
1: ก็วันละ10 บาทครับ
0: วันละสิบ

0: ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
1: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
0: เครื่องดึงปีก
1: แล้วก็เล่นไหล
0: ่ฮะคือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ช่วงปีกอยู่นี้ได
0: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับโอเคเลย
0: แต่ปู่ต้องสอนหนูหน่อยนะ
1: ครับ

0: เนี่ยหนูเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
0: ปู่นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เขามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะ
0: คือตั้งแต่ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆมันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มารวมๆเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได
0: ้
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเง
0: ี้ยพี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้ปู่พูดเชิญชวนมาออกกำลังกายกัน
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผมถ้าอยู่ที่บ้านมาไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรคุณเริ่มใหม่ได้เลยนะครับเริ่มเล่นเบาๆก่อนครับเริ่มบริหารแล้วก็บำรุงด้วยอาหารธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับและอีกอย่างนึงฮะฝากไว้ด้วยว่าจิตใจต้องมีความสนุกในตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกสนุกมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างนี้ครับ
0: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
1: ครับนั่น
0: แหละแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
1: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
0: เหมาะสมใช่ไหมคะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
1: นั่นแหละ
0: ค่ะและเนี่ยแหละค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
1: สู้เท่านั้น
0: เพ้อแข็งแรงกว่าพิงอีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหนื่อยเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
3: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
4: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้ผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนนึงครับ
5: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทางบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นแอโรบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกครับ
2: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองก็ทำให้ปู่แบนทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้พิงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบนนะคะ
6: ดำรงยิ้ม
7: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete age society

คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30% ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเรามีลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนเนี้ย48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะหรือ10กว่าปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้นคำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้พ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ่ของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
2: นี่เพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนต่างวัยที่พิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้10กว่าปีแล้วล่ะที่ทำมา
1: ค่ะ
2: ก็อาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทำทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
2: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
1: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
2: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกจะต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี
1: ้
2: ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
1: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนเลยกว่าตรงนี้มันจะเสร็จมาแล้วพิงว่า
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ดีไหมคะ
2: ค่ะทำความสะอาดเก้าอี้นี้ก่อนที่นั่งนี้ทำให้สะอาดก่อน
1: แล้วคุณย่าทำอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะ
2: โอ้ไม่เหนื่อยนะคะ
1: คนอื่นก็คงนอนอยู่บ้านเฉยๆ
2: ใช่มันทำแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยได้ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับสังคมคือได้ช่วยแบ่งเบาที่เราทำที่วัดวันนี้นะคะเรามาทำตรงนี้มันก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลวัดซึ่งมีไม่กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยกว่าเขาทำทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
1: ่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
2: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขแต่เราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเราทำจิตอาสาเนี่ยเราคือทุกคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็จะออกทางสีหน้าทางอาการที่ว่า
1: เหมือนมาจากข้างใน
2: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไข้แก้ปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
2: ค่ะ
0: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำทุกอย่างจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
1: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
2: จัดตรงนี้แหละ
1: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
2: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
1: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
2: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมชนได้รู
1: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
2: จะมาจัดอยู่ในหัวคุณย่า
1: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัวเลย
2: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
1: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
2: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนาไปอบรมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีโทษมีพิษภัยต่อสุขภาพเช่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
1: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี
2: ้
1: ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
2: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมถ้านั้นเราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีตั้ง35 36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
1: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
2: โอ้เปลี่ยนแปลงมาก
3: เรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่ที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
1: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกันทำเพื่อสังคม
5: ส่วนตัวคิดว่าการออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยครับมันได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของสังคมแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมทั้งประโยชน์ในส่วนของด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
6: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระแสของรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษียณเป็นเชิงสัญลักษณ์อันนี้ขอย้ำว่าแต่การทำงานคืออีกเรื่องนึงคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณวางแผนเก็บเงินออมไปทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวจะไปทำขนมเปิดคอร์เนอร์กาแฟคุณมีความสามารถตรงไหนคุณก็ทำเรื่องของตัวเอง
0: คุณย่าทำให้พิงรู้ว่าเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเพื่อนอีกคนของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะเพราะว่าทุกคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงค์คิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
1: นี่นะคะมาตึกเพื่อนพิงค์เพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงค์เลยใช่ไหมคะเราจะไปทำอะไรกันบ้างคะวันนี
7: ้ปกติฟ้าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างฟ้าคนปิดห้าง
1: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: กาแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
1: แล้วถ้าอย่างสมมุติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
7: เสาร์อาทิตย์ก็จะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดนี้คิดว่าอันทัชชูเบิลแล้วจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นแสนอันน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงแต่มันเป็นเยอะ

0: ป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
1: เราอย่างเรื่องกาลเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะป่าคิดว่ามีความหมายว่ายังไงบ้าง
0: สำคัญกันนะด้วยเราแบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
1: อย่างสมมติว่าป่ามาวัดอย่างเงี้ยป่าแต่งตัวยังไงคะปกติ
0: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ได้นุ่งสั้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนี่คือวัดนี่คือศาสนาสถาน
1: ค่ะ
0: คนเขามาเพื่อความสงบบางอย่างเยอะแต่ป๋าไม่ชอบเอา
1: เงี้ยเดี๋ยวเราไป
0: ไม่ชอบสงบ
1: เงี้ยเดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
0: ไป
1: เลยค่ะ

0: เราได้ถวายเก่าวาจาทั้งน้ำใจร่วมใช้ศรัทธาวันนี้จงมาเป็นให้ประชาชนทั้งชาติโดนทั้งเอราวัณ
1: ป่าดูแบบสนใจพวกธรรมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป่าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป่าตั้งแต่เด็กธรรมะมีอย่างหนึ่งทำให้เราจิตใจเราเหมือนกับว่าอ่อนโยนทำให้เราคลาสสิกขึ้นมาได้คนที่มีธรรมะก่อนอยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะมองอะไรจะไม่สุดโต่งเกินไปเวลาป๋าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป๋าไม่แน่นอนอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ปลอบประโลมใจ
1: ม
2: ัน
1: ใช้ธรรมะเป็นที่เหนี่ยวจิตใจอะไรอย่างนี้จิตใจ
2: ได้แต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จริงมันคนละพาร์ทนะเป็นที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องนู่นสวนวันนี้วันเสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักรวันเสาร์
1: ปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
2: เกือบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปสวน
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
2: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป่าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวพิง
2: เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
1: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: เนี่ยจ้ะก็ถ้ามีเวลาก็จะ
1: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
2: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
1: ค่ะ
2: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้นแต่ไม่ใช่มือสอง
1: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
2: ถ้าป๋าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป๋านำเลยดีกว่า
2: ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านดีวินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
1: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป่าเลยใช่ไหมคะ
2: อันนี้
1: ร้านประจำ
2: เกือบประจำ
1: อ๋อเกือบประจำ
2: นี่เขาจะมีเสื้อ
3: ประจำเกือบทุกอาทิตย์ไหม
2: เสื้อเก็บไว้ป่าตัวนี้วันนี้ก็จะนำเสนอเช่นตัวนี้เห็นไหม19เท่าไหร่90ป่ะประมาณปี90เห็นไห
1: ม
2: จะไปหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
1: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่ได้
2: หาที่ไหนไม่ได
1: ้เราต้องมาซ
2: ื้
1: อ
2: ตามแหล่งป่าไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
1: อันนี้คือเขาก็เก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะตัวนี้ตัวเดียว
0: ยอมรับเลยค่ะว่าป๋าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้เป๊ะจริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป๋าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
4: แล้วอย่างเพื่อนป๋าเนี่ยค่ะอายุเท่าป๋าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
2: อันนี้

0: โลกมีลายก็มีการติดต่อกันเรื่องของอนุบาลมหาวิทยาลัยเป็นตอนนี้มีป๋าคนเดียวแล้ว
1: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
0: อยู่บ้าน
1: กายด้วย
0: ทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
1: สมมติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมภายนอกยังไงบ้างคะกับการที่เขาแบบอยู่บ้านนอนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรกันทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
1: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
0: ความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะให้ทุกคนที่อายุมากแล้วอย่าเพิ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดีสามารถแนวนี้
1: ก็คือเราควรใช้คิดให้แบบคุ้มค่าที่สุด
0: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพลังกำลังเนี่ยตามพลังกำลัง
1: ตามแรงที่เราโอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
0: มีสาระมากมันมีสาระมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
3: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
4: คนแก่ที่ลุกมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
5: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้ลองดูนะคะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

พระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้

ผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

อาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิมีข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของ

เรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทําและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสุงที่แปลว่าแยกกันถือเป็นข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทำที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทำให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตาย

ก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติ

ที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและ4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ท
ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องริบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสารการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหรือในภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสบายดีสบายดีก็เหมือนคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะสำหรับหมวดหมู่นะคะคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคุณผู้ชมคะคำที่เรานำมาส่วนมากนะคะจะเป็นคำที่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจภาษาลาวหรืออยากรู้ภาษาลาวค่ะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะได้ใช้นะคะในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้คือคำว่าเสงค่ะคุณผู้ชมเสงค่ะหมายถึงสอบค่ะหรือภาษาลาวอาจจะใช้นะคะควบคู่กันว่าสอบเสงสอบเสงก็ได้แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังคำเดียวคือคำว่าเสงค่ะก็หมายถึงสอบนั่นเองค่ะการสอบนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบย่อยการสอบระดับนะคะมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ารับราชการก็ได้เพราะฉะนั้นการสอบทุกอย่างอาจจะใช้คำว่าเสงได้เลยค่ะไปต่อนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะปึ้มปึ้มออกเสียงยาวนะคะหมายถึงหนังสือค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะถ้าเป็นสมุดจะพูดว่ายังไงดีนะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนหรือหนังสือที่เอาไว้เขียนก็หมายถึงสมุดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้จำเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะภาษาไทยและภาษาลาวค่ะใช้ไม่เหมือนกันค่ะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะเทียบกับนะคะในภาษาไทยคำว่าศกค่ะสคศาลากอไก่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะศกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคำต่อไปเลยนะคะทุงซาดทุงซาดคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้คำว่าทุ่งนะคะหมายถึงธงค่ะส่วนคำว่าชาตินะคะก็หมายถึงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีเสียงชอช้างเหมือนในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นชอช้างเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าทุงซาดหมายถึงธงชาตินั่นเองนะคะไปต่อกันที่ค่ะโรงเรียนประถมในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมออกเสียงว่าฮุงเฮียนประถมฮุงเฮียนประถมคุณผู้ชมคะโรงเรียนประถมในประเทศลาวนะคะอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันค่ะโรงเรียนประถมนะคะที่มีการเรียนการสอนครบในระดับประถมศึกษาภาษาลาวก็จะใช้ว่าฮุง

ลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเป็นนะคะมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลค่ะแต่นะคะในประเทศลาวก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นแล้วค่ะมีการเรียนการสอนอาจจะไม่ครบทุกหลักสูตรหรือคณะวิชานะคะแต่ก็ช่วยให้การศึกษาในประเทศลาวได้พัฒนาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วนะคะเรามาทบทวนค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเรามาทบทวนค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงว่าเสงเสงหมายถึงสอบค่ะปึ้มปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปที่ปึ้มเขียนปึ้มเขียนหมายถึงสมุดนะคะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งซาดทุ่งซาดหมายถึงธงชาติค่ะไปต่อเลยนะคะโฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์โฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนปฐมศึกษาค่ะไปต่อนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เฉพาะคำศัพท์ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสามารถอ่านได้นะคะและเข้าใจระบบการเขียนสะกดในภาษาลาวก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคำศัพท์ขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะในภาษาลาวเราจะเห็นหน้าค่าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะนะคะสันฐานเหมือนกันกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะแล้วยังใช้ใกล้เคียงกันอีกนะคะจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่มาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้กันนะคะคำแรกค่ะคำว่าเสงเสงคุณผู้ชมคะสระเอะในภาษาลาวนะคะสระเอะในภาษาลาวค่ะเราใช้สระเอค่ะนะคะสระเอลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศนะคะไม่หันอากาศค่ะสระรูปนี้เราเรียกว่าไม่กันค่ะคุณผู้ชมเวลาจำว่าไม่กันหันขึ้นนะคะเราก็จะได้รูปสระเอะค่ะเพราะฉะนั้นใส่พยัญชนะต้นค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะเริ่มจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนหัวออกไปนิดนึงค่ะหางไม่ต้องยาวมากนะคะนี่ก็คือสอเสือในภาษาลาวค่ะส่วนพยัญชนะสะกดนะคะง้องัวง้องัวคุณผู้ชมคะง้องัวหางยาวมากเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนจากหัวด้านบนลงไปด้านล่างหางยาวเลยบรรทัดค่ะอันนี้อ่านว่าเสงค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะไม่กันหันขึ้นไม่กันหันขึ้นทำให้เป็นเสียงสระเอะสั้นนะคะคุณผู้ชมอ่านว่าเสงค่ะไปต่อนะคะปึ้มปึ้มเราเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเหมือนปอปลาในภาษาไทยนั่นเองนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่กลมเราก็ใช้รูปมอม้าใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาลาวเราใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะหม้อแมวหม้อแมวเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะย้อนกลับคืนมานะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะแบบนี้เรียกว่าหม้อแมวในภาษาลาวนะคะดูสระอือกันค่ะสระอือนะคะใช้วางในตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอยู่นะคะเหนือป๋อป๋าขึ้นไปค่ะสระอือมีจุดข้างในนะคะสระอือมีจุดข้างในค่ะป
ิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกนะคะเหมือนกันกับภาษา

ไอค่ะคำนี้อ่านว่าปื้มหมายถึงหนังสือค่ะไปต่อเลยนะคะเราได้คำว่าปื้มหมายถึงหนังสือแล้วเรามารู้จักคำนี้ค่ะปื้มเขียนปื้มเขียนซึ่งหมายถึงสมุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำว่าเขียนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอียในภาษาลาวนะคะมี2รูปค่ะรูปหนึ่งคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอีกรูปหนึ่งคือสระเอียแบบมีตัวสะกดก็คือตัวนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะสระเอียแบบมีกดเรียกว่ายอเฟื้องนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะการม้วนจากหัวจะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือสระเอียนะคะในรูปเดียวแบบมีตัวสะกดในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนคำว่าเขียนเราก็เพียงแต่เพิ่มพยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะต้นใช้ตัวนี้ค่ะขอใครขอใครสังเกตไหมคะขอใครในภาษาลาวหัวจะโตมากนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากม้วนหัวนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงปลายนะคะจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เยอะค่ะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะแตกต่างกันกับม่อแมวคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะน่อนกม้วนลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้ค่ะเขียนอ่านว่าปื้มเขียนหมายถึงสมุดค่ะไปต่อเลยนะคะซกเฮียนซกเฮียนคุณผู้ชมคะเราได้สระเอียแบบมีตัวสะกดไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้รูปสระอีกรูปนึงค่ะสระโอค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวต้องปรากฏรูปนะคะในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนคำว่าศกเราก็จะไม่มีรูปสระค่ะแต่คุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะทุกครั้งที่มีพยางค์หรือเป็นคำในภาษาลาวต้องมีรูปสระประกอบทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสระโอแบบมีตัวสะกดค่ะสระโอแบบมีตัวสะกดคือไม่กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะอย่าสับสนกับไม่กันในคำว่าเสียงนะคะไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเวลาจำก็จำว่าไม่กุ๋งหัวลงนะคะม้วนลงจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สอเสือค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะสอเสือค่ะม้วนขึ้นไปเลยนะคะด้านบนค่ะปิดด้วยนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะวิธีการจำแบบนี้ค่ะกอไก่ไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนหัวทั้ง2หัวอยู่ด้านนอกนะคะม้วนลงมาค่ะนี่คือกอไก่ในภาคภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าเฮียนเฮียนเราก็เพียงแค่เปลี่ยนพยัญชนะต้นเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮียนเสียงคือห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหรือเสียงหอนกฮูกนะคะแต่รูปเป็นแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหัวด้านล่างแล้วก็โค้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าซกเขียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะหมายถึงธงชาติภาษาลาวเรียกว่าทุ่งซาดทุ่งซาดออกเสียงเป็นสระอุนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงก็คือทอทหารนั่นเองค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยง่องัวง่องัวจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนี่คืององัวหางยาวนะคะใส่สระอุค่ะคำนี้ได้แล้วนะคะทุ่งต่อไปค่ะคำว่าซาดง่ายมากเลยค่ะเพราะภาษาลาวเขียนสะกดตรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าซาดสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะซอสร้างค่ะเหมือนขอไข่นะคะหัวจากด้านบนหางยาวลงมาค่ะอามีหัวนะคะนี่คือสระอาในภาษาลาวค่ะปิดด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอ่านว่าทุ่งซาดไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะฮูงเฮียนฮูงเฮียนคุณผู้ชมคะสระโอค่ะเขียนแบบนี้นะคะขึ้นจากด้านล่างค่ะ

0: คียงกับภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปทราบแล้วนะคะหอเหือนหอเหือนไปต่อค่ะงองัวงองัวหางยาวนะคะส่วนคำว่าเฮียนคุณผู้ชมได้แล้วนะคะไปเลยค่ะหอเหือนสระเอียฝึกยอเฟื้องนะคะปิดด้วยนอนกไปต่อที่ปฐมค่ะจำได้ไหมคะสระโอลดรูปนะคะเริ่มต้นพยางค์แรกก่อนค่ะปอป๋าสระอะถอถุงอันนี้ถอถุงหัวเข้าข้างในออกข้างนอกแล้วก็ลงมาข้างล่างยาวค่ะใส่สระโอสระโอลดรูปไม่กุ๋งนะคะบวกด้วยมอแมวมอแมวไปต่อค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์คุณผู้ชมคะสระโอลดรูปค่ะสอเสือสอเสือไม่กุ๋งหัวลงค่ะมอแมวต่อด้วยคำว่าบูนบอแบ้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบอแบ้สระอูแล้วก็นอนกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเราจะปิดท้ายกันไว้ที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะคำว่ามหาวิทะยาลัยแห่งชาติเป็นคำค่อนข้างยาวค่ะแต่คุณผู้ชมก็จะได้หลักเกณฑ์ในการเขียนแล้วนะคะเขียนทุกพยางค์หรือทุกคำต้องปรากฏรูปสระนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ต้องเขียนแบบปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะ
1: สบายดีมั้งก่อน
2: สบายดีมีนะเป็นจังใดสิเสียงแล้วหวา
1: โอ้ยังบ่อ่านเปิ่มเฮียนเลยเจ้าเด๋
2: คือกันยังบ่ทันอ่านหนังสือเสียงภาคเฮียนหนึ่งเลย
1: เจ้าเสียงวิสาอย่างเด
2: ๋สกเฮียนนี่เสียงสามวิสาวิสาประวัติศาสตร์ลาววิสาเลขวิสาฟิสิกส์แล้วเจ้าเด๋เสียงอย่างเด
1: ๋ค่อยเสียงสองวิสามีวิสาเลขวิชาวิทยาศาสตร
2: ์โอ้คือดีแท้เสียงน้อยเนาะ
1: บ่ดอกเสียงน้อยแต่เวียกและเฮ็ดรายงานหลายแท้ๆนายครูให้เฮ็ดเวียกเก็บคะแนนเวียกหลายกว่าคะแนนเสียงค่อยอยากเสียงหลายกว่าเฮ็ดเวียกขี้ค้านเฮ็ดแฮง
2: คันเป็นค่อยค่อยมักเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงเด้อ
1: เจ้าคือมักเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงล่ะ
2: ย้อนว่าข่อยมักอ่านปึ้มสอกค้นหาความรู้มักการฝึกแอบหลายกว่า
1: สั้นบ่เจ้าคือสิใส่ใจจดข้อมูลใส่ปึ้มเขียนหลายเนาะ
2: แม่นแล้วปะทุ่งซาสิขึ้นแล้วไปเข้าแถวกันเถาะ
1: เจ้าเจ้า
2: อีกบึดหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาเสียงพร้อมกับโรงเรียนบ
1: ่ระยะเดียวกันกับเด็กน้อยโรงเรียนประถมสมบูรณ์เสียงนี่แหละ
2: ดีแท้ข่อยสิอ่านปื้มพร้อมๆกับน้องข่อยที่เฮียนอยู่ประถม
1: ข่อยก็คือกัน
2: เอ้าเฝ้าแลนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเข้าเฮียนบ่ทันได
1: ้โชคดีในการสิงเด้อ
2: โชคดีเช่นกัน
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วพอจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มขึ้นไหมคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจลาวหรือบทสนทนาข้างต้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั่นเองค่ะการเพิ่มคลังคำศัพท์หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาลาวจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเอาประโยคข้างต้นนะคะมาขยายค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นและรู้ถึงสำนวนพูดในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ได้ไหมคะน่าจะจำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดคำศัพท์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมจะสอบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะซี่แปลว่าจะค่ะส่วนคำว่าเสงหมายถึงสอบนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะหวาหวาเป็นคำถามหรือคำแสดงความสงสัยค่ะหมายถึงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านภาษาลาวหรือฟังบทสนทนาภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะต้องสามารถแยกนะคะกริยาค่ะและคำลงท้ายออกจากกันโดยการฟังจากเสียงคนลาวที่มีการเน้นเสียงเบาเสียงหนักนะคะประโยคนี้ค่ะซี่เสงแล้วหวา ซี่เสียงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆค่ะแต่เป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคือดีแท้คือดีแท้คือหมายถึงนะคะเป็นค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะใช้เป็นสำนวนค่ะสำนวนลาวคำว่าคือดีคือดีหมายถึงดีนั่นเองค่ะเราจะไม่แปลความหมายแบบตรงตัวนะคะคือดีก็หมายถึงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคำว่าแท้คำนี้มีความหมายหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของการสนทนาและเรื่องที่เราสนทนากันด้วยค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะคู่สนทนาใช้คำว่าคือดีแท้หมายถึงดีจังเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคแบบเงื่อนไขค่ะประโยคแบบเงื่อนไขคืออะไรคะประโยคแบบเงื่อนไขคือนะคะมีคำขึ้นต้นและมีคำเชื่อมค่ะที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะประโยคนี้ในภาษาลาวพูดว่าขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยขั้นหมายถึงท่าค่ะคุณผู้ชมท่าค่ะส่วนคำว่าเป็นก็คือเป็นนั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะขั้นเป็นค่อยจึงหมายถึงถ้าเป็นฉันหรือถ้าเป็นผมผมก็จะจุดจุดจุดจุดต่อไปนะคะไปต่อค่ะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าค่อยไปแล้วใช่ไหมคะมักหมายถึงชอบค่ะมักหมายถึงชอบค่ะส่วนคำว่าปื้มคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดของเราวันนี้นะคะเราสอนไปแล้วค่ะหมายถึงหนังสือค่ะปื้มหมายถึงหนังสือนะคะส่วนคำว่าซอกค้นซอกค้นหมายถึงนะคะค้นคว้านั่นเองค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเติมคำว่าหาเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมซอกค้นหาความรู้หาความรู้นะคะความรู้ก็คือความรู้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะในภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะทั้งไปค้นนะคะแล้วก็ไปซอกหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่คนลาวนะคะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้แสดงถึงความพยายามในการอยากเรียนหนังสือหรือการเพิ่มพูนความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคภาษาลาวนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจภาษาลาวได้และยิ่งคุณผู้ชมฟังการสนทนาของคนลาวจะมีจังหวะจะโคนมีสูงมีต่ำมีเบามีหนักแสดงว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงหนักเบาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะนะคะคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายจะแสดงความหมายว่าเป็นคำถามอ้อนวอนหรือสงสัยหรือขอร้องก็จะขึ้นกับการลงเสียงหนักเบาในตอนท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราจะทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะการออกเสียงภาษาลาวนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะนี่คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนอาจจะต้องผิดก่อนแล้วถึงจะมาถูกสักวันนึงนะคะหรือในช่วงต่อไปต่อๆไปคุณผู้ชมเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมไปต่อค่ะคือดีแท้คือดีแท้หมายถึงดีจังเลยขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยถ้าเป็นผมหรือถ้าเป็นฉันไปต่อนะคะค่อยหมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้ค่อยหมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
3: ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศลาวได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลาวเป็นอย่างมากและธุรกิจที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งขณะนี้มีโครงการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนไทยเวียดนามและสิงคโปร์ยิ่งไปกว่านั้นชาวลาวมีกำลังซื้อสินค้ามากขึ้นการสร้างห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวลาวได้โดยตอนนี้ศูนย์การค้าที่ได้เปิดทำการในลาวที่สำคัญได้แก่ 1. ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์เป็นอาคารสูง5ชั้นทรงสี่เหลี่ยม2อาคารลงทุนโดยทุนจากสิงคโปร์ 2. ตลาดซังเจียงเป็นอาคารโกดังชั้นเดียวเน้นขายส่งสินค้าผู้ลงทุนเป็นกลุ่มทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน 3. โครงการศูนย์การค้าพระธาตุหลวงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนทางตะวันตกของตัวเมืองถ้าหากพิจารณาถึงการพัฒนาด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ลาวก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งในแถบอาเซียนก็เป็นได้
4: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

0: นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ป่าเขาลำนาวไพนะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็น ของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่ามเพอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพารา ปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

0: มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมาลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมาลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมาลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเรื่อยมาก็เป็นปาริสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมาละกาช่องแคบมาละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือลาวตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับและก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมาละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมาละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมาละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ

จัดทาวเป็นเมืองหลวงของรัฐปีดังปัจจุบันจัดทาวได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือ1มีสภาพเป็นเกาะ2อยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้ง2ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1,600,000 คนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วเอาอธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมาลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมาลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมัน

0: จะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลย์กับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลย์และคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลย์และคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับที่นี่สวนหิน

0: ้งหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
0: เจิญครับ

0: ท่านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปีเว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบี้ยที่ลาวดอง2ปีฉะนั้นพอว่าเราได้ด้วย
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: ครับอู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เชียงใหม่สนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเชียงใหม่จะอู้กับแฟนที่เฮือนอู้กับเมืองกูวันกูวัน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาเฮมะภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจกันนะ
0: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นยากนักแต่ว่าผมยากเล่นใต้แข็ง แต่ว่ายังไม่แข็งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่ กำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
1: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามทางทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
0: ต้นนะคะค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคลาดย่าทุกระดับ
0: นะมีทุกระดับ
1: ใช่แต่ว่าคือลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคื ประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งอของการลงทุนจากต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
0: ับไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูน

คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่น

0: คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
1: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเราสองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีนะครับแล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมรำบงโอโดริแล้วก็เราได้จัดบงโอโดริก็ขนาดใหญ่ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีตั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
0: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณทิสาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณทิสาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
1: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1,500,000 คน
0: 1,500,000 คน
1: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
0: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
1: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
0: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาโอคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคงจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
0: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่ทัพกงสุลใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได้
0: รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบาย Thailand 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0 อย่างไรบ้างคะ
1: ญี่ปุ่นก็ส สนใจ

0: ายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น ในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทยรัน 4.2 อย่างกว้างกว่า
1: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
0: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่าร้อยแห่งอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็ง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ตั้งก็กล่าวเจตโรก
1: ็
0: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก็ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
0: แล้วก็ขอเสริมนิดหนึ่งว่าคือจุดแด่งจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
1: ค
0: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
1: ับ มีความสมดุลนะคะ
0: คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีๆแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนตามประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มี ถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
1: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงกระสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
0: ขอบคุณมากที่ชนาธิปได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็ชนาธิปก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
1: เก่งมาก
0: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
1: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมครับ
0: ก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่
1: เพราะฉะนั้น
0: ผมครับซัปโปโรก็เชียร์ชนาธิปแล้วผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
1: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนะชิปสงกสินหรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
0: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
1: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
0: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีนคนที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาอาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
1: ะครับ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพ อาเซียน
1: ค่ะคุณทิสาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
0: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
1: ชอบกินอาหาร
0: ชอบอาหารไทย
1: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
0: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
1: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
0: ส้มตำไก่ย่าง
1: โอ้โหใช่เลยค่ะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบยะนา
1: อ๋อค่ะ
0: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
1: แซ่บอีหลีด้วยค่ะ
0: ก็ชอบกินมากนะครับ
1: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอะนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
0: ใช่แกงหน่อไม
1: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
0: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วนถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิสโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
0: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่ปองเจียงใหม่เวียงจันทน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
1: อยากไปเที่ยวทะเล
0: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำที่ก็ได
1: ้ค่ะ
0: ก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่มูโกสุริน
1: ทร์
0: ฉะนั้นท่านลงไทยอยากไปดำน้ำที่สุรินทร์
1: ดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์นะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอะของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอะจะได้ไปดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ในเร็วนี้นะคะสุดท้ายละค่ะคุณฮิซาโอะเข้าใจว่าคุณฮิซาโอะอยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณฮิซาโอะเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
0: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครนะคะงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก
1: ็ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
0: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
1: เครียด
0: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั้นไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะคะ
0: ทำงานถึงดึก
1: ทำงานดึกดึกดื่นๆนะคะ
0: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะ
1: ค่ะ
0: คนแก่เพรา
1: ะ
0: ฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด
1: ค่ะ
0: ก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั้นก็สำคัญมากนะครับก็งานพวกนั้น อย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเรียนดูแลนะก็แต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก
1: ็
0: อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
1: ์เป็นประโยชน
0: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโออาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
0: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซ็นด้วย
1: มีองเซ็นด้วย
0: น้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮจินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสารานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสารานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: ันโลก 10+1 อาเซียน
1: เอาละเหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำหนด

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่เหรออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
1: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยล่ะ
0: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
1: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่ๆๆเธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
1: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
0: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วดิ
1: อาเซียนอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: อ
1: ้
0: าวนี่เธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอ่ะ
1: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
0: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
0: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
1: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
0: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
1: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
0: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่มะตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อนึงก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสราญรมย์ในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
1: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญาอธิบายง่ายๆนะครับอ๋อปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพ ก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงล่ะครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
1: เอ๊ะเมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอกคะ
0: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก่
2: ประเทศบรูไนดารุสสลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
1: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
0: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงล่ะครับ
1: กฎบัตรอาเซียนหรอ
0: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการล้อมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
2: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
1: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
0: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั้นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1

0: กลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
1: เอ๊ะประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
0: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
1: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
0: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
1: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
0: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
1: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
0: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงแล้วครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปากกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
0: ใช่เลยครับทุกวันตะวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
1: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
0: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่นี่ตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
0: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องเอาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
0: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่เนี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
0: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
1: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะวัน

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพ

0: นะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังนะปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันนะปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
1: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
2: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
0: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
0: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
1: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ค่อยจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพิ่นเพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วก็หมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
0: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเรื่องผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้นะมิติที่5ก็เป็นมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็นิยมผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังนะที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
6: โรงเรียนผู้สูงอายุ
2: ป
6: ั
2: จจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
7: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ครับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
1: ได้สิเฮ้ยรองเท้าพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหายไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอครับพ่อ
3: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
3: ต้องพันหนึ่งถึงความถูกต้อง
5: แต่เราเก็บได้ก็ต้อง
4: ใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใ
3: ช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้อง
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะได้เวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเราค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนโน้นก็ฝากซื้อของคนนี้ก็ฝากซื้อของจนบางทีเรามัวแต่ซื้อของฝากจนลืมซื้อของตัวเองก็มีนะคะแต่ว่าเราจะไม่รับฝากก็ไม่ได้ค่ะเพราะเวลาเพื่อนไปเที่ยวเราก็ฝากเหมือนกันวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์จะพาไปช้อปปิ้งค่ะจะได้รู้จักคำศัพท์และก็รูปประโยคในการซื้อของที่สำคัญคือจะต่อรองราคายังไงไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้ากุ๋ยวี่ว่ากักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคการไปซื้อของกันนะฮะแล้วก็การต่อราคาสินค้าในภาษาเวียดนามมันจะสนุกสักขนาดไหนไปชมกันครับก่อนอื่นเรามาดูรูปประโยคการถามตอบราคาสินค้าก่อนมี2รูปแบบง่ายๆรูปแบบแรกนะครับคือการถามด้วยรูปแบบสิ่งของตามด้วยคำว่าซาบาวเนียวซาบาวเนียวนะครับมีความหมายว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองตัวอย่างเช่นก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวไหมติ๋งแซกไตคือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับไหนแปลว่านี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่จ๋าบาวเนียวมาดูคำตอบบ้างก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงแปลว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคา9ล้านดงต่อมามาดูอีกคำถามหนึ่งก๋ายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวก๋ายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวแปลว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ดูคำตอบกันก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคา10ล้านดงรูปแบบที่2การถามราคานะครับเอาคำว่าสิ่งของตามด้วยคำว่าบาวเนียวเตียนหรือบาวเนียวเตียนตามด้วยสิ่งของตัวอย่างแรกเรามาดูกันก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางไว้ต้นประโยคก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าเป้ใบนี้ราคาเท่าไหร่เรามาดูราคาเป้กันก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงเป้ใบนี้ราคา2ดงอีกรูปแบบหนึ่งหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหรือคำว่าบาวเนียวเตียนวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารแปลว่าอะไรข้าวผัดทะเล

1จานราคาเท่าไหร่ลองมาดูราคาข้าวผัดทะเลบ้างหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงข้าวผัดทะเลหายสารแปลว่าทะเล1จานราคา 30,000 ดงและหากท่านผู้ชมอยากถามคนขายสินค้าว่าสินค้านี้ขายยังไงขายอย่างไรก็สามารถถามง่ายๆโดยการใช้คำว่าบานเถหนาวบานเถหนาวบานแปลว่าขายเถหนาวแปลว่าอย่างไรนะครับบานเถหนาวจะไว้ท้ายประโยคซึ่งอาจจะตอบได้2แบบแบบแรกคือการตอบวิธีการขายส่วนแบบที่2คือการตอบราคาเรามาดูตัวอย่างกันสวายบานเถหนาวสวายบานเถหนาวมะม่วงขายยังไงขายอย่างไรบานแถวกว่าหวักแถวเกินบานแถวกว่าหวักแถวเกินขายเป็นลูกหรือนะครับหวักแปลว่าหรือไม่ก็ขายเป็นกิโลตัวอย่างต่อมากามบานเถหนาวกามบานเถหนาวอันนี้เป็นตัวอย่างการถามราคาส้มขายอย่างไรส้มขายอย่างไรเวลาตอบนะครับดูตัวอย่างหายไม่หินดงหมดเกินหายไม่หินดงหมดเกินหรือหมดเกินหายไม่หินดงหมดเกินหายไม่หินดงมีความหมายว่ากิโลกรัมละ 20,000 ดงส่วนต่อมาเรามาดูรูปประโยคที่ใช้บ่อยเวลาเราไปซื้อของในประเทศเวียดนามกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าต้องการซื้ออะไรสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีหรือว่าจิหมวนมัวจีก็ได้เราเปลี่ยนประธานได้นะครับหมวนมัวจีแปลว่าต้องการหรือว่าอยากมัวแปลว่าซื้อจีแปลว่าอะไรเวลาตอบนะครับก็เอาประธานตามด้วยหมวนมัวบวกชื่อสิ่งของนะครับโตยหมวนมัวตามด้วยชื่อสิ่งของมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีพี่ต้องการซื้ออะไรดูคำตอบบ้างโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวฉันต้องการซื้อรองเท้ากีฬา1คู่และหากท่านผู้ชมอยากจะต่อราคาภาษาเวียดนามคำว่าต่อราคาใช้คำว่าหมักกาหมักกาแต่เวลาพูดไม่ได้ใช้คำว่าหมักกานะฮะท่านผู้ชมสามารถต่อราคากับคนขายโดยใช้คำว่าซามซาเดือกคงซามซาเดือกคงหรือเบิร์ดเดือกคงเบิร์ดเดือกคงมีความหมายว่าลดราคาได้ไหมการต่อราคาอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำว่าซามเดือกเบาเหนียวซามเดือกเบาเหนียวหรือใช้คำว่าเบิร์ดเดือกเบาเหนียวเบิร์ดเดือกเบาเหนียวมีความหมายว่าลดได้เท่าไหร่หรือท่านผู้ชมสามารถบอกตัดราคาได้เลยเช่นนำไม่หินเดือกคงนำไม่หินเดือกคงแปลว่า 50,000 ได้ไหมแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะพูดว่าของแพงจังเลยสามารถพูดได้ว่าดัดกว่าดัดกว่ามีความหมายว่าแพงจังเลยหรือแพงมากนั่นเองแต่ถ้าอยากจะบอกว่าถูกจังเลยหรือว่าถูกมากภาษาเวียดนามใช้คำว่าแสกว่าแสกว่าคำว่าแสแปลว่าถูกนอกนี้ยังมีประโยคที่ใช้บ่อยๆเวลาซื้อสินค้ามาดูประโยคแรกกันจอโตยแซมกายไหนเดือกคงจอโตยแซมกายไหนเดือกคงแปลว่าฉันขอดูอันนี้ได้ไหมจอโตยถือเดือกคงจอโตยถือเดือกคงฉันขอถือแปลว่าลองฉันขอลองได้ไหมจอโตยเหลยไก่ไหนจอโตยเหลยไก่ไหนฉันเอาอันนี้เหลยแปลว่าเอาต่อมาจอโตยโดยไก่เหมยจอโตยโดยไก่เหมยแปลว่าอะไรฉันขอเปลี่ยนอันใหม่โดยแปลว่าเปลี่ยนนะฮะไก่เหมยเหมยคือใหม่เนยจ่าเตียนเดิลเนยจ่าเตียนเดิลแปลว่าที่จ่ายเงินอยู่ไหนจ่าบังโดลาเดือกคงจ่าบังโดลาเดือกคงแปลว่าอะไรจ่าแปลว่าจ่ายบังแปลว่าโดยนะฮะจ่ายโดยหรือว่าจ่ายเป็นดอลลาร์ได้ไหมโดลาคือดอลลาร์จ่าบังแถตินซุงเดือกคงจ่าบังแถตินซุงเดือกคงจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมนั่นเองต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าเสื้อผ้า

ภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวนอ๋าวกวนอ๋าวกวนแปลว่ากางเกงอ๋าวแปลว่าเสื้อนะฮะรวมกันกวนอ๋าวจึงแปลว่าเสื้อผ้าคำต่อมาเสื้อใช้คำว่าอ๋าวอ๋าวต่อมาอ๋าวแวดอ๋าวแวดแปลว่าเสื้อสูทคำต่อมาอ๋าวจะ

อ๋าวไมโออ๋าวไมโอคือเสื้อกล้ามอ๋าวหมดเลยอ๋าวหมดเลยคือเสื้อสายเดี่ยวอ๋าวงูอ๋าวงูคือเสื้อนอนอ๋าวควักอ๋าวควักคือเสื้อแจ็คเก็ตอ๋าวลอดอ๋าวลอดหรืออ๋าวหงึกอ๋าวหงึกคือเสื้อชั้นในอ๋าวแซดอ๋าวแซดคือเสื้อกันหนาวอ๋าวกีเลอ๋าวกีเลคือเสื้อกั๊กอ๋าวกุดไตอ๋าวกุดไตคือเสื้อแขนกุดอ๋าวแลนอ๋าวแลนคือเสื้อไหมพรมส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกางเกงกระโปรงรองเท้าถุงเท้าเริ่มต้นที่คำว่ากางเกงภาษาเวียดนามก่วนก่วนแปลว่ากางเกงต่อมาก่วนบ่อก่วนบ่อคือกางเกงยีนก่วนหงันก่วนหงันคือกางเกงขาสั้นก่วนสายก่วนสายคือกางเกงยาวนั่นเองต่อมาก่วนลอดก่วนลอดคือกางเกงในคําว่ากระโปรงภาษาเวียดนามใช้คําว่าไหวไหวคือกระโปรงต่อมาบิกินี่ภาษาเวียดนามใช้คําว่าบีกินีนะฮะบีกินีนะครับต่อมารองเท้าใส่ใส่รองเท้าแตะแซบแซบต่อมามาดูรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาใช้คําเดียวกันใช้คําว่าใส่เทเท้าใส่เทเท้าเทเท้าแปลว่ากีฬาต่อมาใส่กาวก๊อตใส่กาวก๊อตแปลว่ารองเท้าส้นสูงใส่ซาใส่ซาคือรองเท้าหนังเติ๊ดเติ๊ดคือถุงเท้ากวนเติ๊ดกวนเติ๊ดถุงน่องนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งกายที่ใช้บ่อยๆเช่นหมูหมูคือหมวกกังไตกังไตคือถุงมือกิ๋งเซิมกิ๋งเซิมคือแว่นกันแดดคันกว่างโกคันกว่างโกคือผ้าพันคอต่อมาเข่าจางเข่าจางอันนี้พบเจอบ่อยที่เวียดนามแน่เข่าจางแปลว่าผ้าปิดปากนั่นเองคำศัพท์ส่วนต่อมาที่ผู้คนนิยมไปช้อปปิ้งคือเครื่องประดับลองมาดูคำแรกกันโดจางซึกโดจางซึกคือเครื่องประดับต่อมาว่องโกว่องโกคือสร้อยคอว่องไตว่องไตคือกำไลฮวาตายฮวาตายคือตุ้มหูหรือว่าต่างหูก็ได้ต่อมาเหยินเหยินคือแหวนกาวาดกาวาดคือเน็กไททัดลึงทัดลึงคือเข็มขัดตุ๋ยตุ๋ยกระเป๋าหวีเตียนหวีเตียนกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์กับกับแปลว่ากระเป๋าที่ใส่เอกสารและวาลีวาลีคือกระเป๋าเดินทางคำศัพท์ส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนาดในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่ไซส์ S นะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อแอดเก๋อแอดต่อมาไซส์ M ไซส์ M ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเมอเก๋อเมอไซส์ L ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเลอเก๋อเลอต่อมาไซส์ XL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋ออิกเลอเก๋ออิกเลอและไซส์ XXL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อไฮอิกเลอเก๋อไฮอิกเลอไฮคือ2นั่นเองนะครับ2 XL นั่นเองต่อมาตอตอแปลว่าใหญ่หย่อหย่อแปลว่าเล็กเวือเวือแปลว่าพอดีจงจงแปลว่าหลวมเจิดเจิดแปลว่าครับส่วนต่อมาคือเรื่องของไวยากรณ์โดยไวยากรณ์แรกของวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการใช้คำว่าบังซึ่งมีความหมายว่าด้วยหรือโดยคำว่าบังใช้ได้ในหลายกรณีเช่นการบอกวิธีการเดินทางการบอกว่าสิ่งของนั้นๆทำมาจากอะไรการบอกว่าทำสิ่งนั้นด้วยหรือว่าโดยวิธีอะไรตัวอย่างเช่นจิเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบจิเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบพี่เฟืองไปญี่ปุ่นบังไหมใบโดยเครื่องบินต่อมาไก๋เก๋ไหนลามบังโก
cái ghế này làm

0: บังโกคืออะไรเก้าอี้ตัวนี้ทำจากไม้หรือว่าทำด้วยไม้นั่นเองต่อมาเหงื่อเจวเอวอันเกิมบังเถียหวาเสียเหงื่อเจวเอวอันเกิมบังเถียหวาเสียชาวยุโรปกินข้าวด้วยช้อนและซ่อมเหาะน้อยเจียนเวยเหงาบังเตียงเวียดเหาะน้อยเจียนเวยเหงาบังเตียงเวียดพวกเขาน้อยเจียนพูดคุยกันบังเตียงเวียดโดยใช้ภาษาเวียดนามแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรน้องคนนั้นเขียนโดยใช้ปากกาต่อมาเรามาดูการใช้กริยาช่วยเนนเกินฝ่ายอีกรอบนะครับเนนเกินฝ่ายจะวางอยู่หน้ากริยาหลักคำว่าเนนมีความหมายว่าควรใช้เมื่อผู้พูดต้องการแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามพี่ควรไปภาษาเวียดนามที่ประเทศเวียดนามแองคงเนนอ่วงเบียเหนียวแองคงเนนอ่วงเบียเหนียวพี่ไม่ควรดื่มเบียเยอะต่อมามาดูคำว่าเกินบ้างคำว่าเกินมีความหมายว่าจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการบอกความจำเป็นว่าต้องทำสิ่งนั้นๆ นะครับต่อมามาดูคำว่าฝ่ายออกเสียงตามฝ่ายมีความหมายว่าต้องนะครับใช้เมื่อต้องการบังคับให้ทำสิ่งนั้นๆเช่นตัวในแองฝ่ายงูเสริมวีสางไม้แองฝ่ายดีดอนแมเอ๋อเซินใบตัวในแองฝ่ายงูเสริมวีสางไม้แองฝ่ายดีดอนแมเอ๋อเซินใบคืนนี้พี่ต้องนอนเร็วเข้านอนเร็วเพราะพรุ่งนี้เช้านะครับพี่ต้องไปรับแม่ที่สนามบินนั่นเองแองเกินดีบักสีไงแองเกินดีบักสีไงพี่ต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอไงแปลว่าทันทีเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าเถียวเถื่อดูเถียวเถื่อดูคำว่าเถียวมีความหมายว่าขาดนะฮะเช่นโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อฉันขาดเงินที่จะซื้อกางเกงยีนโตยเถื่อเตียนเดมัวไก่เดียนถวายเหมยโตยเถื่อเตียนเดมัวไก่เดียนถวายเหมยฉันเหลือเงินที่จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต่อมามาดูคำว่าดูดูมีความหมายว่าพอตัวอย่างเช่นโตยก๋อดูเตียนเดมัวไก่วาลีโตยก๋อดูเตียนเดมัวไก่วาลีฉันมีเงินพอที่จะซื้อไก่วาลีคือกระเป๋าเดินทางตัวอย่างต่อมาโตยก๋อใบมีงินดงยึงโตยหมวนมัวแถหนาบเตียนหมดจำงินดงวีเว่ยโตยเถียวบามีงินดงเดมัวแถหนาบเตียนแถหนาบเตียนแปลว่าบัตรเติมเงินนะฮะทั้งประโยคเลยจะแปลว่าฉันมีเงิน 70,000 ดงแต่ฉันต้องการซื้อบัตรเติมเงิน 100,000 ดงเพราะฉะนั้นวีเว่ยแปลว่าเพราะฉะนั้นโตยเถียวแปลว่าอะไรฉันขาดเงินอีก 30,000 ดงในการซื้อบัตรเติมเงินเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าถือมีความหมายว่าลองสามารถวางอยู่หน้าหรือหลังกริยาได้ใช้เมื่อผู้พูดต้องการบอกให้กระทำบางสิ่งบางอย่างนะครับคือลองดูว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการใช้คำว่าถือบ้างนะฮะใช้ได้3แบบแบบแรกคือกริยาแล้วก็ตามด้วยคำว่าถือแบบที่2ถือตามด้วยกริยาและตามด้วยคำว่าแซมหรือกริยาบวกถือแซมนะฮะถือแซมติดกันเลยตัวอย่างเช่นจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนพี่ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะนะครับอีกตัวอย่างแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงพี่ลองกินป่อเปี๊ยะทอดดูว่าอร่อยไหมแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงงอดแปลว่าหวานนะฮะทั้งประโยคจะแปลว่าน้องลองดื่มน้ำปั่นผลไม้ดูซิว่ามันหวานไหมต่อมาคือการใช้รูปประโยคเงื่อนไขนะฮะก็คือเหนียวถี่นั่นเองนะฮะมีความหมายว่าถ้าก็ใช้ในการเชื่อมประโยคแสดงการคาดคะเนความเป็นไปได้หรือว่าข้อเท็จจริง ซึ่งมักจะใช้ร่วมกับคำว่าแสคำว่าแสแปลว่าอะไรเรียนแล้วแสมีความหมายว่าจะนั่นเองมาดูรูปประโยคกันโฮมนายเจยคงเมือที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มเหนียวโฮมนายเจยคงเมือที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพวกฉันจะไปดูหนังนะฮะพวกฉันก็จะไปดูหนังอีกตัวอย่างเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยสังเกตประโยคนี้คำว่าถี่หายไปแต่เราใช้คอมม่าแทนนะฮะจะแปลว่าถ้าฉันมีเงินเยอะฉันจะซื้อรถคันใหม่มาดูอีกตัวอย่างเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดถ้าฉันวิจัยเกี่ยวกับเวียดนามฉันจะเรียนภาษาเวียดนามต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำคุณศัพท์ดงหวังเหนียวอีทนะครับคำเหล่านี้จะวางข้างหน้าคำนามหมดเลยคำว่าเหนียวมีความหมายว่ามากอีทมีความหมายว่าน้อยใช้กับคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเช่นโฮมนายก๋อ rất nhiều người đến thi vào đại học โฮมนายก๋อ rất nhiều người đến thi vào đại học แปลว่าอะไรวันนี้มีคนมากมายที่จะมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อมาโฮมนายกงเวียนก๋อ rất ít người โฮมนายกงเวียนก๋อ rất ít người วันนี้สวนสาธารณะคนน้อยมากต่อมามาดูคำว่าดงกับคำว่าหวังคำว่าดงแปลว่าเยอะแปลว่าหนาแน่นคำว่าหวังแปลว่าน้อยแปลว่าบางตาสองคำนี้ตรงข้ามกันนะฮะอย่าลืมใช้กับคนเท่านั้นนะฮะสองคำนี้มาดูตัวอย่างกันเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยที่โรงภาพยนตร์คนแน่นมากเออกันตีนรัดหวังเหนื่อยเออกันตีนรัดหวังเหนื่อยที่โรงอาหารคนบางตามากการใช้คำว่าไฮหรือคำว่าหวักมีความหมายว่าหรือเหมือนกันนะฮะโดยคำว่าไฮจะใช้ในประโยคคำถามส่วนคำว่าหวักจะใช้ในประโยคบอกเล่ามาดูตัวอย่างกันแองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์แองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์พี่ต้องการกินข้าวหรือกินเฟอร์จิหมวนดีซาปาไฮหะลองจิหมวนดีซาปาไฮหะลองพี่ต้องการไปซาปาหรือไปฮาลองต่อมามาดูคำว่าหวักบ้างตัวอย่างของคำว่าหวักแอมอ๋วงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกแอมอ๋วงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกน้องดื่มกาแฟหรือน้ำชาก็ได้ก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟาบก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟาบปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าฉันจะไปฝรั่งเศสเอาล่ะครับไปเวียดนามเราก็สามารถซื้อสินค้าหรือว่าต่อรองราคาสินค้าได้แล้วมันฝึกฝนทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยก่อนบุฟเฟ่ไหนสาเปาเยียว
2: หมดก่อนนำโดลาอ่ะ
1: เหนียวต้อยมัวหายก่อน
2: ถี่เบิร์ดเดือกคงคงเบิร์ดเดือกอ่ะยึงเหนียวจีมัวหมดก่อนแอมแสต่างจีมัวกายวุฒอ่ะ
1: เออเดยก่อเย็นแท้ตินสูงคง
2: คงเออเดยจีเย็นเตียนหมัดถอยอ่ะ
1: ก่อเย็นเตียนบานถ่ายคง
2: ก่ออ่ะ
1: เว่ยทีจอตอยมัวหมดก่อนบุ๊กเบไหนแหง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเมืองโบราณเก่าแก่ของเวียดนามที่โด่งดังเชื่อว่าเอ่ยชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือเมืองฮานอยค่ะเมืองนี้จะมีความน่าสนใจยังไงทำไมหลายคนถึงรักแล้วก็ประทับใจในเมืองฮานอยวันนี้กูรูของเราพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะตอบคำถามเหล่านี้มาพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงฮานอยไม่มีใครไม่รู้จักอยากรู้ว่ามีความสำคัญยังไงต่อเวียดนามบ้างคะ
0: ครับกรุงฮานอยนะครับปัจจุบันนี่คือเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนะฮะตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนเหนือของประเทศเวียดนามฮานอยมีอายุมากนะฮะก็คือมีอายุพันปีละ
3: 1,000 ปีเลยเหรอ
0: ใช่นะครับอายุนะฮะ

0: ค
1: กร
0: ุ่ ะ
1: งฮานอยสร้างตอนปี1010ปี1010นั่นเอง
0: ค่ะ
1: นะครับก็เมื่อปี2010หรือว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว
0: อืม
1: นะฮะ5ปีที่แล้วนะ
0: ค
1: คร
0: ่ะ
1: ับที่เวียดนามหรือที่กรุงฮานอยมีการเฉลิมฉลองครบรอบ1,000 ปีด้วย
0: อื
1: เป็น
0: ม
1: งานที่จัดงานใหญ่มาก
0: ค่ะ
1: นะฮะถ้าพูดถึงฮานอยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปก็คือเริ่มต้นปี1010นี่แหละนะฮะซึ่งถือว่าเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์เวียดนาม
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: มัยอดีตก็ว่าได้
0: อืม
1: นะฮะก็คือมีกษัตริย์องค์หนึ่งของเวียดนามชื่อหลีกงอ่วนนะฮะหรือว่าตอนหลังก็คือชื่อว่าหลีถ่ายโตนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นกษัตริย์คนที่สถาปนากรุงฮานอยขึ้นมานะฮะก็คือย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาเป็นฮานอย
0: ค่ะ
1: นะฮะจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาการดังนั้นราชวงศ์ต่างๆของเวียดนามเนี่ยใช้กรุงฮานอยเป็นศูนย์กลางของประเทศ
0: อื
1: มาโด
0: ม
1: ยตลอด
0: ค่ะ
1: นะฮะจนถึงนะครับกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนประมาณศตวรรษต้นศตวรรษที่19น
0: ค
1: ะ
0: ่
1: ฮ
0: ะ
1: ะก็เริ่มย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเว้ก็ค
0: โ
1: ื
0: ออ ้
1: ทางภาคกลางของประเทศเวียดนามเม
0: อ
1: ือง
0: ๋
1: เว้นั่นเอ
0: อง ค่ะ
1: นะฮะจากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาปกครองนะฮะฝรั่งเศสก็สถาปนาเป็นอินโดจีนขึ้นมา
0: ค่ะ
1: กรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองหลักที่ฝรั่งเศสปกครองเป็นศูนย์กลาง
0: ค
1: ข
0: ่
1: อ
0: ะ
1: งอินโดจีนอีกครั้งหนึ่ง
0: อื
1: จน
0: ม
1: กระทั่งเวียดนามผ่านสงครามมามากมายนะฮะกรุงฮานอยนี่เสียหายมากนะฮะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อสู้กับทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกา
0: อ๋อ
1: ในต
0: ค
1: อน
0: ่ะ
1: หลังจนสุดท้ายประเทศเวียดนามก็รวมตัวกันได้
0: ค่
1: พ
0: ะ
1: อรวมเป็นประเทศปุ๊บกรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นกรุงฮานอยจะถือว่าประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ผ่านสงครามมามากมาย
0: อื
1: ก็
0: ม
1: เป็นสถานที่หรือว่าเป็นเมืองที่สําคัญที่สุดก็ว่าได้ของเวียดนาม
0: อื
1: หรื
0: ม
1: อถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมนะการเมืองการปกครองในปัจจุบันนี้ด้วย
0: อืมค
1: ค
0: ่
1: ระ ับ
0: อาจารย์ถามนิดนึงค่ะว่าฮานอยนี้ชาวเวียดนามเขาเรียกว่ากรุงฮานอยเหมือนเราหรือเปล่าคะ
1: คำว่าฮานอยเนี่ยก็คือคนไทยเรียกจากภาษาอังกฤษนะฮะ
0: อืม
1: จริงๆภาษาเวียดนามออกเสียงว่าฮานอย
0: ฮานอย
1: ใช่ฮานอย
0: อื
1: นะฮะ
0: ม
1: ฮาคือแม่น้ํา
0: ค่ะ
1: คําว่าหน่อยแปลว่าใน
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: คือมีแม่น้ําไหลในเมืองนะฮะไหลผ่านกลางเมืองเลย
0: อ๋อ
1: นะ
0: คื
1: ค
0: อ
1: รั
0: มี
1: บ
0: ความหมายด้ว
1: ใ
0: ย
1: ช่มีความหมายด้วยเลยเรียกว่าฮานอยนะ
0: ค
1: ฮ
0: ่
1: ะ
0: ะอย่
1: ค
0: าง
1: ร
0: นี
1: ั
0: ้
1: บ
0: ถามถึงลักษณะเด่นของเมืองนี้หน่อยค่ะว่าอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างคือเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นยังไงบ้างคะอาจาร
1: คร
0: ย
1: ั
0: ์
1: บฮานอยก็เป็นที่ราบลุ่มนะฮะก็คือตรงบริเวณแม่น้ําแดงที่ราบลุ่มแม่น้ําแดงนั่นเอง
0: อืม
1: ดังนั้นภูเขาไม่มีแน่นอนในเม
0: ค
1: ือ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: นะฮะเป็นเมืองที่ประชากรอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก
0: ค่
1: ป
0: ะ
1: ัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศเวียดนาม
0: อืม
1: ประชากรทั้งหมด7ล้านคน
0: ค่ะ
1: นะฮ
0: โอ
1: ะ
0: ้
1: เ
0: โ
1: ม
0: ห
1: ืองหลวงเหมือนกรุงเทพบ้าน
0: ค
1: เรา
0: ่ะ
1: แต่ก็อาจจะไม่คนเยอะเหมือนกรุงเทพเท่าไหร่
0: อืม
1: นะฮะแล้วก็ฮานอยที่ท่องเที่ยวสำคัญก็คือที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์
0: ค่ะ
1: นะประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยแล้วก็วัฒนธรรม
0: ค
1: คื
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ใครที่อยากไปศึกษาหรือว่าไปอยากทําความรู้จักกับคนเวียดนามหรือว่าวิถีเวียดนามเนี่ยก็ต้องไปที่ฮานอย
0: อืมคือได้รู้หมดแน่น
1: ไ
0: อ
1: ด้
0: น
1: ร
0: ใช
1: ู
0: ่
1: ้
0: ไหม
1: หมด
0: คะ
1: เลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สําคัญก็อย่างเช่นวิหารวรรณกรรม
0: ค่ะ
1: นะฮะที่คนไทยไปเที่ยวบ่อยหรือว่าพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
0: อืม
1: นะฮ
0: อั
1: ะ
0: นน
1: หร
0: ี
1: ื
0: ้
1: อ
0: เคว ย
1: ่า
0: ได้ยิน
1: หรือ
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าบ้านของลุงโฮ
0: อ๋อ
1: นะครับวัดเสาเดียวเป็นต้น
0: ค่ะ
1: นะก็จะมีที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะก็จะเช่นทะเลสาบคืนดาบ
0: ค่ะ
1: ทะเลสาบตะวันตกที่คนไทยนิยมไป
0: ค่ะอัน
1: น
0: นี
1: ะ
0: ้
1: ฮ
0: ก็
1: ะ
0: คืออยู่ในฮานอยหมดเล
1: อยู่ใน
0: ย
1: ฮานอยหมดเลยหรือว่าถนน36สายที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าโอคอร์เตอร์นะฮะ
0: ค่ะ
1: คนไทยก็จะไปช้อปปิ้งไปซื้อของเยอะแยะ
0: อ
1: ม
0: ื
1: ากมาย
0: มคือชอบเลย
1: ชอบเล
0: ผ
1: ย
0: ม
1: บรร
0: ช
1: ยา
0: อ
1: ก
0: บ
1: าศ
0: เลย
1: ดี
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญที่ฮานอยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้คืออากาศดีตลอดปี
0: อ่ะแล้วค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเวียดนามที่อยากจะพรีเซนต์อีกเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าเรากลับมาติดตามกันอีกนะคะรับรองว่ามีสาระแล้วก็ความสนุกมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนและตอนนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป
1: ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
0: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
1: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้าบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟก็อาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับเราได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อคนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับทั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนในบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในบ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนในบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง

0: LTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ

0: ของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN FOCUS ซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่า KIZUNA JAPAN ค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติที่พวกเขาประสบมาค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับบูโดหรือว่าศิลปะการต่อสู้ที่มีการประยุกต์มาจากบูชิโดหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบซามูไรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสำนักเมจิจิงกูค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปีนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากมายค่ะชาวต่างชาติทุกท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมชาวญี่ปุ่นถึงได้มีความใจเย็นและก็ไม่มีการตกใจหรือว่าการแตกตื่นกันทุกคงรักษาวินัยอยู่ประเทศที่สามารถรักษาวินัยได้แม้ประสบภัยแบบนี้มีประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่เป็นคำพูดเสียงเดียวกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่แออัดไปด้วยผู้ประสบภัยแต่ก็ไม่มีแม้ขยะชิ้นเดียวตกอยู่บนพื้นค่ะแล้วทั่วโลกกำลังพยายามที่จะเข้าใจวิถีและความคิดแบบคนญี่ปุ่นเหล่านี้ค่ะถึงแม้การเวลาแล้วยุคสมัยของซามูไรจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกกำลังสงสัยว่าในจิตวิญญาณและความคิดแบบวิถีชาวญี่ปุ่นนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลัง

0: ี่คือบรรยากาศยามเช้าเราจะเห็นผู้คนกำลังออกกำลังกายตอนเช้ากันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนอะไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าที่นี่คือภายในของพระราชวังของจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: สมัยก่อนนะฮะยุคเอโดะก็จะเป็นปราสาทเอโดะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับโชกุนตระกูลโทกุกาวะนะฮะมาคนอยู่ที่นี่แต่ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะฮะไม่ได้คนธรรมดาเรานะฮะเข้ามาแบบนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยกเปลี่ยนจักรพรรดิก็อยู่ด้วยสังคมคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาได้

ต่อไปฮิโรซังของเราจะมุ่งหน้าไปยังฮาราจูกุของโตเกียวค่ะคือว่าในสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่พิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นอยู่ค่ะตอนนี้เราตามกันไปดีกว่าค่ะ

ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลเจ้าค่ะศาลเจ้านี้มีชื่อว่าเมจิจิงกูค่ะเหตุผลที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านจักรพรรดิเมจินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นปีใหม่นะคะศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับขอพรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะเขียนพรลงบนแผ่นไม้แห่งนี้แล้วพอเรายิ่งอ่านไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นไม่ได้มาขอพรของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการขอพรให้กับคนรอบข้างหรือว่าเหตุการณ์รอบข้างการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะผู้ชมเห็นเยอะแยะมากมายนี้ตอนนี้เป็นที่พักอาศัย

0: ายเหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดินไปได้ยินเสียงนี้ไปทำให้สมาธิของเราดีขึ้นค่ะ
1: สวยมากตอนนี้ครับผมยันอยู่ที่อยู่ในศาลเจ้าเมจินะครับแล้วก็ยังคนธรรมดานะคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านที่นี่นะครับเข้ามาเยอะมากครับวันเสาร์นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับจักรพรรดิเมจินะครับอาศัยอยู่ที่นี่ผมอยากจะอธิบายว่าคือสายสัมพันธ์คิดซึนะนะครับคนญี่ปุ่นนะครับระหว่างญี่ปุ่นสังคมกับจักรพรรดินะครับอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนำพิเศษก็คือข้างในนี้นะฮะมีโดโจนะฮะนี่คือห้องเรียนกีฬานะครับกีฬาหรือว่าเรียกว่าบูโดของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ผมเข้าไปเจาะลึกนะครับสังคมญี่ปุ่นที่เรียนบูโดนะครับเข้าไปดูครับ

0: ึงแม้จะเป็นพื้นที่ในศาลเจ้าแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆยิ่งเดินไปเราจะเห็นผู้คนเดินเล่นหรือว่าเดินเที่ยวอาจจะพักผ่อนบางคนอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาผ่อนคลายได้ค่ะแล้วเมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วในที่สุดที่ปลายทางเราก็จะมาถึงสำนักชิเซคังแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ใช้ไว้สอนศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: กำลังผมเข้าไปโดโจนะครับห้องเรียนบูโดของซันเจ้าเมจินะครับชื่อว่าชิเซคังเข้าไปครับ
0: ตอนนี้เราจะไปดูการซ้อมคิวโดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการยิงธนูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะพอเหยียบเข้าไปก้าวแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือเปรียบเสมือนเวลานั้นได้ถูกหยุดลงเมื่อเราเข้าไปยังสำนักแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณและสมาธิของผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะแล้วสมาธิทั้งหมดถูกรวบรวมไปยังสายธนูมองไปแล้วทำให้นึกถึงซามูไรยุคปัจจุบันเลยนะคะในศิลปะป้องกันตัวประเภทนี้ไม่ได้มีแต่ความแม่นยำเท่านั้นนะคะแต่จะต้องมีความสวยงามผสมผสานอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าที่นี้ทั้งหมดนั้นในวันปกติเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดากันนะคะแต่พวกเขาหาเวลาว่างแล้วก็มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อฝึกฝนวิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
2: ใช้ชื่อ目的というのは当てることにあるんですが、そのための技を磨いていく過程で人も磨く。
3: 人も磨く、は
2: い、というのが弓道の精進する修練するその目的になっているんですね。で離れる瞬間に当てることよりもまず自分がどういう気持ちであるかということが大事なんですね。
3: 当てる前の気持ち、
2: そう、あと離れて、そうですね、集中力とか邪心とか欲が出て当てたいという気持ちが出るとそれが射に現れます。あ、無心で欲のない無心な離れがいかに出せるかというところに弓道の目的があるんですね。
3: すみません、今皆さんこういう感じで歩いてますよね。あれはみんなで皆さんで

0: ูสำนักเคนโดกันค่ะสำหรับเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงยุคสมัยเอโดะเลยค่ะในอดีตนั้นเคนโดนั้นก็คือวิธีการต่อสู้ของเหล่าซามูไรนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดาบจริงก็เป็นดาบไม้แล้วนอกจากเป็นการต่อสู้กันแล้วเนี่ยเคนโดเองก็เป็นวิชาที่เอาไว้สอนถึงจิตวิญญาณและการตั้งสมาธิและวิถีชีวิตด้วยค่ะแต่ศิลปะการต่อสู้นี้ก็เหมือนกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะคะการชนะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คือการที่เราจะสามารถนำจิตใจและร่างกายของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะวิชาเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับมารยาทมากเลยนะคะผู้ฝึกซ้อมทุกคนนะคะจะต้องให้ความเคารพทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกซ้อมห้ามลืมก็คือให้ความเคารพชินเซนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งมารยาทแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะเคนโดนะคะแต่มีกับศิลปะป้องกันตัวทุกชนิดของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ยูโดหรือว่าไอคิโดค่ะ
1: ซัตโตโร่ยาซุมิชิไ
2: รそれで集中してやる今日は大好きな中島先生が来てるから聖太郎はもう1年生だからもうちょっと頑張ろう
3: はい
2: 今日はしっかりやろう
3: はい
2: 一本休みしたら先生後ろから借りたぞ
3: はい
2: いいな
3: はい
2: はいじゃあ中島先生のとこ行きなさいはいはい行くよはい去って去って立て
3: 中島先生
2: 負けないはいすぐ行け

คือตรงนี้นะครับเด็กเรียนนะฮะก็คือแค่เวลาใครชี้ในนะครับดาบไม้นะฮะเลี้ยงค้าก่อนนะฮะว่าเขาเดินยังไงดูวิธีเดินแบบนี้ห้า

เมื่อเด็กๆถึกโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จะได้พบเจอทางเลือกของชีวิตพวกเขาจะนึกถึงใบหน้าของอาจารย์และจะเลือกทางที่ถูกต้องฮิโร

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรที่ก่อนห้อง

0: ไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกาครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับซึ่งจะออกอากาศทางวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีนะครับและทาง Facebook Fanpage สรานรมเรดิโอนะครับซึ่งสามารถติดตามได้ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
1: มารีน่ามัสยาศิริมาตยนันค่ะ
2: แทมมี่สุภานทิศิรินวงค่ะ
0: เรา3คนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับช่วงแรกนะครับมีอะไรมาฝากแฟนๆครับวันนี
1: ้ก็เหมือนพี่ชอนเล่าให้มารีน่าฟังอยู่วันก่อนว่ามันมีวันอะไรพิเศษ
0: ใช่ก็คือเมื่อวันอังคารที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีใครทราบบ้างครับว่าเป็นวันอะไร
2: วันอะไรคะพี่ชอน
0: เป็นวันความสุขสากลครับ
2: อ๋อ
0: นะครับเริ่มต้นกันด้วยความสุขเลยเห็นไหมเอาความสุขมาฝากแฟนๆรายการนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็บอกว่าเมื่อวันที่20เนี่ยครับเป็นมีนาคมเนี่ยเป็นวันความสุขสากลของโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันสามารถสร้างได้ทุกวันนะครับโดยการที่ว่าคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆชีวิตเราก็จะดีตามไปด้วยนะครับเหมือนที่พวกเราคิดจะหาสาระดีๆมาฝากแฟนๆรายการใช่ไหมครับโอเค
1: แต่ก็เหมือนกับจะมีข่าวไม่ดีในแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมคะวันก่อนเหมือนแทมมี่เล่าให้มารีน่าฟังเหมือนกัน
2: ใช่เมื่อวันที
0: ่เป็นข่าวอะไรครับเนี่ย
2: เป็นข่าวที่น่าเศร้ามากเลยค่ะ ข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่19มีนาคมนะคะเป็นข่าวที่สะเทือนใจคนทั้งโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บข่าว BBC Al Jazeera หรือ News 24นะคะเขาก็ได้มีข่าวนี้ปรากฏบนเว็บไซต์ค่ะเกี่ยวกับไรโนเพสีขาวเพศผู้ได้เสียชีวิตลงแล้ว
0: ขาวเพศผู
1: ้มันเป็นสายพันธุ์ใช่ไหมคะสายพันธุ์หนึ่ง
2: สีขาว
0: ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของโลก
2: เป็นเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกค่ะได้
0: เสียชีวิตลงแล้วนะเศร้ามากเลย
2: ในวัย45ปี
1: อ๋อนี่ไงตามรูป
0: แฟนๆจะเห็นนะ
1: เขาชื่ออะไรอะคะทามี
2: เขาชื่อซูดาน
1: ตลกทำไมเขาถึงชื่อซูดานนะ
2: เพราะว่า

0: ขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ที่ดีในแอฟริกาค่ะใช่เขาก็เลยได้ชื่อว่าซูดานจะได้แบบเป็นสัญลักษณ์ว่ามาจากแอฟริกา
1: อ๋อแล้วที่แทมมี่บอกว่าเป็นเพศเป็นตัวไรโนเพศผู้ที่เสียชีวิตไปแต่ว่าเหมือนก็ยังมีเพศอื่นไหมคะ
0: มีเพศเมียอีก2ตัวค่ะแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามีแต่เพศเมียไม่มีเพศผู้อย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องพึ่งนักเทคนิคทางสัตวแพทย์นะในการผสมหลอดแก้วเพื่อที่จะไม่ทำให้สายพันธุ์นี้สูญพันธุ์นะคะ
2: ก็คืออาจจะมีการเก็บสารพันธุกรรมนะครับเพื่อที่จะหวังว่าถ้ามีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยให้มีการผสมเทียมได้ในอนาคตก็จะนำเชื้อของเจ้าซูดานเนี่ยซึ่งเป็นแรดเพศผู
1: ้
2: แรดขาวเนี่ยนะฮะตัวสุดท้ายเนี่ยซึ่งจากพวกเราไปแล้วเนี่ยมาผสมเทียมในอนาคตพวกเราก็ต้องคอยลุ้นกันนะฮะให้มีเจ้าซูดานน้อยเกิดขึ้นนะครับ
1: ใช่ค่ะจะได้ไม่จะได้สืบพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆเนาะไม่งั้นจะไม่มีอีกแล้ว
2: เราก็เศร้าเนาะเพราะมันเกิดในยุคของพวกเราพอดีไง
1: ใช่ใช่ใช่แล้วมันเป็นอะไรเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นบ่อยมากในยุคนี้ใช่ก็การแบบสัตว์เอ็นดิง
2: สัตว์ที่เริ่มสูญพันธุ์ไปทีละพันสองพัน
1: เอามาพูดเรื่อง positive กันไหมรู้สึกว่าจากแบบวันมีความสุขกลายเป็นข่าวที่เศร้ามากเลยเรามาพูดถึงซาฟารีกันดีกว่าตามที่พี่ชองพูดไว้เอาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเรื่องซาฟารีในแอฟริกานะครับว่าจะเอามาฝากแฟนๆรายการนะฮะ
1: อ่ะพี่ชอนเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะเคนยา
2: ใช่ครับดูแลเคนยาและก็แอฟริกาตะวันออก
1: ซึ่งฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นฝั่งที่ดังมากในด้านของการท่องเที่ยวซาฟารี
2: ใช่
1: ชอนมาเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมว่าไอ้ซาฟารีนี่มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรละ
2: คือจริงแล้วเนี่ยคำว่าซาฟารีจริงๆนะครับก็คือแปลว่าป่าขนาดใหญ่ที่สัตว์ป่าเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยสามารถจะเข้าไปดูหรือไปส่องสัตว์เหล่านั้นได้ในระหว่างที่ขับรถเข้าชมหรือที่เราเรียกว่าเกมไดรฟ
1: ์
2: ซึ่งในการขับรถเข้าชมในแต่ละครั้งหรือเกมไดรฟ์เนี่ยเราจะไม่สามารถดูได้เลยว่าวันนี้เราจะเจอสัตว์ประเภทไหนบ้างเราเจอกี่ชนิดจะต้องไปล่าเอาเอง
0: เพราะอย่างนี้ก็ต้องแรนดอมเอาเอง
2: ต้องแรนดอมต้องส่องต้องแบบไปคอยจ้องติดตามมันนะฮะนี่คือความสนุกตื่นเต้นของการท่องเที่ยวซาฟาร
1: ีเกมไดรฟ์ใช่ไหม
2: เป็นที่มาของคำว่าเกมไดรฟ
1: ์ก็เราในเนี่ยถ้าเราดูแผนที่ของแอฟริกาเราจะเห็นว่าซาฟารีส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในฝั่งที่พี่ชอนดูแลก็คือฝั่งตะวันออก
2: ส่วนใหญ่จะเป็นแอฟริกาตะวันออก
1: แล้วก็มีทางใต้
2: ทางใต้นิดนึง
1: แล้ววันนี้เรามาพูดถึง10อันดับแรกไหมที่คนแบบถ้าไปแอฟริกาจะต้องไปซาฟารี1ใน10นี้หรือว่าทุกที่ในลิสต์นี้แม่ทามี
0: ่ได้โอเคอันดับแรกนะคะเป็นที่น่าสนใจก็คืออุทยานบาวินดีอิมเพอร์ทับเบิลฟอเรสต์ค่ะซึ่งอยู่ในอูกันดาค่ะใช่เป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้มีทั้งภูเขาไฟแล้วก็ทุ่งหญ้ารวมไปถึงน้ำตกที่สวยงามด้วย
1: ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาภาพขึ้นมาให้ดูไหมก็จะเห็นว่ามันออกไปทางป่าแบบป่าดิบ
2: ป่าดงดิบ
1: ใช่
2: เขียวมากเลย
1: แล้วก็แบบจะดังเรื่องกอริลลาใช่ไหม
2: มีลิงกอริลลาด้วย
1: น่าสนใจ
2: ซึ่งจริงแล้วลิงกอริลลาเนี่ยจะมีที่2ประเทศก็คือที่ยูกันดากับรวันดานะครับ
1: เดี๋ยวรอนว่ามารีน่ามาฝาก
2: ใน
1: ลิสต์เหมือนกัน
2: เดี๋ยวมีอีก
1: ติดลิสต์ใช่ใช่ติดลิสต์แน่นอน
0: ต
1: ้
0: องรอฟัง
1: ใช่ก็ที่2เรามาพูดถึงอุทยานอีโทชาค่ะซึ่งอยู่ที่ประเทศนามิเบียซึ่งอีโทชานี่จะดังเพราะว่าจะมีช้างที่ตัวสูงที่สุดในโลก
2: อ๋ออยู่ที่นั่นเหรอคร
1: ับอยู่ที่อุทยานนี้ใช่ครับมันก็จะออกเป็นทางอุทยานออกแห้งๆนิดนึงจะไม่ค่อยเหมือนกับป่าของแทมมี่ก็จะมีพวกแรดดำที่ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เหมือนกันมีตัวชีต้าเขาเรียกอะไรอะพี่ชอง
2: เสือชีต้า
1: เสือชีต้าอ๋อโอเคแล้วก็จะมีเหมือนกับไม่ใช่ภูเขาไฟแต่จะมีแบบแลนด์สเคปที่ค่อนข้างเป็นหินนะคะจะคนละสไตล์กันตามนี้เลยค่ะ
2: ตามรูป
1: จะค
2: ่
1: อนข้างออกแห้งๆเป็นหินใช่ก็จะแตกต่างจากของแทมมี่นิดนึง
0: น่าสนใจเหมือนกัน
1: ใช่ก็น่าสนใจเท่ากันใช
2: ่แล้วที่3
0: ก็คือโชฟ National Park ค่ะในบอสวานาค่ะเป็นอุทยานที่มีความหลากหลายทางภูมิหลากหลายทาง
2: ภูมิประเทศ
0: แล้วก็แบบมีทรัพยากรที่ดีๆแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายค่ะ
2: น่าสนใจนะครับที่บอสวานาก็มี
0: อ
2: ันนี้จากรูปเหมือนกันนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่ง
0: เป็นรูปช้างก็มีช้างตัวใหญ่ๆน่าสนใจที่นี่
1: เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: แล้วแห่งที่4ครับ
1: แห่งที่4ก็อยู่ภายใต้ความดูแลของพี่ชอนนะคะคืออุทยานมาไซมาร่าค่ะ
2: มาไซมาร่านี่มีชื่อเสียงมากเลย
1: ดังมากมันดังมากเพราะว่าเราสามารถไป พบกับสัตว์ Big Five ของแอฟริกาได้ซึ่งในช่วงที่2ของรายการเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพูด
2: เกี่ย
1: ว
2: กับ
1: ใช่เดี๋ยวอุ๊ไว้ก่อนคือไม่น่าจะไม่พูดถึงละกันเอาเป็นว่ามาไซมาราเป็นที่ที่ดังจริงๆ
2: ที่หนึ่งที่คนไทยรู้จัก
1: ใช่ทั้งคนไทยคนทั่วโลกเลยพี่ชอนเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็มันมีสัตว์ Big Five ที่ในแอฟริกาถ้าไปต้องให้เจออ่ะอุ๊ไว้ก่อนลงไปคอยช่วงหน้าละกัน
2: แห่งที่5ครับ
0: แห่งที่วาร์กเนชั่นแนลพาร์คค่ะอยู่ที่ซิมบับเวค่ะ
2: ซิมบับเว
0: อันนี้ก็จะมีทะเลทรายที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเลคแหล่งน้ำแล้วก็ป่าที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเป็นอุทยานที่ดังมากของซิมบับเว
2: นี่ฮะแล้วแหล่งที่6ล่ะครับ
1: แหล่งที่6คือที่เซาท์แอฟริกาค่ะชื่อครูเกอร์
2: นี่ดังมากนี่ก็ดัง
1: ดังเหมือนกันใช่
2: ไม่แพ้เคนยานะคร
1: ับใช่จริงๆก็คือมันก็อยู่ในโซนคล้ายๆกันyou know ทาง
2: จะ
1: ติ ดใช่ทางใต้ติดอยู่ทางนั้นซึ่งเป็นอุทยานที่เก่าที่สุดของแอฟริกาแล้วเขาถือว่าเป็นอุทยานที่ถูกเขาเรียกเมนเทนที่ดีที่สุดwell maintained
2: ดูแลรักษาสภาพอย่างดี
1: ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะมันอยู่ในเซาท์แอฟริกาด้วยแล้วเขาค่อนข้าง give priority ในการดูแลอุทยานอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในอุทยานที่สามารถไปดู Big Five ได้เหมือนกันก็จะหาได้ง่าย
2: แล้วแหล่งที่7ล่ะครับ
0: แหล่งที่7ก็คือ Volcanoes National Park นะในรวันดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งป่าดิบชื้นค่ะแล้วก็มีภูเขาไฟหลายที่น่าสนใจค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากดูภูเขาไฟก็สามารถมาที่นี่ได
2: ้มี
0: แ
2: ล้วภูเขาไฟให้ดูด้วยอ๋อนี่ฮะลิงกอริลลาผ่านไปแล้วต่อไปแหล่งที่8
1: แหล่งที่8ของเราจะอยู่ที่แซมเบียค่ะก็จะออกมาทางใต้เหมือนกันมันจะชื่อว่าซัมเบสิภูเขาซัมเบสิในภาษาอังกฤษคือซัมเบสิแวลลี่ซึ่งจะไม่ค่อยดังเท่ากับแถวแทนซาเนียแถวเคนยามันก็จะเป็นที่ที่ค่อนข้างwild จริงๆจะอาจจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวเยอะคือไม่ได้แปลว่าเราจะไปขับในเคนยาแล้วเจอนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอุทยานมันใหญ่มากแต่ซัมเบสิจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ป๊อปปูล่าขนาดนั้นเลยจะรู้สึกถึงธรรมชาติจริงๆจะ wild มากแล้วคนที่ไปส่วนใหญ่จะไปดู bird life มากพอสมควรไปดูแบบนกไปดูพวกแบบสายพันธุ์ของนกต่าง
2: ๆ
1: จะเน้นไปทางนั้นมากกว่า
2: แต่ละที่ก็แตกต่างกันไป
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วแหล่งที่9ครับ
0: แหล่งที่9ก็คืออยู่ที่ทานซาเนียครับชื่อว่าเซเรนเกติเนชั่นแนลพาร์คค่ะ
2: ที่นี่ก็ดังมากครับ
0: มีขนาดใหญ่ถึง 250,000 ตารางไม้นะคะแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายที่ให้ชมได้ค่ะ
2: แห่งสุดท้ายแล้วครับมารีน่า
1: แห่งสุดท้ายเป็นที่ที่ดังมากพี่ชอนก็น่าจะรู้จักคือโกรงโกซาค่ะในการโกรงโกซา
2: ที่อยู่
1: ที่โมซัมบิกค่ะ
2: อ๋อโมซัมบิก
1: ก็โกรงโกซาจะไม่ได้ดังแค่ด้านซาฟารีบนพื้นดินจะเป็นเกาะแล้วก็เขาเรียกอะไรมารีนไลฟ์ด้วยเพราะว่าเขาบอกมันมีเกาะคอรัลไอแลนด์เยอะเกาะแบบปะการังแล้วเขาจะไปดูmarine life มากกว่าไปดู
2: สัตว์น้ำ
1: ใช่ไปดูสัตว์น้ำต้องขอโทษด้วยไปดูสัตว์น้ำมากกว่าไปดูสัตว์แบบที่ใช่ที่เราพูดถึงใน9ที่แรกซึ่งกรองโกซาเนี่ยก็เคยเป็นอุทยานที่ดังมากแล้วคนไปกันมากพอสมควรแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องสงครามในบริเวณนั้นนะคะที่ทำให้ทรัพยากรมันไม่อำนวยต่อนักท่องเที่ยวมันก็เป็นแบบพาร์คที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเป็นอุทยานใหม่อีกรอบนึงใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นมันน้องใหม่ที่สุดแต่ก็ดังเหมือนกันค่ะ
2: ทีนี้เนี่ยมีเกรดนิดนึงว่าคนไทยก่อนที่จะไปแอฟริกาเนี่ยก็ต้องฉีดยา
1: ใช่ใช่
2: อันนี้สำคัญนะครับ
1: ใช่พี่ชอนช่วยอธิบายขั้นตอนในการเตรียมตัวไปแอฟริกา
2: การเตรียมตัวไปแอฟริกาสั้นๆเลยนะครับหนึ่งเลยคือจะต้องฉีดยานะครับป้องกันโรคที่ควรจะต้องฉีดเลยก็คือมีป้องกันโรคไข้เหลืองนะครับแล้วก็ไข้กันหลังแอนนะครับ
1: แล้วอย่างเช่นถ้าเราจะไปเคนยาเนี่ยชาวไทยนี่ต้องเนื่องจากเคนยาเป็นที่ที่ป๊อปปูล่าที่สุดในการเข้าไป access ซาฟารีอย่างเงี้ยค่ะพี่ชอนแนะนำว่าการขอตัวลงตาขอวีซ่าอย่างนี้มันยากง่ายเท่าไหร่คะ
2: เดี๋ยวนี้สะดวกมากนะครับเพราะว่าคนไทยถ้าจะไปเคนยาก็สามารถขอวีซ่า on arrival นะครับได้ที่ท่าอากาศยานที่กรุงไนโรบีแล้วก็ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่นในเคนยาครับ
1: แล้ววีซ่า on arrival นี่มันเป็นยังไงอะคะพี่ชอน
2: ก็คือแค่เรายื่นพาสปอร์ตไปแล้วก็จำเนียมนะครับเมื่อเราไปถึงที่สนามบิน$50ก็เข้าประเทศได้เลย
1: ก็คือเขาอำนวยให้นักท่องเที่ยว
2: ใช่เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะก็ในช่วงที่2เนี่ยเราจะกลับมาพูดกันเกี่ยวกับโดยกับซาฟารีอีกรอบนึงเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์
2: เนา
1: ะแต่ช่วง
2: ที
1: ่
2: 2เนี่ยบอกเลยว่าวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์อยู่ที่เคนยามาเล่าให้กับแฟนๆรายการได้ ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วซาฟารีเนี่ยสนุกแล้วก็ไม่ได้น่ากลัว

0: างที่คิด
1: ใช่แล้วก็มาย
0: ังไงก็ต้องฝากแฟนๆติดตามกันช่วงที่2ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับสำหรับช่วงที่2นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์เดินทางในแอฟริกานะครับก็คือพี่อธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับก็ขอเรียกว่าพี่อ๋องแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเราอยากให้พี่อ๋องช่วยแนะนำตัวด้วยครับ
2: ได้ครับสวัสดีครับผมอธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการจากกรมยุโรปครับ
0: ครับช่วยเล่านิดนึงครับว่าทำไมพี่อ๋องถึงคุ้นเคยกับแอฟริกาเป็นพิเศษอะครับพี่
2: เพราะว่าได้ไปประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับเป็นเวลา4ปีด้วยกันนะครับก็คือจริงๆก็เพิ่งกลับมาเมื่อต้นปี
1: ครับยังสดๆร้อนๆมีเรื่องมาเล่าให้เยอะแยะเลย
2: มากเลย
0: วันนี้เลยมีอะไรมาฝากแฟนๆรายการเยอะเลยนะครับ
1: ใช่เนื่องจากอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงซาฟารีใช่ไหมคะพี่ชอน
0: ใช่คร
1: ับ จากที่เราพูดกันมาแล้วเรื่องช่วงแรกเราจะมาเน้นที่ที่พี่อ๋องเคยไปละกันว่าในระยะเวลา4ปีที่อยู่ที่เคนยาเนี่ยได้ไป explore ตรงไหนของแอฟริกาบ้างอ่ะจัดการเลยค่ะ
2: ครับก็ถ้าพูดถึงซาฟารีเนี่ยคำว่าซาฟารีเนี่ยภาษาสวาฮิลีเนี่ยก็คือการเดินทางการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเวลาเราบอกว่าเราไปซาฟารีเนี่ยสำหรับเราก็จะนึกถึงการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ National Park ต่างๆ
0: ครับ
2: ซึ่งส่วนใหญ่ที่พี่ประจำการอยู่ที่เคนยาเนี่ยก็ไป National Park ในประเทศเคนยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเขาก็จะมีทั้งจุดต่างๆของประเทศซึ่งแต่ละจุดก็จะมีภูมิประเทศมีสัตว์ที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยแตกต่างกันครับ
1: แล้วที่ได้ไปมาทั้งหมดกี่ประมาณกี่อุทยานนะคะ
2: โ
1: อ้แสดงว่าเยอะมาก
2: เพราะพอสมควรไม่เคยนับตัวเลขตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเคนยาเนี่ยอุทยานแห่งชาติที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือมาไซมาร่าน
0: ะครับที่พวกเราเคยได้ยินกันนะคร
1: ับ ใช่ใช่ค่ะ
2: มาไซมาร่าเนี่ยเขาก็จะเป็นอุทยานที่ไม่ถือว่าใหญ่ที่สุดแต่ว่าเขาก็จะมีความสวยงามธรรมชาติแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะมีตัวสัตว์ที่ชื่อว่าวิลด์บีสต์เนี่ยคอยข้ามแม่น้ำข้ามฝั่ง
1: เหมือนในรูปนี้ใช่ไหมคะเนี่ย
2: ใช่คร
0: ับ ที่เราเห็นแบบนี้นะครับ
2: ครับ
1: ว้าว
2: ซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะมีช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมทุกปีก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของมาไซมาร่า
0: เรียกว่าอะไรนะครับมีคำเฉพาะ
2: มันเรียกว่า migration
0: great migration ครับ
2: เพราะว่ามาไซมาร่าเนี่ยจริงๆมันมีชายแดนติดกับแทนซาเนียเซเรนเกติของแทนซาเนียเพราะนั้นพื้นที่เนี่ยมันจะใหญ่มากและในช่วงเวลากลางปีเนี่ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยพวกวีดอบีสเนี่ยมันก็จะอพยพจากแทนซาเนียข้ามฝั่งมาเคนยาแล้วก็โอ้โหจะมีเป็นล้านๆตัวเลยแล้วมันก็จะมีแม่น้ำมาล่าอย่างที่เห็นในรูปเมื่อกี้ครับ
0: ซึ่งในแม่น้ำก็จะมีจระเข้อยู่หรือเปล่าครับพี่อ๋อง
2: ใช่
1: แล้วเขาอยู่โคฮาบิตยังไงคะก็ข้ามเฉยๆ
2: ก็เป็นธรรมชาติของมันนะครับก็จะมีผู้ล่ากับผู้ถูกล่
0: า
2: เพราะว่าพอเขามีปริมาณมากขนาดนี้เนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยเขาก็ต้องข้ามแม่น้ำข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาระหว่างข้ามเนี่ยแน่นอนว่าเขาข้ามเพื่อไปหาอาหารแต่ในน้ำเนี่ยก็มีคนที่รอรับอาหารใช่นักล่าอยู่ในน้ำเหมือนกัน
1: Circle of life
0: แค่เกริ่นนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับตอนนี้อยากให้พี่อ๋องช่วยว่ารูปแบบการท่องเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าคนไทยอยากจะไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยจะต้องทำยังไงครับไปกับทัวร์หรือไปเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
2: อันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะครับตอนที่อยู่สถานทูตก็จะมีคนขอคำแนะนำเยอะมากว่าถ้าจะมาท่องเที่ยวต้องทำอะไรยังไงนะครับการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าเอาให้ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยพื้นที่เนี่ยก็คือไปกับทัวร์พอแม้กระทั่งคนที่อยู่ที่เคนยาเองเนี่ยก็ไปกับทัวร์ง่ายที่สุดนะครับการไปอุทยานแห่งชาติการไปซาฟารีเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าเข้าพักนะครับ
1: ก็เหมือนกับเมืองไทยใช่ไหมคะก็มีค่าเข้า
2: อุทยานแล้วก็นำรถไม่ว่าจะเป็นรถเช่ารถส่วนตัวเนี่ยเข้าไปชมสัตว์ที่อยู่ข้างใน
1: นำรถส่วนตัวเข้าไปได้เหรอคะ
2: ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นรถ4 wheel ที่สมบุกสมบันแล้วก็คนขับรถเนี่ยมีความชำนาญนะครับแต่ปกติเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเอารถของเราเข้าไปหรอกเพราะหนึ่งก็กลัวรถเราพังด้วยแล้วก็เราก็ไม่มีความรู้เรื่องทิศทางภายในที่
1: ใช่ใช่เพราะมันไม่ได้มีป้ายคอยบอกว่าไปทางนี้ไปดูสัตว์ตัวนี้ใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่สุ่มมาก
2: ใช่
0: คือเราจะไม่รู้เลยว่าในหนึ่งวันเนี้ยที่เราไปซาฟารีเนี่ยจะเจอสัตว์กี่ประเภทใช่ไหมครับ
2: ไม่รู้
1: เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่พี่อ๋องใช้ตอนไปที่เคนยาเนี่ยหนึ่งอุทยานนี้ใช้เวลานานไหมครับไปอยู่นานไหมอยู่กี่วันข้ามคืนอะไรยังไงคะ
2: จริงๆมันสามารถมันแล้วแต่ระยะทางนะครับแล้วก็

0: ขนาดของพื้นที่บางอุทยานเนี่ยก็สามารถใช้เวลา2วัน1คืนก็ได้แต่อย่างมาไซมาร่าเนี่ยมันพื้นที่ใหญ่ก็แนะนำว่าไปแล้วเนี่ยก็ควรอย่างน้อย3วัน2คืนนะครับแล้วก็ที่พักเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่พักที่อยู่ในอุทยานแล้วก็นอกอุทยานเวลาเราซื้อแพ็กเกจทัวร์เนี่ยมันก็จะรวมหมดเลยตั้งแต่ค่ารถเช่าค่าไกด์ไกด์ก็คือคนขับรถนั่นแหละแล้วก็ค่าที่พักรวมอาหารด้วย
1: ฟังดูหรูหรามากเลยค่าใช้จ่ายต้องสูงไหมคะอย่างนี้เนี่ย
2: สูงไหมครับพี
0: ่ก็ต้องยอมรับว่าการเที่ยวในแอฟริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งสำหรับคนไทยหลายๆท่านนะครับพอดูงบประมาณที่ต้องใช้ในการท่องเที่ยวในเคนยาเนี่ยก็จะตัดสินใจว่างบเท่านี้ไปเที่ยวยุโรปดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะถ้ารวมค่าเครื่องบินด้วยอะไรด้วยก็เป็นหลักแสนเหมือนกัน
1: เป็นหลักแสนว่ะแต่ก็คุ้มใช่ไหมคะประทับใจไหมเอ่ยตอน
0: คุ้มแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าตอนพี่ไปเนี่ยคือพี่ก็จะได้เรทของคนที่เป็นเรสซิเดนต์เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นก็จะไม่แพงเท่ากับนักท่องเที่ยวจากข้างนอกที่เข้ามานะครับ
1: ถึงได้เก็บหลายอุทยานใช่ไหมคะหลายที่มากเลย
0: มันเป็นโอกาสครับ
2: น่าสนใจมากเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: ท่านี้เนี่ยเข้าใจว่าการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปล่าหรือว่าการไปดูสัตว์ใช่ไหมครับท่านี้เนี่ยเวลาที่พี่ไปเนี่ยก็คือว่าได้พบกับสัตว์หลากหลายชนิดไหมครับแล้วก็ได้พบกับสัตว์ที่หายากหรือเปล่า
0: ก็แล้วแต่อุทยานด้วยนะครับแต่ละที่ก็จะมีสัตว์ที่หลากหลายแตกต่างกันแต่ว่าเวลาไปเคนยาเนี่ยก็จะพูดถึงบิ๊กไฟฟ์ไม่รู้น้องเคยได้ยินหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับบิ๊กไฟฟ์ก็จะมีไม่รู้ไล่ครบหรือเปล่านะครับมีสิงโตเสือดาวช้างแรดแล้วก็ควายป่า
2: ซึ่งพี่อ๋องเห็นครบเรียงครับ
0: อันนี้ครบ
1: ว้าว
2: ครบแล้ว
0: แต่ก็มันดวงด้วยเพราะว่าการไปดูสัตว์เนี่ยก็ถึงเรียกว่าเกมไดรฟ์นะครับมันก็คือเหมือนกันมันบอกไม่ได้หรอกว่าการออกรถไปครั้งนี้เราจะเจออะไรมากน้อยเท่าไหร่มันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า1รอบหรือเปล่าถึงจะเจอครบทุกตัว
1: โอ้แสดงว่าใน3วัน2คืนที่ไปอยู่นี่ไม่ได้แปลว่าจะได้เจอสัตว์ทุกตัวที่เราอยากเห็นเลยต้องไปล่าหามันเพื่อดูจริงๆ
0: ใช่เพราะว่าสัตว์เขาอยู่ตามธรรมชาติจริงๆมันไม่ใช่สวนสัตว์เปิดมันไม่ใช่ที่ที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าตรงไหนมันอยู่อะไรยังไงคือคนขับรถก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญส่วนตัวว่าเอ๊ะปกติฝูงนี้มักจะอยู่แถวไหนอะไรยังไงแล้วก็ขับไปดู
1: เขาก็ต้องสุ่มบริเวณที่มันอาจจะไปกินไป
0: เวลาไหนนอนเวลาไหนล่า
1: แสดงว่าเราต้องเลือกไกด์ที่เชี่ยวชาญมากๆเลยนะไม่ใช่ว่าเลือกไกด์ที่แบบเพิ่งไปทำปี2ปีอะไรอย่างนี้เลย
0: แต่ส่วนใหญ่เคนยาไกด์ของบริษัททัวร์ก็มีความเชี่ยวชาญและก็ให้ข้อมูลนอกจากขับรถเขาให้ข้อมูลด้านเรื่องชีววิทยาเรื่องสัตว์อุปนิสัยที่อยู่อาศัยอะไรได้หมดเลยครบ
1: แสดงว่าได้ข้อมูลมากด้วยนอกจากจะได้เห็นสัตว์
0: ใช่ถ้าคนที่ชอบเรื่องอย่างเงี้ย
2: ชอบเกี่ยวกับสัตว์
0: จะดีคร
1: ับ แต่ต้องเป็นคนใจเย็นไหมคะเพราะว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้เข้าไปถึงเจอเลยเราต้องขับไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องไปล่าหาอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะคือพี่หองต้องแบบใจเย็นมากไหมตอนไปทริปนี
0: ้แน่นอนก็คือเวลาเราไปมันก็ด้วยธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เร่งรีบเราก็เพลิดเพลินกับคือนอกจากสัตว์เนี่ยมันก็จะมีภูมิประเทศมีต้นไม้มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าสวยงามให้เราเอนจอยไประหว่างทาง
2: อย่างรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่พี่อ๋องถ่ายมาเองเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: อันนี้คือนกอะไรครับ
0: อันนี้ยูกันดาคราวด์เครนครับ
1: ก็จะเป็นพาร์ติคิลาร์
0: ก็จะเป็นแต่นกตัวนี้สวยมาก
2: สวยจริง
1: นะจากรูปก็สวยมากเลยค่ะ
0: นกประจำชาติของยูกันดาด้วยถ้าดูใน
1: อ๋อเพราะฉะนั้นนี่ถ่ายจากที่ไหนอะคะ
0: อันนี้ในเคนยาเขาก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในเคนยาเหมือนกัน
2: ท่านี้อยากให้พี่อ๋องแนะนำสิว่าถ้าคนไทยอยากจะไปซาฟารีเนี่ยฤดูกาลไหนที่เหมาะที่จะไป
1: สู่ที่เคนยาละกันเนาะ
0: ครับจริงๆก็มันไปเที่ยวได้ตลอดปีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะไปมาไซมาร่าเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปช่วงกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับเพราะจะเป็นช่วงที่วิวเดอะบีสต์มาเยอะแล้วก็จะมีการข้ามแม่น้ำไปใหม่ที่เล่าไปตอน
2: ช่วงที่สัตว์อพยพกันนั่นเองนะครับ
0: แต่คราวนี้ก็ต้องดูด้วยว่าช่วงไหนราคาตั๋วเครื่องบินอะไรยังไง
1: ก็คือก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงเนาะไปถึงเคนยาใช่ใช่มีข้อเหมือนมีข้อเสนอแนะให้กับคนไทยที่จะไปเหมือนกำลังจองตั๋วแล้วพร้อมไปแล้วกำลังจะไปแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงเวลาไปถึงเตรียมตัวยังไงเอ่ยประมาณนี้พอไปถึงแล้วอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับก็โอเคการเข้าไปในอุทยานเนี่ยข้อแรกก็คือเราต้องพึงระลึกไว้ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของเขา ของเขาก็คืออุทยานก็คือพื้นที่ปกคุ้มครองสัตว์ป่าเพราะนั้นเราจะต้องไม่ทำอะไรที่เป็นการรบกวนสัตว์ป่าก็พื้นฐานก็คือไม่ส่งเสียงดังไม่ให้อาหารเพราะว่าเขาหากินตามธรรมชาติไม่ลงจากรถเพราะว่าอย่าลืมว่านอกจากสัตว์สวยงามแล้วก็มีสัตว์ล่าเนื้อที่พร้อมจะทำร้ายเราเหมือนกันอันนี้คือพื้นฐานของการไปเที่ยว
1: อันนี้สำคัญมากเลยนะคะอันนี้สำคัญมากมาก
2: คือไม่ใช่ว่าจะเตรียมอาหารไปเพื่อยื่นให้กับสัตว์นี่อันนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาด
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดที่จะไปแล้วลงไปถ่ายรูปนี่มันไม่ใช่อ่ะมันคือ
2: ลงจากรถก็ไม่ได้
1: ใช่เราต้องไปรักธรรมชาติจริงๆไปชมจากไกลใช่ไหมคะ
0: ต้องมีความอดทนเพราะว่าห้องน้ำไม่ได้มีให้คุณเข้าทุกจุดเวลาหิวก็ต้องเตรียมขนม
1: ไปด้วย
0: ไม่มีร้านข้าง
1: ก็คือต้องเตรียมตัวไปเองหมดเลยต้องคือวันหนึ่งต้องมีน้ำขนมข้าวอะไรขึ้นไปกับตัว
0: ใช่ครับถ้าไปทั้งวันนะครับแต่ว่าถ้ากลับไปที่โรงแรมก็โอเค
1: แต่ความไกลอะค่ะระยะทางแบบถ้าเราออกไปแล้วครึ่งทางแล้วเราจะกลับมาเพื่อมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปอีกมัน
0: อันนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมรถเพราะว่าปกติก็ต้องเต็มพร้อมนะครับแล้วก็การชมสัตว์จริงๆก็คือจะเป็นช่วงเช้าไปเลยก็คือ6โมงอาจจะก่อน6โมงนิด
2: ๆแล้วก็ไปเช้า
0: ใช่เพราะว่าสัตว์ก็จะออกหากินตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาแล้วก็อาจจะออกอีกทีตอนเย็นที่สัตว์หากินตอน 5-6 โมง
1: อ๋อมันมีช่วงพีคทางของมันแล้วก็สามารถพักตรงกลางได้กลับมาที่โรงแรมอะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: เพราะว่าก
1: ลาง
2: วันสัตว์ก็พักเหมือนกัน
0: ร้อนด้วย
1: ก็แล้วเราได้ยินถึงข้อที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาไปซาฟารีแล้วข้อที่เราควรทำแน่นอนเวลาไปคืออะไรบ้างห้ามมิสเลยไปแล้วต้องทำแล้วจะประทับใจแน่นอนอะไรอย่าง
0: เงี้ยต้องเป็นคนช่างสังเกตถ้าคือบางทีคนไทยเคยเห็นหลายท่านที่ไปนะครับนั่งแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยหรือว่ารอให้คนขับรถบอกอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปเนี่ยมันจะมีมันจะเริ่มมีการแข่งขันว่านั่งด้วยกันแล้วใครเห็นก่อนเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ตามข้างทางครับแล้วก็สัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีใช่แล้วมันก็จะมีพฤติกรรมแต่ละครั้งไม่เหมือนกันมันจะมีแล้วถ้าคนชอบถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะดีมากก็ได้ไปฝึกฝนกัน
1: แสดงว่าพี่หยองนี่เป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะเพราะรูปสวยมากรูปสวยจริงๆเหมือนนัทจิโออะไรสวยจริงๆค่ะ
0: ขอบคุณครับก็ได้ไปฝึกพัฒนามาจากการไปเที่ยว
1: ไปเที่ยวในครั้งนี
0: ้ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณพี่หยองมากเลยนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับซาฟารีกับเราวันน
2: ี้ทำให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับซาฟารีเยอะขึ้นนะครับ
1: เดี๋ยวหนูจะกลับไปจองตัวเตรียมตัวไปดีกว่า
2: จะไปเหมือนกัน
1: ไปด้วยกันค่ะพี่ชอย
2: ไปด้วยกันนะครับเราอยากเชิญชวนแฟนๆก็ถ้าสนใจก็ไปเที่ยวซาฟารีกันนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็สถานทูตของเราที่ไนโรบีก็สามารถเป็นแบบที่กระจายข้อมูลได้สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างที่พี่หยองเขาบอกไว
0: ้
1: ก็ไม่ต้องกลัวว่าเป็นแอฟริกาแล้วอาจจะยากในการไปไม่มีคนช่วยที่เคนยา
2: ใช่ได้เพราะมีสถานทูตไทยที่ไนโรบีประเทศเคนยาดูแลอยู่นะครับ
1: ค่ะก็สำหรับอาทิตย์หน้าพี่ชอนว่าเราจะมานำเสนออะไรนะคะ
2: สำหรับอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบินแอฟริกาครับหลายๆท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็อาหารเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาแนะนำกันนะครับ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้
2: ต้องขอบค
1: ุ
2: ณ
1: มากเลย
2: ค่ะนะครับอธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับซาฟารีในเคนยานะครับกับแฟนๆรายการของเรา
1: ค่ะมาส่วนนี
2: ้สำหรับวันนี้
1: ไปก่อนไหมคะ
2: เรา3คนใช่ไหมครับก็ลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
1: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับและสำหรับวันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าเห็นเดฟมาในรูปแบบใหม่มากลางคืนบ้างนะครับเดฟว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวกรุงเทพในยามค่ำคืนบ้างดีกว่าครับกรุงเทพของเรานะครับก็มีสถานที่เที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีให้เที่ยวทุกเวลาเลยครับรับรองวันนี้สนุกแน่มาเจอกันเลยครับ
1: จากการจัดอันดับ World's Best Award ปี2010ของนิตยสาร Travel and Leisure กรุงเทพได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับ1ในประเภทเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกรองลงมานะครับคือเมืองเชียงใหม่และฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีผลคะแนนมาจากการโหวตออนไลน์ในเว็บไซต์ของนิตยสารโดยพิจารณาจากสถานที่ทัศนียภาพความสวยงามและร่มรื่นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอาหารแหล่งช้อปปิ้งความเป็นมิตรของผู้คนและความคุ้มค่าของเงินผมเดาว่านะครับที่ของไทยคะแนนนำเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยแหละครับ

0: ทพในยามค่ำคืนมันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับแล้วตอนนี้เรามาเริ่มกันที่เรียกว่าศูนย์กลางวัยรุ่นวัยทีนดีกว่านะครับที่สยามสแควร์เราเปลี่ยนบรรยากาศมาใช้ชีวิตแบบช้าลงเราก็เห็นเสน่ห์ของกรุงเทพได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันต่างๆทั้งที่เราเป็นคนกรุงเทพแท้ๆเนี่ยเราเพิ่งจะเห็นความงามของมัน
1: ฝันตอนคืนความคิดถึงตัวของผมคือกล้านะครับกลัวบ้านนะครับพวกโจรอะไรเงี้ย
2: ไม่อะค่ะไม่เคยค
3: ิดดึกๆเลยนะครับรถน้อยๆก็กล้าครับรถกำลังเยอะๆไม่เอาครับ
4: ก็ส่วนหนึ่งหนูรู้สึกว่ามันอันตรายนะเขาขี่มืดๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะมีพวกไฟแวบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ
5: จักรยานในตอนกลางคืนใช่ไหมครับมันก็เสี่ยงนะครับมันน่าจะมีทางจักรยานลอยฟ้านะครับสร้างเป็นเหนือฟุตบาทในถนนกรุงเทพเนี่ยเชื่อมต่อกันหมดนะฮะแล้วจักรยานสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็วิวมันก็สวย
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ไปไหนครับเนี่ย
7: เอาพี่ก็ปั่นเล่นแถวนี้แหละ
6: โอ้งั้นไปกับผมไหมครับ
7: เอาดีเลยเอ๊ะรถน้องปั่นคนเดียวเลยเหรอเนี่ย
6: ผมไปกับกลุ่มครับจามจุรีสแควร
7: ์จามจุรีสแควร์อ๋อเขาอยู่ตรงนี้เองดิ
6: ใช่ฮะรวมตัวกันที่ตึกจามจุรีสแควร์เนี่ยครับ
8: ทุ่มหนึ่งทุกวันศุกร์ครับ
7: เยี่ยมเลยถ้างั้น
9: พี่ขอไปด้วย
6: ได้เลยครับพี่ได้ครับไป
7: แล้วบ้านเราอยู่แถวไหน
6: อยู่สาย3ครับ
7: สายพุทธมณฑล
6: ใช่
7: แล้วปั่นมาถึงนี่เลยเหรอ
6: ใช
7: ่โอ้โห
6: ปั่นมาทำงานทุกวันอยู่ละ
7: อ๋อเหรอทำงานแถวนี้
6: มารวมกลุ่มอยู่ตรงนี้ก็ปั่นมา
7: จามจุรีสแควร์คือกลุ่มจักรยานจามจุรี
6: ใช่ไหม
7: อ๋อ
10: สวัสดีครับ
11: สว
10: ั
11: สดีครับวันนี้ไม่มาช้าจังครับ
10: พอดีพาสมาร์ทชิปใหม่มาปั่นด้วยครับ
11: ชื่ออะไรครับ
7: พอดีน้องก็ไปเก็บผมมาข้างทางนะครับผมเจฟฟรีย์นะครับสวัสดีครับกลุ่มนี้เรียกว่าอะไรยังไงฮะ
11: กลุ่มจามจุรีสแควร์ค่ะ
7: กลุ่มจามจุรีสแควร์
11: ใช่แบบเราปั่นกัน3คนก่อนแล้วก็เราตั้งใจว่าเราจะฝึกคนให้ปั่นจักรยานไปทำงานได้ปั่นใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยค่ะ
7: แล้วตอนนี้ก็เลยมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
11: ใช่ค่ะ
7: นี่เจอกันยังไงบ้างครับเนี่ย
11: ก็เจอกันทุกวันศุกร์ค่ะ
7: ทำไมต้องวันศุกร์ครับ
11: เพราะว่าวันศุกร์มันเป็นวันสุดสัปดาห์เราทำงานเสร็จเครียดๆมาปั่นจักรยานดีกว่าปั่นจนดึกๆก็ได้ทุกวันเสาร์เราไม่ต้องไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
7: แล้วนัดรวมตัวกันอย่างไรครับทำอะไรกันบ้างครับ
11: ปั่นออกกำลังกายปั่นเหมือนหาเส้นทางใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะ
7: ครับผม
11: เราก็จะมีทำกิจกรรมบ้างอาจจะไปร่วมกับทางสมาคมอะไรเงี้ยค่ะไปซ่อมจักรยานให้น้องแล้วก็เอาไปบริจาคที่ต่างจังหวัดก็มีวันที่น้ำท่วมกันแล้วก็ปั่นจักรยานไปแพ็คถุงที่ทางช่องสถานีอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องคนตาบอดอยากจะปั่นจักรยานเราก็ไปช่วยนำทางเหมือนก็เป็นจักรยานแทนเดม2ชั้นเงี้ยค่ะแล้วก็เราปั่นอยู่ข้างหน้าเขาปั่นอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: แล้วมาปั่นจักรยานได้ไงครับเนี่ย
11: ที่จริงแล้วมันปั่นแค่วันอาทิตย์วันเดียวกับชมรมมันไม่พอมันรู้สึกอยากตลอดเวลาก็เลยแบบปั่นวันศุกร์อีกวันนึงแล้วกันอะไรเงี้ยพอกลับบ้านก็แย่งดูทีวีอีกอะไรเงี้ยโอ้ปั่นจักรยานดีกว่า
7: เลยหาอะไรทำข้างนอก
11: ใช่ข้างบนก็จะดูละครข้างล่างก็จะดูการ์ตูนโอ้เราอยากดูเรื่องอื่นก็ดูไม่ได้ละ
7: เศร้าจริงๆเลยครับแล้วคนอื่นนะครับ
12: ของผมก็ดีของคือว่าแถวบ้านไม่มีใครครบแล้วครับ
7: เต้าสูดทางจะเครียดแล้วจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรครับ
12: อ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้ครับแล้วก็ขี่จักรยานคนเดียวมันไม่ค่อยปลอดภัยครับขี่เยอะๆพวกมากลากไป
13: อยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตนะครับแต่ก่อนเป็นนักดื่มเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าดื่มมากไปมันก็ไม่ดีก็เลยหันกลับมาขี่จักรยานดีกว่า
7: จากนักดื่มเป็นนักปั่นแล้วตอนนี้
14: ดีมากครับ
15: สาเหตุที่ปั่นจักรยานตอนคือเพราะว่า1ไม่ร้อน2รถไม่ติด
16: ทำงานต้องทำงานโอกาสที่จะขี่ก็คือช่วงกลางคืนดึกหน่อยรถก็น้อยได้บรรยากาศตรงนั้นกว่า
17: ร้านจักรยานแบบแนวแบบปั่นเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยส่วนมากเปิดกลางคืน
7: เสน่ห์ของกลางคืนนะครับมีอะไรไหมครับ
12: ร้านอาหารเด็ดบางร้านนะครับเขาเปิดแต่กลางคืนนะครับแล้วอย่างนั้นคืออย่างน้องก็เย็นสบายกว่าไม่ต้องไปหาที่จอดรถร้อนๆนี่คือจอดปุ๊บหน้าร้านเลย
7: ถูกต้องเลยครับหาที่จอดเป็นเรื่องแบบว่าโอ้โหโซแซดมากเลยครับ

0: กรุงเทพ
1: การปั่นกลางคืนเนี่ยต้องมีเทคนิคยังไงอุปกรณ์อะไรต้องเป็นพิเศษไหมฮะ
2: สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดนะครับในการปั่นกลางคืนอย่างแรกเลยก็คือนอกจากอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคือไฟซึ่งก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับทั้งไฟหน้าไฟท้าย
1: เห็นไหมฮะนี่มี

0: ความมืดมันก็จะเป็นเหมือนไฟฉายครับเปิดมันก็จะมีความสว่างพอสมควร
1: ก็คือไฟเนี่ยสำคัญคือเอาไว้2ทางด้วยแล้วก็เอาไว้เรียกว่าเตือนผู้คนรอบข้างว่าให้เรามาแล้วนะเพราะรถเราเงียบ
2: คร
1: ับ เอาแล้วรถเงียบๆอย่างนี้ทำไงฮะ
0: กระดิ่งครับ
1: ครับผม
0: ดีด
1: อ๋อก็คือ
0: รู้ว่าโอเคเรากำลังมานะมีข้างหลังมีรถจักรยานนะอย่าเพิ่งออกมาหน้าอะไรเงี้ยครับ
1: ครับผมก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีไฟหน้าไฟท้ายให้คนเห็นเราได้ชัดใช่มั้ยฮะ
2: ก็เลือกสีให้ถูกนะเห็นบางคนเอาไฟแดงไปติดข้างหน้าเอาไฟขาวไปติดข้างหลังจริงๆแล้วข้างหลังควรจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ข้างหน้าควรจะเป็นสีขาวค่ะ
1: ครับผมเห็นแว๊บๆนั่นพี่คนนึงเขาแขวนอะไรฮะจะทามหรือเปล่าครับ
2: นกหวีดค่ะพอดีว่าเขาจะเป็นคนนำทริปเขาก็เลยจะมีนกหวีดให้สัญญาณอธิบายนกหวีดหน่อยสิว่า
1: อ๋อนี่สวัสดีครับหลวงพ่อโอ้โหวัดไหนนี่ครับหลวงพ่อเนี่ย
3: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพ่อให้มาอีกทีนึง
1: โอ้เป็นทำไมต้องใช้นกหวีดครับ
3: คือบางครั้งเนี่ยกระดิ่งนะครับเสียงมันสู้เครื่องยนต์รถไม่ไหวนกหวีดนี่คือผมก็เรียนแบบจากจราจรแหละครับมันได้ยินชัดดี
1: โอ้โหดีนะครับ
2: พร้อมยังเลยไปกันแล้วยัง
1: ขึ้นรถเลยดีกว่า
2: ไป
4: ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนสิ่งสำคัญที่สุดในการปั่นจักรยานก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนี่แหละครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับการปั่นจักรยานตอนกลางคืนคือไฟส่วนใหญ่นะครับคนที่ใช้จักรยานจะติดไฟหน้าเป็นสีขาวและไฟหลังเป็นสีแดงเปิดกระพริบเพื่อให้รถอื่นๆเห็นได้ง่ายใส่เสื้อสีอ่อนๆก็ดีนะครับและเพื่อความปลอดภัยนะครับจะมีแถบสะท้อนแสงตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เสื้อหรือว่าหมวกก็ดีนะครับตำแหน่งติดไฟเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะบางทีไฟหลังเราชอบติดใต้เบาะพอไปนั่งแล้วเสื้อเราอาจจะตกลงมาบังก็ลองปรับดูให้เหมาะสมนะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับ

0: ติแล้วของกลุ่มเราก็คือสโลแกนคือปั่นเพื่อมวลมนุษยชาติ
1: ปั่นเพื่อมวลมนุษยชาติ
0: ใช่ค่ะก็เลยว่า
1: ที่เขาทาเคชิ
0: ใช่ค่ะก็เลยว่าจะต้องทำงานหนึ่งอย่างตอนนี้พวกเราทำอันนึงก็คือเป็นองค์การกรุงเทพเมืองจักรยานค่ะ
2: ครับผม
0: รวบรวมปัญหาเรื่องฝาท่อที่เป็นแนวตั้งที่มีปัญหากับล้อจักรยานเพื่อถ่ายรูปแล้วก็เก็บข้อมูลอัพขึ้น Facebook ให้เพื่อนๆรู้ว่าเส้นทางที่เราปั่นเนี่ยมีปัญหานะให้เขาระวังอะไรเงี้ยค่ะ
1: สำหรับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะถ่ายรูปฝาท่อหรือว่าสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นอันตรายกับจักรยาน
0: ใช่ไหม
1: ฮะแล้วก็โพสต์ลง
0: กรุงเทพเมืองจักรยาน
1: Facebook กรุงเทพเมืองจักรยาน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยนะครับโอเครับภารกิจครับ
0: ค่ะ
1: ไปกันเลย
0: ค่ะ

0: อันนี้มีผลมากเลยครับพอระบายน้ำที่แบบว่าวางตามยาวไม่ได้วางตามขวางนะบางทีเขาวางท่อปิดใหม่ๆเนี่ยเขาไปวางตามยาวถ้าเกิดล้อยางเล็กๆเนี่ยลงไปก็คือตีลังกาเลยคร
1: ับ เวลาคนหน้าเจอครับก็ต้องชี้บอกข้างหลังข้างหลังเขาจะหลบทาง
2: แสงไฟสองถนนเนี่ยบางจุดบางผิวบางพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอตกหลุมบนผิวจราจรอย่างเงี้ยครับจะ

0: มืดมากเลยทำไมไม่เปิดไฟอะครับมืดจังเลยมืดมากเลยครับ
1: มืดมากเลยค่ะเหมือนเส้นทางจักรยานผีสิง
2: นะใช่เลยครับเส้นทางนี้นี่เป็นทางที่ดีมากเลยนะผมว่าแต่ว่าถ้ามากลางคืนเนี่ยต้องมาหลายคนหน่อยเนาะ
1: ใช่ค่ะคือมันช่วยลัดระยะทางได้เยอะนะคะถ้าก่อนยังเคยทำงานอโศกแล้วจะกลับบ้านหัวลำโพงใช่ใช้เส้นทางนี้มันก็หลบเลี่ยงรถได้เยอะเลยแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้แบบไม่กล้าขึ้นมาเลยอะค่ะที่จริงมันยังชอบนะรู้สึกว่าเฮ้ยเส้นทางอย่างเงี้ยแบบสวยดีเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้เปิดให้เราใช้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะ

นี่เลนจักรยานมีของขายด้วย

0: เป็นไงครับสมาชิกใหม
1: ่ผมเยี่ยมค่ะเป็นทริปเป็นคืนที่ปั่นไกลที่สุดเท่าที่เคยปั่นมา
0: ปกติแล้วยังไม่ค่อยไกลเท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงตอนนี้รู้สึกไงครับ
2: ก็หิวมาก
1: หิว
0: รู้สึกหิวแล้วครับ
1: งานเยอะมากค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะถึงละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวหาอะไรกินดีกว่าเนาะ

0: แล้วตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเสร็จสิ้นภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะหาอะไรอร่อยๆกินสักหน่อยแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสำย่านนะครับหิวมากกินข้าวดีกว่า
1: ค่ะระหว่างที่รออาหารกันวันนี้เรามาสรุปทริปดูว่าเจออะไรกันมาบ้างลองให้เจฟฟี่กับน้องออมลองเล่าดูว่าเจออะไรมาบ้างน้องออมก่อนก็ได้ค่ะ
2: ก็เจอท่อเยอะมากพอสมควรนะคะก็บางตำแหน่งเนี่ยไฟที่เริ่มมีหลอดไฟนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันมีไฟออกมาค่ะก็ไอ้เรื่องของท่อเนี่ยคือถ้าเกิดปัดกลางวันมันก็อันตรายอยู่แล้วนะคะแต่กลางคืนแล้วยิ่งไม่มีไฟอีกยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่คืนนี้อาจจะเป็นอุปสรรคแต่ในลักษณะอย่างอื่นของการปฏิบัติตนกลางคืนนะคะก็เป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งคือได้เห็นวิวในตอนกลางคืนซึ่งอาจจะต่างกับตอนกลางวันเลยทีเดียว
0: อย่างที่บอกครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาพถนนที่อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะมีหลายจุดหลายที่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจักรยานอาจจะต้องเบี่ยงเข้ามาในตัวถนนค่อนข้างเยอะผมรู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเหนียวแน่นกันแล้วก็ให้สัญญาณกันได้ดีนะฮะ
1: สิ่งที่แนนเจอมาเนี่ยลองนับดูจากแค่ว่าลานจามไปจนถึงหัวมุมสวนลุมค่ะถนนแยกวิทยุประมาณ20ฝาท่อได้ที่เป็นแนวตั้งแล้วปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องทางขึ้นจักรยานค่ะรู้สึกว่าน้องออมต้องแบกเป้ที่มีโน้ตบุ๊กแล้วก็เข็นจักรยานขึ้นซึ่งมันโหดร้ายมากเลยค่ะมันชันมากสำหรับผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่าคราวหน้าเขาเกิดอยากจะทำทางจักรยานลอยฟ้าอีกอยากแบบว่าให้นึกถึงผู้หญิงที่จะต้องเข็นจักรยานขึ้นไปบ้างเนี้ยค่ะ
0: รู้สึกยังไงครับตอนขึ้นทางจักรยานลอยฟ้าม
3: ืดครับ
4: มืดมันน่ากลัวนะถ้าให้ผู้ชายแมนๆอย่างเราปั่นคนเดียวกลางคืนไปไหมไม่กล้าเลยนะผมก็ไม่กล้าครับปั่นคนเดียวกลางคืน
1: ค่ะปกติแล้วที่เวลาเราสำรวจเส้นทางค่ะเราก็จะพกกล้องไปตัวหนึ่งแล้วเราก็จะจอดถ่ายอยู่เรื่อยเวลาเจออุปสรรคปัญหาต่างๆว่ามีอะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วอันไหนที่มันพอจะเป็นไปได้นั่นก็จะส่งไปที่กทม.เลยเพราะตอนนี้กทม.มีสาย1555อยู่ค่ะก็โทรไปแจ้งเลยอย่างก่อนหน้าก็เป็นทางจักรยานด้านหลังที่เราเห็นนะคะว่าตอนนี้กลายเป็นร้านขายของไปแล้วแต่ก่อนหน้ามันจะเป็นสายไฟพาดอยู่บนฟืนแล้วก็เปลี่ยนให้เขาแจ้งให้เขาบอกว่าเนี่ยมันมีสายไฟเป็นกล่องเลยพาดอยู่บนพื้นเราปั่นไม่ได้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเขาก็มาเปลี่ยนใหม่มาเป็นพาดอยู่ด้านบนแทนเสร็จแล้วมันเริ่มกว้างคนนี้ของก็เลยมาขายเป็นตลาดนัดไปแล้วค่ะ
0: อ๋อที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ของมาลงเยอะ
1: ใช่
0: เคยได้คุยกับทางกทม.เรื่องเส้นทางจักรยานเรื่องของไฟถนนไหมฮะ
1: ตอนแรกที่เราไปเรายังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องไฟค่ะเราเจอปัญหาเรื่องว่าสิ่งกีดขวางบนถนนกับฝาท่ออะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งขวางเขาพอจะช่วยได้แต่ฝาท่อเขาบอกว่าเขาไม่มีงบประมาณจะเปลี่ยนฝาท่อทั้งกทม.ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแค่พวกเราสามารถช่วยกันทำให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่ได้ก็อย่างใครที่เดินอยู่ตามแถวบ้านเงี้ยค่ะก็สามารถแนะนำเส้นทางที่เราเดินประจำหรือใช้อยู่ประจำที่ว่าไม่ต้องใช้ถนนใหญ่ค่ะแจ้งเข้ามาในกรุงเทพเมืองจักรยานก็ได้ค่ะก็คือว่าเราก็สามารถใช้เส้นทางนี้ค่ะเชื่อมต่อกันแต่ละชุมชนต่อๆกันก็กลายเป็นเส้นทางจักรยานในชุมชนเราก็กลายเป็นเส้นทางจักรยานที่เป็นรูทใหญ่ๆขึ้นมาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้ถนนใหญ่ได้เลยเงี้ยค่ะ
2: ที่อยากจะเชิญชวนอีกอย่างนะคะถ้าเหมือนหน้าบ้านของถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นนักปั่นจักรยานนะคะแบบเป็นคนเดินเท้าธรรมดาหากเจอเหมือนฝาท่อตรงไหนมันพังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เชิญชวนกันให้แจ้งเข้ามาทางกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าบางอย่างสิ่งที่เรามองข้ามเนี่ยถ้าเกิดเราแก้ไขเงี้ยมันอาจจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุในทางนึงนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะ
5: ครับก็อยากให้ทุกคนหันมาปั่นจักรยานกันเยอะๆนะครับคิดว่าการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นการออกกำลังกายแล้วกันใครที่ไปซื้อของปากซอยเงี้ยระยะทางไม่ไกลมากเท่าไหร่ก็หันมาปั่นจักรยานได้หรือว่าใครที่ทำงานจนไม่มีเวลาออกกำลังกายเงี้ยตอนเช้าเราปั่นจักรยานไปทำงานตอนเย็นเราปั่นกลับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายในตัวได้ครับ
6: เราได้เวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราสูญเสียไปเปล่าประโยชน์กับท้องถนนเนี่ยคุณมาปั่นจักรยานดีกว่าระยะเวลาที่เราใช้งานบนท้องถนนเสียเปล่าเพราะการนั่งเฉย เราอยู่บนจักรยานเนี่ยเราสามารถเพิ่มเวลาของเราได้มากขึ้นคุณไม่สามารถจะอ้างว่าคุณไม่มีเวลาครับถ้าปั่นจักรยานคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแน่นอน
3: อยากให้คนที่ใช้รถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กแล้วก็มอเตอร์ไซค์ให้ความเอื้อเฟื้อกับจักรยานให้เห็นว่าจักรยานเนี่ยสามารถใช้บนท้องถนนได้จริง
7: ได้เยอะเลยคือได้เพื่อนเราไม่รู้หรอกว่าคันข้างๆเราเนี่ยที่ปั่นกับเราเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรแต่น้อยเรามองหน้ากันแล้วก็เอ้ยเพื่อนกันปั่นจักรยานเหมือนกันใช่ไหมเจฟ
8: ครับ
7: ครับก็รู้สึกว่ามีเพื่อนเยอะขึ้นครับจากการปั่นจักรยานอาชีพอะไรก็มาปั่นกันได้นะครับ
9: เขาบอกว่าคนปั่นจักรยานเยอะแล้วผอมจริงไหม
7: จริงหรือไม่จริง
9: ไม่จริงเลย
7: จริง
9: ยิ่งปั่นยิ่งกินมันถือว่า
1: อร่อยค
9: ่
1: ะ
9: คร
0: ับ ก็ต้องขอคุณทางกลุ่มจามจุรีสแควร์มากเลยนะครับที่วันนี้พาเจฟฟรีย์ไปทริปที่ต่างๆแล้วก็พาไปดูเรียกว่าอีกมุมมองหนึ่งของกรุงเทพมหานครในยามค่ำคืนที่คิดว่างดงามมากเลยครับ
1: ค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะก็อยากฝากหนึ่งว่าส่วนเจฟฟรีย์แล้วก็เพื่อนๆทางบ้านอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากปั่นจักรยานอยากเริ่มต้นหัดปั่นจักรยานก็มาเจอกันได้ทุกวันศุกร์ลานจามจุรีสแควร์หนึ่งทุ่มค่ะ
0: ได้เลยถ้างั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับแล้วเราก็กลับบ้านดีกว่า
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบายครับ

การปั่นจักรยานตอนกลางคืนเนี่ยคนละอารมณ์กับการปั่นจักรยานตอนกลางวันเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนมลพิษไม่เยอะแล้วก็ได้เห็นกรุงเทพในอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับวันนี้ทำให้ผมคิดว่าการกลับบ้านในคืนวันศุกร์อาจจะไม่ใช่เรื่องแสนสาหัสอีกต่อไปถ้าเราหันมาใช้จักรยานกันดีไม่น้อยนะครับBicycle Diary สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมาร์ค กูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

และเวลา 18:30 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชองโกรธบวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาททวีอักษร3ตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมาริโกบวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:29 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.จังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2568-2569ปลูกขันกอขอ99วิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสมเด็จพันธุ์ข้าวนครนายกนอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันลูกผสมกอบกอใส่นาด2เป็นพืชหลังนาน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวาย306ฝักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอ99จำนวน 1,000 กิโลกรัมกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหุ่งตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10รายผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายทั้งจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อกรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบขุดลอกแก้มลิงบัดพระฉาย2ความจุกว่า 125,000 ลูกบาศก์เมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนไม้ผลภาคใต้และสระเก็บน้ำสระช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อให้การส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจปร.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม2569มีผลผลิตจากโครงการสวนไม้ผลภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันกบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุดมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้สารชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์กอขอ113วิธีหว่านน้ำตมสำหรับข้าวพันธุ์กอขอ113เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไหม้ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กบกสุพรรณบุรี1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมการทำนายวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทน

อย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ4ปคือปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทนร้อยละ70ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายและแปลงสภาพฟางและต่อสั่งด้วยวิธีการไถกลบแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของจังหวัดนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์แปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข.113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม 5,000 ตัวเลี้ยงในแปลงนาสาธิตได้พ่อแม่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยนำไปเพาะด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ได้ลูกปลามากกว่า2ล้านตัวนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อไปความร่วมมือของทุกหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจังหวัดนครนายกเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชกรุงเทพมหานครรวม8รูป

การเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทางที่จังหวัดเพชรบุรีได้แก่โรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอบ้านแหลมโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์อำเภอบ้านลาดการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ครูห้องเรียนต้นทางได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนวัดเกาะแก้วเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน67คนโดยจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ครบทุกวิชาซึ่งผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์เปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน62คนและใช้ DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีครูประจำการครบชั้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มสยามกลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดไส้ใต้วัดพัทรสิทธารามวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัชราคอลเลกทีฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครพนมประกอบด้วยวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายคำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคงคารามมาพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนนงนุชพัทยาชนบุรีและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนมัชราวุฒิวิทยาลัยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมที่ดินการเคหะแห่งชาติบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนราชินิกุลบุญนาคราชสกุลสฤทธิ์วงศ์และบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม 2,569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้ณบ้านเลขที่12หมู่9ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและณบ้านเลขที่86หมู่4ตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารศิรวิทย์พินโยสุขสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ซ้ำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: น้องสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
5: ไป

ของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าต้องเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นของพันธเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันธเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว้
1: I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบาเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับที่น่าสนใจบางอย่างนะครับเดี๋ยวจะพานักเรียนเราเนี่ยไปรู้จักกับสิ่งหนึ่งครับก็คือเราเรียกสิ่งนั้นคุ้นหูกันมากเลยเนาะคือคำว่าเทคโนโลยีครับคำถามแรกเลยครับเทคโนโลยีคืออะไรครับยกตัวอย่างก็ได้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนคิดใช้อยู่ทุกวันนี้ครับที่เป็นเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง
2: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท์มือถือมีอะไรครับ
2: คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: คอมพิวเตอร์ดีมากครับนักเรียนเคยได้ยินเรื่องของสมาร์ทฟาร์มไหมครับเป็นฟาร์มนะครับหรือเป็นการเกษตรบางอย่างเนาะที่มีความอัจฉริยะของเขาเนาะอย่างเช่นครับการเลี้ยงไก่เนาะมันจะอาจจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมินะครับให้มันมีความพอเหมาะนะเราก็สามารถที่จะควบคุมหลอดไฟนะครับการทำงานของอุณหภูมิเนี่ยให้มันมีความพอเหมาะได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหรือเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนมีแขกมาที่บ้านครับครูขออนุญาตเปิดประตูบ้านก่อนนะครับปึ๊บประตูบ้านครูเปิดแล้วครับครูสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของครูเนี่ยผ่านอะไรได้ครับโทรศัพท์มือถือนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า IoT เดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะครับหลังจากที่เรียนได้ฟังมาแล้วเนาะเราจะเห็นนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกของเรานะครับเดี๋ยวในเนื้อหาต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้ครับว่าถ้าเราต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาครับเราจะมีกระบวนการทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนทุกคนได้รับเอกสารแล้วใช่ไหมครับเป็นใบงานเนาะในเรื่องของบอร์ด IPSC Wi-Fi นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนครับลองเปิดศึกษาครับเกี่ยวข้องกับ IPSC Wi-Fi เนี่ยนะครับศึกษารู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์นิดหนึ่งนะครับว่า IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีคุณสมบัตินะครับหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลานะครับลองศึกษาเริ่มได้ครับ

ถูกไหมครับและส่วนที่2พูดถึงองค์ประกอบของบอร์ดเลยครับ IPST Wi-Fi นะครับและส่วนสุดท้ายคือขั้นตอนการอะไรครับการติดตั้งโปรแกรม KB IDE นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณครูจะมานะครับสาธิตให้นักเรียนดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม KB IDE กันนะครับว่าโปรแกรมนี้มันมีกระบวนการแล้วมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาหรือเบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะครับค้นหาครับว่า KB นะครับ IDE นะครับนะครับเข้าลิงก์แรกเลยครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนักเรียนก็จะเจอคำว่า Ready to Download นะครับคลิกเข้าไปเลื่อนลงมาครับเราก็จะเจอกับตัวติดตั้งนะครับซึ่งตัวติดตั้งเนี่ยมีหลายตัวมากเลยเนาะแล้วทีนี้ครับเราจะเลือกอย่างไรนะครับนักเรียนก็ต้องดูครับว่าเราเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการแบบไหนนะครับถ้านักเรียนใช้ Windows นักเรียนก็เลือกเลยครับ Windows แต่ถ้านักเรียนใช้ Mac นะครับนักเรียนก็เลือก Mac นะครับหรือใครใช้ Linux นะครับก็เลือก Linux ได้นะครับในที่นี้คุณครูจะเลือกเป็น Windows ก่อนนะครับขั้นตอนการติดตั้งคือนักเรียนก็เลือกครับคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเราก็รอนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะกด install ครับครับหลังจากเราติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ install เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวนักเรียนลองดูกันนะครับเราต้องทำอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกเลยครับเราต้องไปเซตก่อนครับว่าบอร์ดที่เราจะใช้ครับเป็นรุ่นไหนนะครับนักเรียนมองด้านบนครับเราก็เลือกเลยครับกดเมนูนะครับอันที่2นะครับทีนี้ครับเราก็จะมันก็จะมีนะครับบอร์ดยี่ห้อต่างๆปรากฏขึ้นมานะครับแล้วเลยก็เลื่อนลงมาครับหรือค้นหาก็ได้ครับว่า IP นะครับ ST นะครับนักเรียนก็เลื่อนมานะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า IPSC Wi-Fi นะครับแล้วนักเรียนก็กดเลือกครับให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเราก็กด change board นะครับเพื่อเปลี่ยนให้โปรแกรมรองรับกับบอร์ดนี้นะครับแล้วก็ครับนะครับเท่านี้นะครับบอร์ดเราเนี่ยก็สามารถรองรับกับนะครับบอร์ดที่เราจะใช้แล้วเนาะต่อมาครับนักเรียนมองด้านบนนะครับจะมี1จุดนะครับที่เราต้องตั้งกันก็คือนักเรียนคลิกไอคอนนี้นะครับทีนี้ครับเราต้องดูครับว่าเครื่องเราเนี่ย USB นะครับที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันกับบอร์ดเนี่ยมันใช้อยู่ในคอมพอร์ตไหนนะครับซึ่งเราสามารถมันมีหลายตัวนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับในที่นี้เลือกคอม1นะครับแล้วก็ serial upload นะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เช็คเรียบร้อยแล้วก็กดโค้ดได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะพร้อมสำหรับในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจะควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราแล้วนะครับหลังจากที่เรียนได้เห็นนะครับขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับ KB IDE แล้วเนาะเราก็จะพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดของเรานะครับแต่ครับก่อนที่เรียนจะไปเริ่มเขียนกันเราต้องมารู้จักบอร์ดตัวนี้ก่อนครับว่าบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับอะไรบ้างแล้วส่วนไหนนะครับเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนทำนะครับกิจกรรมที่ 1.1 นะครับแล้วก็นักเรียนใช้ใบงานนะครับประกอบการทำกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวครูแจกให้นะครับคนละ1ชุดครับครับคุณครูจะเปิดให้ดูนะครับว่ากล่องเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตื่นเต้นใช่ไหมครับนะครับอันแรกเลยนะฮะนักเรียนดูนะครับหยิบนักเรียนเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับลองเช็คนะครับว่าอุปกรณ์นักเรียนครบหรือเปล่านะมีเหมือนตามครูไหมนะครับตัวสำคัญเลยนะครับคือตัวนี้ครับนักเรียนหยิบมานะครับที่เป็นลักษณะเป็นบอร์ดนะครับ2ตัวตัวแรกนักเรียนสังเกตนะครับตัวที่มันจะมีหน้าจออยู่นะครับมีจอเห็นไหมตัวที่มีจอนะฮะตัวนี้คือ IPSC Wi-Fi นะครับนะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับ เราสามารถเอาไปประยุกต์กับเรื่องของการควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้นะเดี๋ยวในอนาคตเราจะเรียนกันนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นตัวนี้ครับ IKB นะครับนักเรียนเราต้องเอา IKB ตัวนี้นะครับมาเชื่อมนะครับกับตัว IPSC Wi-Fi กันนะครับมีตัวที่2แล้วมีอะไรอีกครับมีชุดไฟครับนักเรียนนะครับLED นะครับหยิบขึ้นมาเจอไหมเจอไหมนะครับมีอุปกรณ์นะครับที่เป็น
เป็นปุ่มนะครับนักเรียนลองดูนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์

ตอร์อื่นๆด้วยนะครับลองหยิบขึ้นมาดูเนาะมีหลายตัวมากเลยตัวนี้ครับที่เราต้องใช้บ่อยๆนะครับนักเรียน US Micro USB นะครับนักเรียนเราจะต้องเชื่อมต่อบอร์ดเราเนี่ยไปกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับลองดูเนาะมีมอเตอร์นะครับนักเรียนแล้วก็เซ็นเซอร์อื่นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งเนาะว่าแต่ละตัวมันมีหน้าที่อะไรบ้างโอเคหลักๆนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวตัวที่เรียนกำลังศึกษาอยู่เนาะคือตัวนี้นะครับ IP Address Wi-Fi ลองดูครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วมีหน้าที่อะไรนะครับถ้าภาพนะครับในเอกสารเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับนักเรียนเอาบอร์ดจริงขึ้นมาดูครับแล้วก็เทียบกันว่าลักษณะที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะครับว่าองค์ประกอบของบอร์ดมีอะไรบ้างนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแม่นยำนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาทำกิจกรรมที่ 1.2 กันแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะลองสาธิตให้ดูนะครับสัก1ข้อแล้วกันนะครับว่ามันจะทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับลองหยิบบอร์ดตัวนี้ขึ้นมานะครับตัว IPSC Wi-Fi นะครับขึ้นมาครับแล้วนักเรียนหาตัวนี้ครับหานะครับจอ LED นะครับที่ชื่อว่า ZX-LED นะครับขึ้นมาคนละ1ชิ้นนะครับเป็นกลุ่มเนาะโอเคทีนี้โจทย์ข้อแรกบอกว่านะครับให้เราต่อเข้าที่พอร์ตที่เท่าไหร่ครับพอร์ต5นะครับนักเรียนลองจิ้มดูนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตนะครับว่าคำสั่งบอกพอร์ต5นะครับนักเรียนก็มองที่พอร์ต5ครับหาพอร์ต5นะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่ให้แน่นนะครับนักเรียนได้แล้วนะครับต่อมาครับอีก1ตัวที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือไมโคร USB นะครับซึ่งอาจจะเรียนลองแกะมาเลยครับนะครับแล้วนักเรียนก็ต้องเอาไมโคร USB นะครับเสียบลงไปที่พอร์ตนะครับ USB อยู่ตรงไหนเอ่ยได้ศึกษามาแล้วนะครับเสียบไปนะก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับการเตรียมบอร์ดนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญก็คือการทำอะไรครับการเขียนโปรแกรมถูกไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมง่ายๆอย่างไรนักเรียนดูครับมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนของอะไรครับเซตอัพนะครับกับส่วนของลูปนะเซตอัพก็คือจุดเริ่มต้นครับเราจะกำหนดอะไรเริ่มต้นอย่างไรนะครับส่วนลูปก็คือจะเป็นการทำงานแบบวนซ้ำนะครับทีนี้มาดูด้านซ้ายมือนะครับของนักเรียนนะครับลองดูนะครับด้านบนสุดเมนูแรกครับจิ้มไปนะมันก็จะเป็นส่วนของ IPSC นะครับซึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับพอร์ตต่างๆนะครับในที่นี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองเลือกเซตพินนะครับเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ตรงเซตอัพครับบอร์ดนะครับเราใส่ไฟไว้ที่ LED ไว้ที่พอร์ตไหนครับหมายเลขอะไรครับหมายเลข5นะครับนักเรียนเราก็ต้องเลือกเซตพินตัวนี้นะครับนะครับไปที่เดิมนะครับแล้วเลือก LED อันที่2นะครับลากมาใส่แล้วก็เลือกเป็น IO อะไรครับ05นะครับแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตรงนี้นะครับเราก็จะสั่งให้มันไฟทำไมครับไฟติดนะครับไปที่ตัวนี้นะครับนี่ดิจิตอลนะครับไลท์พินแล้วก็เลือกมาครับใส่ไปนะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับไปเลือกนักเรียนสามารถ copy จากตรงนี้ได้นะครับด้วยการคลิกกวาดและดับเบิ้ลคลิกนะครับเลือก LED เข้าไปครับตรงนี้นะครับเลือกเหมือนเดิมครับเป็น IO 5นะครับแล้วก็ value คือ0นะครับเราต้องแก้นะเราต้องแกะใส่ค่าให้กับมันเนาะนะครับค่านักเรียนมาตรงแมทนะครับแล้วก็เลือกค่าฟึบทีนี้มันก็จะมีค่าอยู่2ค่าครับเป็นแบบดิจิตอลเนาะก็คือ0กับ1นะครับถ้านักเรียนเลือกเป็น0นะครับเวลามันทำงานเกิดอะไรขึ้นครับไฟติดหรือไฟเปิดครับ
ไม่เฉลยแล้วกันนะครับไปลองดูนะครับว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ขั้นตอนของการทำนะครับก็จะมีประมาณนี้นักเรียนดูบล็อกนะครับตั้งก่อนครับว่าเรามีพินอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วเราก็มาสั่งให้มันทำงานตามที่เราต้องการนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนักเรียนอ่ะไปประจำนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเนาะเป็นกลุ่มนะครับแล้วลองช่วยกันเขียนโปรแกรมนะครับตามโจทย์ที่กำหนดให้นะครับแล้วผลลัพธ์ไปลองบันทึกดูสิครับแล้วเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะครับตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็อยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม KBIDE ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนักเรียนดูตามเอกสารที่ 1.2 เลยนะครับว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนก็ทำตามเลยนะครับแล้วทดสอบดูที่บอร์ดนะครับว่ามันจะแสดงผลเป็นอย่างไรและอย่าลืมจดบันทึกลงในเอกสารด้วยนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้ครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับหรือถ้าเพื่อนคนไหนทำได้นะครับนักเรียนก็ถามเพื่อนๆได้เลยนะครับ

ับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรม 1.2 ไปแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับว่าลักษณะของอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องเขียนยังไงฮะนักเรียนต้องควบคุมนะครับโดยการกำหนด0หรือ1ถูกไหมครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันทำงานตามเงื่อนไขหรือสิ่งที่เราต้องการต่อไปนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีได้เห็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือเป็นลักษณะของพอร์ตที่เป็นอนาล็อกบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลักษณะของโปรแกรมนะครับหรือพอร์ตที่เป็นอนาล็อกเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะมีการทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนทำกิจกรรมที่ 1.3 นะครับเกี่ยวข้องกับการใช้พอร์ตอนาล็อกนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้เวลาเหมือนเดิมครับประมาณ30 นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรม 1.3 เนาะอยู่นักเรียนลองช่วยตอบคำถามหน่อยสิครับว่าหลังจากที่เรียนได้ลองต่อนะครับต่ออะไรครับมีต่ออะไรบ้างครับต่อตัว LED นะครับกับตัวอะไรครับที่มันหมุนได้ถูกไหมนักเรียนได้ลองหมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดมีไฟสว่างไฟสว่างมากนะครับบางทีก็สว่างน้อยนะครับถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นนะครับนักเรียนช่วยวิเคราะห์หน่อยสิครับว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับที่เราทำไปเนี่ย input process output มันคืออะไรบ้างครับ input คือข้อมูลนำเข้าครับนักเรียนคิดว่าอะไรเป็นข้อมูลนำเข้า
1: ครับก็เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ครับที่เราจะทำการหมุนเพื่อปรับความต้านทานให้สว่างมากหรือน้อยครับ
0: ถูกไหมครับคิดเหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนเพื่อนนะครับถูกต้องเก่งมากครับ
2: ครับแล้วการประมวลผลล่ะครับ
3: ตัวโปรเซสก็คือตัวตรงบอร์ดค่ะที่จะรับค่ามาแล้วเราก็ประมวลผลค่ะ
0: นะครับก็คือรับค่า input นะครับจากตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับเข้ามาที่บอร์ดแล้วบอร์ดก็มีการประมวลผลเพื่อที่จะเอาพุทต่อไปนะครับแล้วการเอาพุทคืออะไรเอ่ย
3: ก็จะเป็นตัว ZX LED ค่ะที่ไฟมันจะออกมาตรงนี้ค่ะ
0: ตัว LED นั่นเองนะครับที่มันจะแสดงให้เห็นแล้วนะให้เห็นนะครับว่าการ input เราเนี่ยควบคุมอย่างไรแล้วบอร์ดเราก็จะควบคุมนะครับว่าจะปรับให้ระดับไฟเนี่ยมันสว่างมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับโอเคครับสุดยอดเก่งมากเลยครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับนักเรียนเราเรียนหลังจากที่เราได้ทำมาทั้งหมดวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการที่เราได้ทำวันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้มันมีประโยชน์นะครับหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็จะนำไปประยุกต์กับโครงงานครับอาจจะเป็นการทำไฟที่สามารถหนีได้ตามความต้องการของเราครับ
0: นะครับบางครั้งเก่งมากนะครับคุณมากนะครับบางครั้งนะครับนักเรียนบางคนอาจจะเอาไปประยุกต์เป็นไฟในห้องนอนก็ได้นะครับบางทีบางคนชอบมากสว่างน้อยนะครับก็ใช้แนวคิดตรงนี้นะครับหลักการตรงนี้เอาไปประยุกต์ได้เลยนะครับพอเห็นภาพไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างการเขียนนะครับโดยใช้พอร์ตดิจิตอลกับอนาล็อกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับมีใครนะครับ
1: ตัวพอร์ตดิจิตอลครับจะมีสัญญาณแค่0กับ1ครับแต่ว่าพอร์ตอนาล็อกเนี่ยจะมีสัญญาณที่มากกว่านั้นแบบเช่น30 40 50ครับอย่างเช่นเซ็นเซอร์แสงเนี่ยก็จะมีการวัดแสงในหน่วย

0: ที่มากกว่า0หรือ1เท่านั้นแหละครับ
1: ว้าวโอเคครับมีใครคิดเหมือนเพื่อนไหมฮะเหมือนกันเลยใช่ไหมครับสุดยอดมากเลยครับเราจะมีตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของอุณหภูมิครับอุณหภูมิเราก็ไม่มีแค่0กับ1ถูกไหมนะครับถ้าเป็นพอร์ตดิจิตอลนะครับเราก็จะเป็น0กับ1นะครับที่มันจะเคลื่อนค่า input output ออกมานะครับแต่ถ้าเป็นแบบอนาล็อกนะครับมันสามารถรับค่าได้เลยครับว่า30 40 41 12 34นะครับเป็นระดับอุณหภูมินะครับที่มากกว่าการinput output 0กับ1เท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เห็นนะครับว่าลักษณะโครงสร้างนะครับของบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วมีการลักษณะการทำงานเบื้องต้นอย่างไรนะครับนอกจากนี้นักเรียนก็ได้รู้จักนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลนะครับกับพอร์ตที่เป็นอนาล็อกด้วยนะครับว่า2ลักษณะ2พอร์ตเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรสำหรับในเนื้อหาต่อไปนะครับเราก็จะมีความตื่นเต้นมากขึ้นครับเพราะว่านักเรียนจะได้ลองนะครับใช้ IoT การควบคุมบอร์ดนะครับหรือควบคุมไฟผ่านมือถือนะครับอยากทำไหมครับอยากทำใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอครูขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้ปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะจะมีการทำงานคล้ายๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมีทั้งหน่วยความจำนะคะแล้วก็มี CPU แล้วก็มีส่วนต่อขยายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนกันเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์เลยนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นี้นะคะที่เรียกว่า IPST Wi-Fi นะคะสำหรับการที่นักเรียนได้ลองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเนี่ยนักเรียนก็จะได้เข็นแล้วก็เชื่อมโยงกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเราจะพบเห็นอุปกรณ์อัตโนมัติเหล่านี้นะคะอยู่โดยทั่วๆไปอย่างเช่นนาฬิกาอัจฉริยะนะคะหรือว่าหุ่นยนต์ที่ใช้ในการดูดฝุ่นพื้นอัจฉริยะแบบนี้นะคะที่สามารถที่จะดูดฝุ่นพื้นได้ในส่วนต่างๆของบ้านโดยที่อาจจะจดจำไว้นะคะว่าดูดตรงส่วนไหนไปแล้วบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าในการควบคุมบ้านของเรานะคะให้มีการเปิดปิดไฟได้อย่างอัตโนมัตินะคะนักเรียนจะได้ทดลองนะคะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อินพุตนะคะอย่างเช่นตัวเซ็นเซอร์รับข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์อุณหภูมินะคะหรือว่าเซ็นเซอร์วัดระยะทางแล้วก็จะเข้าไปสู่ของการประมวลผลนะคะกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์และสุดท้ายก็จะแสดงผลออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นแสดงผลผ่านตัวหลอดไฟ LED นะคะหรือว่าตัวหน้าจอ OLEDหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทดลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้นะคะว่าถ้าต้องการที่จะสร้างระบบอัตโนมัติของตนเองขึ้นมานะคะจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนนั่นเองค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

ดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สำหรับเพื่อนคนแรกของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ
1: ไม่ต้องแล้วครับ
2: ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
1: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
2: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
1: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
2: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
1: ไปขอฝึกกับด้านชดนาคปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
2: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อะ
1: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
2: คือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
1: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
2: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือปู่เนี่ยเล่นกล้ามด้วยถูกไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วปู่เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: พ.ศ.2500เนี่ย
2: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อะคะ
1: ก็15
2: อ๋อก็คือ15ปีเริ่มเล่นกล้ามแล้วแล้วเล่นนานไหมคะกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง
1: ม
2: ัน
1: จะไปออกได้แล้วครับมันเด็กๆมันไม่มีอะไรเลยการบำรุงการรักษากล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรซะอะไรเงี้ย
2: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
1: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบคล้ายๆต้นไม้ก็เป็นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองขึ้นเวทีดูบ้างเนี่ย
2: แล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่หนึ่งเหมือนกันได้ชนะเลิศ
2: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
1: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วมร้อยรางวัลนะครับ
2: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ปู่ยังประกวดอยู่ไหมคะ
1: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับ
2: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกายยังเล่นกล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
1: ก็พอตัดผมเสร็จตอน5โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำผ้า6โมงเย็นเริ่มเล่นละ
2: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
1: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
2: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
1: ครับผม
2: ก็คือที่บ้านมีค่ายด้วย
1: ครับ
2: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
1: ได้ครับ
2: อยากจะเป็นนักเพาะกายบ้าง
1: ได้ครับ
0: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรง

0: แบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
1: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
0: ชื่อดำรงยิมนะคะอุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
1: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
0: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดน
1: ี้ก็วันละ10บาทครับ
0: วันละ10บาทเองเหรอคะ
1: ครับผม
0: แค่50บาทก็คือเล่นได้ตลอด
1: แล้วแต่คุณจะเล่น3ชั่วโมงก็ได
0: ้ก็คือจะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
1: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
0: เครื่อง
1: แล้วก
0: ็
1: เล่นไหล
0: ่ฮะคือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ช่วงปีกช่วงนี้ได
0: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับโอเคเลย
0: แต่ปู่ต้องสอนหนูหน่อยนะ
1: ครับ

0: เนี่ยหนูเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆ
0: ปู่นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เขามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะครับ
0: คือตั้งแต่ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆมันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มารวมๆเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาแล้วก็สะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได
0: ้
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: พี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้ปู่พูดเชิญชวนมาออกกำลังกายกัน
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผมถ้าอยู่ที่บ้านมาไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรคุณเริ่มใหม่ได้เลยนะครับเริ่มเล่นเบาๆก่อนครับเริ่มบริหารแล้วก็บำรุงด้วยอาหารธรรมดาเนี่ยครับและอีกอย่างนึงฮะฝากไว้ด้วยว่าจิตใจต้องมีความสนุกในตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกๆมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างนี้ครับ
0: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
1: ครับนั่น
0: แหละแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
1: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
0: เหมาะสมใช่ไหมคะพ
1: ัก
0: ผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
1: นั่นแหละ
0: ค่ะแล้วเนี่ยแหละค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
1: สู้เท่านั้น
0: เพ้อแข็งแรงกว่าพิงอีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหนื่อยเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
4: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้ผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนหนึ่งครับ
5: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทางบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นอาโรบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกครับ
2: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง

0: ก็ทำให้ปู่แบนทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้พิงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบนนะคะ
1: ดำรงยิ้ม
2: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete age society คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30% ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเรามีลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนเนี้ย48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะหรือ10กว่าปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้นคำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
3: วันนี้เพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนต่างวัยที่พิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้10กว่าปีแล้วล่ะที่ทํามา
1: ค่ะ
2: อาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทําทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทํา
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงอะคะที่มาทําจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
2: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทําตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
1: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
2: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกจะต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี
1: ้
2: ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
1: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนดีกว่าตรงนี้เหมือนจะเสร็จมาแล้วพิงว่า
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ดีไหมคะ
2: ค่ะทำความสะอาดเก้าอี้นี่ก่อนที่นั่งนี้ทำให้สะอาดก่อน
1: แล้วคุณย่าทำอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะ
2: โอ้ไม่เหนื่อยนะคะ
1: คนอื่นเขาคงนอนอยู่บ้านเฉยๆ
2: ใช่มันทำแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยได้ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับสังคมคือได้ช่วยแบ่งเบาที่เราอย่างเราทำที่วัดวันนี้นะคะเรามาทำตรงนี้มันก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลวัดซึ่งมีไม่กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยกว่าเขาทำทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
1: ่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
2: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขแต่เราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเราทำจิตอาสาเนี่ยเราคือทุกคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็จะออกทางสีทางอาการที่ว่า
1: เหมือนมาจากข้างใน
2: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไข้แก้ปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่างนี
1: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีอีกด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
2: ค่ะ
0: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำทุกอย่างจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
1: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
3: จัดตรงนี้แหละค่ะ
1: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
3: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
1: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหมค
3: ะ
1: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
3: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมชนได้รู
1: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
3: จะมาจัดอยู่ในหัวคุณย่า
1: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัวเลย
3: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
1: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
3: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนาไปอบรมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีโทษมีพิษภัยต่อสุขภาพเช่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
1: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี
3: ้
1: ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
3: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมถ้าได้เราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีตั้ง35-36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
1: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
3: โอ้เปลี่ยนแปลงมาก เรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่ที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
1: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกันทำเพื่อสังคม
5: ส่วนตัวคิดว่าการออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยครับมันได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของสังคมแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมทั้งประโยชน์ในส่วนของด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
6: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระแสของรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษียณเชิงสัญลักษณ์อันนี้ขอย้ำว่าแต่การทำงานคืออีกเรื่องนึงคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณวางแผนเก็บเงินออมไปทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวจะไปทำขนมเปิดคอร์เนอร์กาแฟคุณมีความสามารถตรงไหนคุณก็ทำเรื่องของตัวเอง
0: คุณย่าทำให้พิงรู้ว่าเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเพื่อนอีกคนของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะเพราะว่าทุกคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงค์คิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
1: นี่นะคะมาตึกเพื่อนพิงค์เพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงค์เลยใช่ไหมคะ

0: เราจะไปทำอะไรกันบ้างคะวันนี
1: ้ปกติฟ้าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างฟ้าคงปิดห้าง
0: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กินกาแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
0: แล้วถ้าอย่างสมมุติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
1: เสาร์อาทิตย์ก็จะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดนี้คิดว่าอันทัชชูเบิลแล้วจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นแสนอันน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงแต่มันเป็นเยอะที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
0: เราอย่างเรื่องกาลเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะป่าคิดว่ามีความหมายว่ายังไงบ้าง
1: สำคัญด้วยเราแบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
0: อย่างสมมติว่าป่ามาวัดอย่างเงี้ยป่าแต่งตัวยังไงคะปกติ
1: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ได้นุ่งสั้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนี่คือวัดนี่คือศาสนสถาน
0: ค่ะ
1: คนเขามาเพื่อความสงบบางอย่างเยอะแต่ป๋าไม่ชอบออก
0: งั้นเดี๋ยวเราไป
1: ไม่ชอบสงบ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
1: ได้
0: ไปเลยค่ะ

0: เราได้ทำทั้งกายวาจาทั้งน้ำใจร่วมสืบสุขาวันนี้จงมาเพื่อให้เป็นชาวบ้านธาตุโตมันธาตุเราเลย
1: ป่าดูแบบสนใจพวกธรรมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป่าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป่าตั้งแต่เด็กธรรมะมีอย่างหนึ่งทำให้เราจิตใจเราเหมือนกับว่าอ่อนโยนทำให้เราคลาสสิกขึ้นมาได้คนที่มีธรรมะเกาะอยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนคนนั้นอะมองอะไรจะไม่สุดโต่งขึ้นไปเวลาป๋าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป๋าไม่แน่นอนแล้วก็ว่าไปนะปลอบประโลมใจ
1: ม
2: ัน
1: ใช้ธรรมะเป็นที่เนี่ยจิตใจอะไรอย่างน
2: ี้แต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จะมันคนละพาร์ทนะเป็นที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องโน่นสวนวันนี้วันเสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักร
1: ปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
2: เกือบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปสวน
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
2: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป่าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยว
2: พิงค์เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
1: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: เนี่ยจ้ะก็ถ้ามีเวลาก็จะ
1: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
2: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
1: ค่ะ
2: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้นแต่ไม่ใช่มือสอง
1: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็ป๋าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป๋านำเลยดีกว่า
2: ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านดีวินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
1: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป่าเลยใช่ไหมคะ
2: อันนี้
1: ร้านประจำ
2: เกือบประจำ
1: อ๋อเกือบประจำ
2: นี่เขาจะมีเสื้อ
3: ประจำเกือบทุกอาทิตย์
2: เลยไหมเสื้อเก็บไว้ป่าตัวนี้วันนี้ก็จะนำเสนอเช่นตัวนี้เห็นไหม19เท่าไหร่90ป่ะประมาณปี90เห็นไห
1: ม
2: จะไปหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
1: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่
2: ได้ที่ไหนไม่ได้
1: เราก็ต้องมาซ
2: ื้
1: อ
2: ตามแหล่งใช้ป่าไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
1: อันนี้คือเขาก็เก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะตัวนี้ตัวเดียว
0: ยอมรับเลยค่ะว่าป๋าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้แต่จริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงค์ยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป๋าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
4: แล้วอย่างเพื่อนป๋าเงี้ยค่ะอายุเท่าป๋าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
2: อันนี้โลกมีลายมีการติดต่ออะไรเรื่องของอนุบาลหมอวิทยาลัยเป็นตอนนี้มีป๋าคนเดียวนะ
4: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
2: อยู่บ้าน
4: กายด้วย
2: ทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
4: สมมติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมภายนอกยังไงบ้างคะกับการที่เขาแบบอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบน
2: ี้
4: ค่ะ
2: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรก่อนทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
4: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
2: ความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะให้ทุกคนที่อายุมากแล้วอย่าพึ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดีมาแนวนี้
4: ก็คือเราควรใช้คิดให้แบบคุ้มค่าที่ส
2: ุ
4: ด
2: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติเพราะว่าเต็มที่ตามพละกำลังเนี่ยตาม
4: แรงที่เราโอ้ยวันนี้กล้าความรู้เยอะมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
2: มีสาระมากครับขอบคุณครับ
5: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
6: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
7: คนแก่ที่ลุกมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
0: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้ลองดูนะคะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

าคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัส

โคพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมา

สะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

มีข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุ

วจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้า

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทําคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทําและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้
หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณ

คือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทำที่เรียกว่าปานาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทำให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทำของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทำในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่1และในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่1ศีลในข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ค่าลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดี
แล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แตกความสามัคคีกันและ4ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด
ยาบ้ายาอียาไอเฮโรอี

อินฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องริบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับรายการแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหรือในภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสบายดีสบายดีก็เหมือนคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะสำหรับหมวดหมู่นะคะคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคุณผู้ชมคะคำที่เรานำมาส่วนมากนะคะจะเป็นคำที่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจภาษาลาวหรืออยากรู้ภาษาลาวค่ะเพื่อจะเอามาเปรียบกับภาษาไทยหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะได้ใช้นะคะในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้คือคำว่าเสงค่ะคุณผู้ชมเสงค่ะหมายถึงสอบค่ะหรือภาษาลาวอาจจะใช้นะคะควบคู่กันว่าสอบเสงสอบเสงก็ได้แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังคำเดียวคือคำว่าเสงค่ะก็หมายถึงสอบนั่นเองค่ะการสอบนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบย่อยการสอบระดับนะคะมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ารับราชการก็ได้เพราะฉะนั้นการสอบทุกอย่างอาจจะใช้คำว่าเสงได้เลยค่ะไปต่อนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะปึ้มปึ้มออกเสียงยาวนะคะหมายถึงหนังสือค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะถ้าเป็นสมุดจะพูดว่ายังไงดีนะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนหรือหนังสือที่เอาไว้เขียนก็หมายถึงสมุดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้จำเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะภาษาไทยและภาษาลาวค่ะใช้ไม่เหมือนกันค่ะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะเทียบกับนะคะในภาษาไทยคำว่าศกค่ะสคศาลากอไก่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคำต่อไปเลยนะคะทุงซาดทุ่งซาดคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้คำว่าทุ่งนะคะหมายถึงธงค่ะส่วนคำว่าซาดนะคะก็หมายถึงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีเสียงชอช้างเหมือนในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นชอช้างเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าทุงซาดหมายถึงธงชาตินั่นเองนะคะไปต่อกันที่ค่ะโรงเรียนประถมในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมออกเสียงว่าฮงเฮียนประถมฮงเฮียนประถมคุณผู้ชมคะโรงเรียนประถมในประเทศลาวนะคะอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันค่ะโรงเรียนประถมนะคะที่มีการเรียนการสอนครบในระดับประถมศึกษาภาษาลาวก็จะใช้ว่าฮงเฮียนประถมสมบูรณ์ฮงเฮียนประถมสมบูรณ์หรือโรงเรียนประถมสมบูรณ์ที่มีการเรียนการสอนครบทุกระดับในระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเมื่อนะคะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่นักเรียนเหล่านั้นจะกลายเป็นนักศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะ มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเป็นนะคะมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลค่ะแต่นะคะในประเทศลาวก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นแล้วค่ะมีการเรียนการสอนอาจจะไม่ครบทุกหลักสูตรหรือคณะวิชานะคะแต่ก็ช่วยให้การศึกษาในประเทศลาวได้พัฒนาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วนะคะเรามาทบทวนค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเรามาทบทวนค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงว่าเสงเสงหมายถึงสอบค่ะอึ้มปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปที่ปึ้มเขียนปึ้มเขียนหมายถึงสมุดนะคะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งซาดทุ่งซาดหมายถึงธงชาติค่ะไปต่อเลยนะคะโฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์โฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนปฐมศึกษาค่ะไปต่อนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เฉพาะคำศัพท์ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสามารถอ่านได้นะคะและเข้าใจระบบการเขียนสะกดในภาษาลาวก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคำศัพท์ขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษร นะคะในภาษาลาวเราจะเห็นหน้าค่าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะนะคะสันฐานเหมือนกันกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะแล้วยังใช้ใกล้เคียงกันอีกนะคะจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่มาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้กันนะคะคำแรกค่ะคำว่าเสงเสงคุณผู้ชมคะสระเอในภาษาลาวนะคะสระเอในภาษาลาวค่ะเราใช้สระเอค่ะนะคะสระเอลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศนะคะไม่หันอากาศค่ะสระรูปนี้เราเรียกว่าไม่กันค่ะคุณผู้ชมเวลาจำว่าไม่กันหันขึ้นนะคะเราก็จะได้รูปสระเอค่ะเพราะฉะนั้นใส่พยัญชนะต้นค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะเริ่มจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนหัวออกไปนิดนึงค่ะหางไม่ต้องยาวมากนะคะนี่ก็คือสอเสือในภาษาลาวค่ะส่วนพยัญชนะสะกดนะคะง้องั่วง้องั่วคุณผู้ชมคะง้องั่วหางยาวมากเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนจากหัวด้านบนลงไปด้านล่างหางยาวเลยบรรทัดค่ะอันนี้อ่านว่าเสงค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะไม่กันหันขึ้นไม่กันหันขึ้นทำให้เป็นเสียงสระเอะสั้นนะคะคุณผู้ชมอ่านว่าเสงค่ะไปต่อนะคะปึ้มปึ้มเราเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะเหมือนปลอปลาในภาษาไทยนั่นเองนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่กลมเราก็ใช้รูปมอม้าใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาลาวเราใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะม่อแมวม่อแมวเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะย้อนกลับคืนมานะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะแบบนี้เรียกว่าม่อแมวในภาษาลาวนะคะดูสระอือกันค่ะสระอือนะคะใช้วางในตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอยู่นะคะเหนือปอป๋าขึ้นไปค่ะสระอือมีจุดข้างในนะคะสระอือมีจุดค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกนะคะเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคำนี้อ่านว่าปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะ ไปต่อเลยนะคะเราได้คำว่าปื้มหมายถึงหนังสือแล้วเรามารู้จักคำนี้ค่ะปื้มเขียนปื้มเขียนซึ่งหมายถึงสมุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำว่าเขียนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอียในภาษาลาวนะคะมี2รูปค่ะรูปหนึ่งคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอีกรูปหนึ่งคือสระเอียแบบมีตัวสะกดก็คือตัวนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะสระเอียแบบมีตัวสะกดเรียกว่ายอเฟื้องนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะการม้วนจากหัวจะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือสระเอียนะคะในรูปเดียวแบบมีตัวสะกดในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนคำว่าเขียนเราก็เพียงแต่เพิ่มพยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะต้นใช้ตัวนี้ค่ะขอใครขอใครสังเกตไหมคะขอใครในภาษาลาวหัวจะโตมากนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากม้วนหัวนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงปลายนะคะจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เยอะค่ะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะแตกต่างกันกับม่อแมวคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะน่อนกม้วนลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้ค่ะเขียนอ่านว่าปื้มเขียนหมายถึงสมุดค่ะไปต่อเลยนะคะซกเฮียนซกเฮียนคุณผู้ชมคะเราได้สระเอียแบบมีตัวสะกดไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้รูปสระอีกรูปนึงค่ะสระโอค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวต้องปรากฏรูปนะคะในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนคำว่าศกเราก็จะไม่มีรูปสระค่ะแต่คุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะทุกครั้งที่มีพยางค์หรือเป็นคำในภาษาลาวต้องมีรูปสระประกอบทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสระโอแบบมีตัวสะกดค่ะสระโอแบบมีตัวสะกดคือไม่กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะอย่าสับสนกับไม่กันในคำว่าเสงนะคะไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเวลาจำก็จำว่าไม่กุ๋งหัวลงนะคะม้วนลงจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สอเสือค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะสอเสือค่ะม้วนขึ้นไปเลยนะคะด้านบนค่ะปิดด้วยนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะวิธีการจำจำแบบนี้ค่ะกอไก่ไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนหัวทั้ง2หัวอยู่ด้านนอกนะคะม้วนลงมาค่ะนี่คือกอไก่ในภาคภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าเฮียนเฮียนเราก็เพียงแค่เปลี่ยนพยัญชนะต้นเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮียนเสียงคือห่อเฮือนห่อเฮือนหรือเสียงหอนกฮูกนะคะแต่รูปเป็นแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหัวด้านล่างแล้วก็โค้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะห่อเฮือนหางขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะหมายถึงธงชาติภาษาลาวเรียกว่าทุ่งซาดทุ่งซาดออกเสียงเป็นสระอุนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุ่งทอทุ่งก็คื

0: ทอทหารนั่นเองค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยงองัวงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนี่คืององัวหางยาวนะคะใส่สระอุค่ะคำนี้ได้แล้วนะคะทุ่งต่อไปค่ะคำว่าซาดง่ายมากเลยค่ะเพราะภาษาลาวเขียนสะกดตรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าซาดสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะซอสร้างค่ะเหมือนขอไข่นะคะหัวจากด้านบนหางยาวลงมาค่ะสระอามีหัวนะคะนี่คือสระอาในภาษาลาวค่ะปิดด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอ่านว่าทุ่งซาดไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะโฮงเฮียนโฮงเฮียนคุณผู้ชมคะสระโอค่ะเขียนแบบนี้นะคะขึ้นจากด้านล่างค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปทราบแล้วนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนไปต่อค่ะงองัวงองัวหางยาวนะคะส่วนคำว่าเฮียนคุณผู้ชมได้แล้วนะคะไปเลยค่ะฮอเฮือนสระเอียยอเฟื้องนะคะปิดด้วยนอนกไปต่อที่ปฐมค่ะจำได้ไหมคะสระโอลดรูปนะคะเริ่มต้นพยางค์แรกก่อนค่ะปอป๋าสระอะถอถุงอันนี้ถอถุงหัวเข้าข้างในออกข้างนอกแล้วก็ลงมาข้างล่างยาวค่ะใส่สระโอลดรูปไม่กุ๋งนะคะบวกด้วยมอแมวมอแมวไปต่อค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์คุณผู้ชมคะสระโอลดรูปค่ะสอเสือสอเสือไม่กุ๋งหัวลงค่ะมอแมวต่อด้วยคำว่าบูนบอแบ้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบอแบ้สระอูแล้วก็นอนกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเราจะปิดท้ายกันไว้ที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นคำค่อนข้างยาวค่ะแต่คุณผู้ชมก็จะได้หลักเกณฑ์ในการเขียนแล้วนะคะเขียนทุกพยางค์หรือทุกคำต้องปรากฏรูปสระนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ต้องเขียนแบบปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะ
1: สบายดีมั้งก่อน
2: สบายดีมีนะเป็นจังใดสิเสียงแล้วหวะ
1: โอ้ยังบ่อ่านเปิ่มเฮียนเลยเจ้าเด
2: ๋คือกันยังบ่ทันอ่านหนังสือเสียงภาคเฮียนหนึ่งเลย
1: เจ้าเสียงวิซาอย่างเด
2: สกเฮียนนี่เสียงสามวิซาวิซาประวัติศาสตร์ลาววิซาเลขวิซาฟิสิกส์แล้วเจ้าเดเสียงอย่างเด
1: ค่อยเสียงสองวิซามีวิซาเลขวิซาวิทยาศาสตร
2: ์โอ้คือดีแท้เสียงหน่อยเนาะ
1: บอดอกเสียงหน่อยแต่เวียกและเฮ็ดรายงานหลายแท้ๆนายครูให้เฮ็ดเวียกเก็บคะแนนเวียกหลายกว่าคะแนนสิงค่อยยากสิงหลายกว่าเฮ็ดเวียกขี้ข้านเฮ็ดแหง
2: คันเป็นค่อยค่อยมักเฮ็ดรายงานหลายกว่าสิงเด้อ
1: เจ้าคือมักเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดรายงานหลายกว่าสิงล่ะ
2: ย้อนว่าข่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้มักการฝึกแอบหลายกว่า
1: สั้นบ่เจ้าคือสิใส่ใจจดข้อมูลใส่ปึ้มเขียนหลายเนาะ
2: แม่นแล้วปะทุ่งซาดสิขึ้นแล้วไปเข้าแถวกันเถาะ
1: เจ้าเจ้า
2: อีกบึดหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งซาดเขาเสียงพร้อมกับโรงเรียนบ
1: ่ระยะเดียวกันกับเด็กน้อยโรงเรียนปฐมสมบูรณ์เสียงนี่แหละ
2: ดีแท้ข่อยสิอ่านปื้มพร้อมๆกับน้องข่อยที่เรียนอยู่ปฐม
1: ข่อยก็คือกัน
2: เอาเฝ้าแลนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเข้าเรียนบ่ทันได้
1: โชคดีในการสิงเด้อ
2: โชคดีเช่นกัน
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วพอจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มขึ้นไหมคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจภาษาลาวหรือบทสนทนาข้างต้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั่นเองค่ะการเพิ่มคลังคำศัพท์หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาลาวจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเอาประโยค

0: ปลูกข้างต้นนะคะมาขยายค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นและรู้ถึงสำนวนพูดในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ได้ไหมคะน่าจะจำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดคำศัพท์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมจะสอบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะซี่แปลว่าจะค่ะส่วนคำว่าเสงหมายถึงสอบนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะหวาหวาเป็นคำถามหรือคำแสดงความสงสัยค่ะหมายถึงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านภาษาลาวหรือฟังบทสนทนาภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะต้องสามารถแยกนะคะกริยาค่ะและคำลงท้ายออกจากกันโดยการฟังจากเสียงคนลาวที่มีการเน้นเสียงเบาเสียงหนักนะคะประโยคนี้ค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆค่ะแต่เป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคือดีแท้คือดีแท้คือหมายถึงนะคะเป็นค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะใช้เป็นสำนวนค่ะสำนวนลาวคำว่าคือดีคือดีหมายถึงดีนั่นเองค่ะเราจะไม่แปลความหมายแบบตรงตัวนะคะคือดีก็หมายถึงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคำว่าแท้คำนี้มีความหมายหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของการสนทนาและเรื่องที่เราสนทนากันด้วยค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะคู่สนทนาใช้คำว่าคือดีแท้หมายถึงดีจังเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคแบบเงื่อนไขค่ะประโยคแบบเงื่อนไขคืออะไรคะประโยคแบบเงื่อนไขคือนะคะมีคำขึ้นต้นและมีคำเชื่อมค่ะที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะประโยคนี้ในภาษาลาวพูดว่าขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยขั้นหมายถึงท่าค่ะคุณผู้ชมท่าค่ะส่วนคำว่าเป็นก็คือเป็นนั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะขั้นเป็นค่อยจึงหมายถึงถ้าเป็นฉันหรือถ้าเป็นผมผมก็จะจุดจุดจุดจุดต่อไปนะคะไปต่อค่ะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าค่อยไปแล้วใช่ไหมคะมักหมายถึงชอบค่ะมักหมายถึงชอบค่ะส่วนคำว่าปื้มคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดของเราวันนี้นะคะเราสอนไปแล้วค่ะหมายถึงหนังสือค่ะปื้มหมายถึงหนังสือนะคะส่วนคำว่าซอกค้นซอกค้นหมายถึงนะคะค้นคว้านั่นเองค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเติมคำว่าหาเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมซอกค้นหาความรู้หาความรู้นะคะความรู้ก็คือความรู้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะในภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะทั้งไปค้นนะคะและก็ไปซอกหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่คนลาวนะคะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้แสดงถึงความพยายามในการอยากเรียนหนังสือหรือการเพิ่มพูนความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคภาษาลาวนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจภาษาลาวได้และยิ่งคุณผู้ชมฟังการสนทนาของคนลาวจะมีจังหวะจะโคนมีสูงมีต่ำมีเบามีหนักแสดงว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงหนักเบาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะนะคะคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายจะแสดงความหมายว่าเป็นคำถามอ้อนวอนหรือสงสัยหรือขอร้องก็จะขึ้นกับการลงเสียงหนักเบาในตอนท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราจะทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะ การออกเสียงภาษาลาวนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะนี่คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนอาจจะต้องผิดก่อนแล้วถึงจะมาถูกสักวันนึงนะคะหรือในช่วงต่อไปต่อๆไปคุณผู้ชมเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมไปต่อค่ะคือดีแท้คือดีแท้หมายถึงดีจังเลยขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยถ้าเป็นผมหรือถ้าเป็นฉันไปต่อนะคะค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศลาวได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลาวเป็นอย่างมากและธุรกิจที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งขณะนี้มีโครงการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนไทยเวียดนามและสิงคโปร์ยิ่งไปกว่านั้นชาวลาวมีกำลังซื้อสินค้ามากขึ้นการสร้างห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวลาวได้โดยตอนนี้ศูนย์การค้าที่ได้เปิดทำการในลาวที่สำคัญได้แก่ 1. ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์เป็นอาคารสูง5ชั้นทรงสี่เหลี่ยม2อาคารลงทุนโดยทุนจากสิงคโปร์ 2. ตลาดซังเจียงเป็นอาคารโกดังชั้นเดียวเน้นขายสินค้าผู้ลงทุนเป็นกลุ่มทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน 3. โครงการศูนย์การค้าพระธาตุหลวงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนทางตะวันตกของตัวเมืองถ้าหากพิจารณาถึงการพัฒนาด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ลาวก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งในแถบอาเซียนก็เป็นได้
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

0: นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็น ของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่ามเพอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะตัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็น

ว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่ง

0: การใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมาละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมาลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

อีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชพุทธนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธาตุไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเลื่อยมาก็เป็นปารีสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมาละกาช่องแคบมาละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับและก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมาละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมาละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมาละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเล

0: เซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะเวลาพูดถึงปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือ1มีสภาพเป็นเกาะ2อยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้ง2ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1.6 ล้านแสนคนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมาลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมาลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูก ยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

ผู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมา

0: าชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับที่นี่สวนหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: เจิญครับ

0: ท่านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปีเว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบียที่ลาวดอง2ปีฉะนั้นพอว่าเราได้ด้วย
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: อู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เจียงใหม่สนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเจียงใหม่จะอ้างอู้กับแฟนที่เฮือนอู้กับเมืองกวนกวน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาเฮมะภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจกัน
0: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นยากนักแต่ว่าผมอยากเล่นใต้เก่ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่ แต่ว่ากำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
1: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามการทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: ต้อง
0: ค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคลากย่าทุกระดับนะ
0: มีทุกระดับ
1: ใช่แต่ว่าคือลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคือประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
0: ับไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
1: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเรา สองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีน
0: ะคร ับ
1: แล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมรำบงโดริแล้วก็เราได้จัดบงโดริก็ขนาดใหญ
0: ่
1: ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีทั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
0: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณทิสาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณทิสาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
1: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เราผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1ล้าน5แสนคน
0: 1ล้าน5แสนคน
1: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
0: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
1: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
0: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
1: ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคนจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
0: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่เฉพาะกงสุลใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได้
0: รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
1: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือ ของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้ก็ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนนั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น ในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทยรัน 4.2 อย่างกว้างกว่า
0: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
1: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่าร้อยแห่งอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ท่านก็กล่าวเจโตรก
0: ็
1: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก
0: ็
1: ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
0: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
1: แล้วก็ขอเสริมนิดนึงว่าคือจุดเด่นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
0: ค
1: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
0: ับมีความสมดุลนะคะ
1: คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็

0: ค่าแรงก็พอดีแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงตามประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
1: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงกรสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
0: ขอบคุณมากที่ชนาธิปได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ชนาธิปก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
1: เก่งมาก
0: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
1: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมคะ
0: ครับก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่เพราะฉะน
1: ั้
0: นคนขับซัปโปโรก็เชียร์ชนาธิปแล้วก็ผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
1: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนาชิปสงกสินหรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
0: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือภายนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
1: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
0: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีนคนที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียว

0: single market
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับsingle market ตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาอาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
1: ะครับ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
1: ค่ะคุณทิสาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
0: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
1: ชอบกินอาหารไทย
0: ชอบอาหารไทย
1: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
0: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
1: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
0: ไก่ย่าง
1: โอ้โหใช่เลยค่ะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบยะนาง
1: อ๋อค่ะ
0: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
1: แซ่บอีหลีเด้อค่ะ
0: ก็ชอบกินมากนะครับ
1: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอะนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
0: ใช่แกงหน่อไม
1: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
0: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วนถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิสโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
0: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่ปองเจียงใหม่เวียงจันทน์เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
1: อยากไปเที่ยวทะเล
0: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำขึ้นก็ได้นะครับก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่มูโกสุรินฉะนั้นท่านอยากไปดำน้ำที่สุริน
1: ดำน้ำที่มูโกสุรินนะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอะของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอะจะได้ไปดำน้ำที่มูโกสุรินในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายละค่ะคุณฮิซาโอะเข้าใจว่าคุณฮิซาโอะอยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณฮิซาโอะเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
0: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครนะครับงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก็
1: ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
0: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
1: เครียด
0: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิต จริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั้นไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะคะ
0: ทำงานถึงดึก
1: ทำงานดึกๆดื่นๆนะคะ
0: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะ
1: ค่ะ
0: คนแก่เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั้นก็สำคัญมากน
1: ะ
0: ครับก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเลี้ยงดูแลนะครับแต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
1: ์เป็นประโยชน
0: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโออาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
0: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซนด้วย
1: มีองเซนด
0: ้
1: วย
0: น้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสรานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสรานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: บวกหนึ่งอาเซียน
1: เอาล่ะเหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำหนดเป้าหมาย

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่เหรออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วผมชื่อตะวันที่นี่หลังบ้านของผมเอง
1: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยแหละ
0: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
1: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่เธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
1: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
0: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วดิ
1: อาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: อ้าวมีเธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นเหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
1: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
0: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
0: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
1: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
0: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
1: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
0: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่ไหมตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซีย

0: อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสรานรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
1: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญามาอธิบายง่ายๆนะครับอ๋อปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงล่ะครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
0: เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอคะ
1: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก่
2: ประเทศบรูไนดารุสสลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
0: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
1: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงล่ะครับ
0: กฎบัตรอาเซียนหรอ
1: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการล้อมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
2: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
0: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าคะ
1: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั้นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วย

เพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ

0: มาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
1: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
0: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
1: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
0: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปากกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
0: ใช่เลยครับทุกวันเพราะว่ายังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
1: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
0: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่นี่ตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
0: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องเอาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
0: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับตกใจแย่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่เนี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
0: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
1: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะวัน

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟ

ที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง

0: ที่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
1: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองนะคะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการ

0: เรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
1: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บวกหนึ่งอาเซียน
1: เอาล่ะเหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำหนดเป้า

0: ทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่เหรออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะ
1: ใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
0: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยล่ะ
1: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
0: ่ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่ๆๆเธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
0: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
1: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ๊ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วดิ
0: อาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
1: อ้าวนี่เธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
0: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
1: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
0: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
1: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็เป็นประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
0: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
1: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
0: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
1: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่มะตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อนึงก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสรานรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
0: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
1: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญามาอธิบายง่ายๆนะครับ

0: ปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงล่ะครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
1: เอ๊เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอคะ
0: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก
2: ่ประเทศบรูไนดารุสซาลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
1: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
0: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงล่ะครับ
1: กฎบัตรอาเซียนหรอ
0: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการล้อมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
2: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
1: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
0: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั่นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
1: เอ๊ะประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
0: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือ

0: ทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้นโอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับโอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวเหรอคะในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะใช่เลยครับทุกวันตะวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับแหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ยนั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับน่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่ๆตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
1: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
0: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องเอาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
1: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่เนี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
1: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
0: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะต

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้

ายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: to be bait for that one.
1: Thanks. I appreciate it. And I have to rush to English class after the meeting.
0: I thought you didn't have classes on Wednesday.
1: My professor was sick all last week, and she is having a makeup class that day at 1:30 to 4.
0: It's going to be a very busy day for you then.
1: Yeah.
0: But you've got this. And let me know if you need help with anything.
1: Thank you, but I'm all set, and I can't wait to share my ideas with the rest of the team.
0: Wonderful.
1: I will let Jessica know about the time change because I'm seeing her later today for lunch.
0: And I'll also email the rest of the group to confirm the time change.
1: Thanks a lot, Mark.
0: Don't mention it. It's important that you're there. I've got to go now. See you.
1: See you.
0: Bye-bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
8: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
9: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้ง อาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
10: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
9: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเราค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนโน้นก็ฝากซื้อของคนนี้ก็ฝากซื้อของจนบางทีเรามัวแต่ซื้อของฝากจนลืมซื้อของตัวเองก็มีนะคะแต่ว่าเราจะไม่รับฝากก็ไม่ได้ค่ะเพราะเวลาเพื่อนไปเที่ยวเราก็ฝากเหมือนกันวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์จะพาไปช้อปปิ้งค่ะจะได้รู้จักคำศัพท์และก็รูปประโยคในการซื้อของที่สำคัญคือจะต่อรองราคายังไงไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: หญิงเจ้ากุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคการไปซื้อของกันนะฮะแล้วก็การต่อราคาสินค้าในภาษาเวียดนามมันจะสนุกสักขนาดไหนไปชมกันครับก่อนอื่นเรามาดูรูปประโยคการถามตอบราคาสินค้าก่อนมี2รูปแบบง่ายๆรูปแบบแรกนะครับคือการถามด้วยรูปแบบสิ่งของตามด้วยคำว่าซาบาวเนียวซาบาวเนียวนะครับมีความหมายว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองตัวอย่างเช่นก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวไหมติ๋งแซกไตคือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับไหนแปลว่านี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่จ๋าบาวเนียวมาดูคำตอบบ้างก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงแปลว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคา9ล้านดงต่อมามาดูอีกคำถามหนึ่งก๋ายเดียนถวายจีดงไหนจ๋าบาวเนียวก๋ายเดียนถวายจีดงไหนจ๋าบาวเนียวแปลว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ดูคำตอบกันก๋ายเดียนถวายจีดงไหนเหมื่อยเจียวดงก๋ายเดียนถวายจีดงไหนเหมื่อยเจียวดงโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคา10ล้านดงรูปแบบที่2การถามราคานะครับเอาคำว่าสิ่งของตามด้วยคำว่าบาวเนียวเตียนหรือบาวเนียวเตียนตามด้วยสิ่งของตัวอย่างแรกเรามาดูกันก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางไว้ต้นประโยคก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าเป้ใบนี้ราคาเท่าไหร่เรามาดูราคาเป้กันก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงเป้ใบนี้ราคา 200,000 ดงอีกรูปแบบหนึ่งหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหรือคำว่าบาวเนียวเตียนวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารแปลว่าอะไรข้าวผัดทะเล1จานราคาเท่าไหร่ลองมาดูราคาข้าวผัดทะเลบ้างหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงข้าวผัดทะเลหายสารแปลว่าทะเล1จานราคา 30,000 ดงและหากท่านผู้ชมอยากถามคนขายสินค้าว่าสินค้านี้ขายยังไงขายอย่างไรก็สามารถถามง่ายๆโดยการใช้คำว่าบานเถหนาวบานเถหนาวบานแปลว่าขายเถหนาวแปลว่าอย่างไรนะครับบานเถหนาวจะไว้ท้ายประโยคซึ่งอาจจะตอบได้2แบบแบบแรกคือการตอบวิธีการขายส่วนแบบที่2คือการตอบราคาเรามาดูตัวอย่างกันสวายบานเถหนาวสวายบานเถหนาวมะม่วงขายยังไงขายอย่างไรบานแถวกว่าหวักแถวเกินบานแถวกว่าหวักแถวเกินขายเป็นลูกหรือนะครับหวักแปลว่าหรือไม่ก็ขายเป็นกิโลตัวอย่างต่อมากามบานเถหนาวกามบานเถหนาวอันนี้เป็นตัวอย่างการถามราคาส้มขายอย่างไรส้มขายอย่างไรเวลาตอบนะครับดูตัวอย่างหายไม่หงินดงหมดเกินหายไม่หงินดงหมดเกินหรือหมดเกินหายไม่หงินดงหมดเกินหายไม่หงินดงมีความหมายว่า กิโลกรัมละ 20,000 ดงส่วนต่อมาเรามาดูรูปประโยคที่ใช้บ่อยเวลาเราไปซื้อของในประเทศเวียดนามกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าต้องการซื้ออะไรสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีหรือว่าจี

หมวนมัวสีก็ได้เราเปลี่ยนประธานได้นะครับหมวนมัวสีแปลว่าต้องการหรือว่าอยากมัวแปลว่าซื้อสีแปลว่าอะไรเวลาตอบนะครับก็เอาประธานตามด้วยหมวนมัวบวกชื่อสิ่งของนะครับโตยหมวนมัวตามด้วยชื่อสิ่งของมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นเอ็งหมวนมัวสีเอ็งหมวนมัวสีพี่ต้องการซื้ออะไรดูคำตอบบ้างโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวฉันต้องการซื้อรองเท้ากีฬา1คู่และหากท่านผู้ชมอยากจะต่อราคาภาษาเวียดนามคำว่าต่อราคาใช้คำว่าหมักกาหมักกาแต่เวลาพูดไม่ได้ใช้คำว่าหมักกานะฮะท่านผู้ชมสามารถต่อราคากับคนขายโดยใช้คำว่าจามจาเดือกคงจามจาเดือกคงหรือเบิร์ดเดือกคงเบิร์ดเดือกคงมีความหมายว่าลดราคาได้ไหมการต่อราคาอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำว่าจามเดือกเบาเหนียวจามเดือกเบาเหนียวหรือใช้คำว่าเบิร์ดเดือกเบาเหนียวเบิร์ดเดือกเบาเหนียวมีความหมายว่าลดได้เท่าไหร่หรือท่านผู้ชมสามารถบอกตัดราคาได้เลยเช่นนำเมงินเดือกคงนำเมงินเดือกคงแปลว่า 50,000 ได้ไหมแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะพูดว่าของแพงจังเลยสามารถพูดได้ว่าดัดกว่าดัดกว่ามีความหมายว่าแพงจังเลยหรือแพงมากนั่นเองแต่ถ้าอยากจะบอกว่าถูกจังเลยหรือว่าถูกมากภาษาเวียดนามใช้คำว่าแสกว่าแสกว่าคำว่าแสแปลว่าถูกนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ใช้บ่อยๆเวลาซื้อสินค้ามาดูประโยคแรกกันจอโตยแซมกายไหนเดือกคงจอโตยแซมกายไหนเดือกคงแปลว่าฉันขอดูอันนี้ได้ไหมจอโตยถือเดือกคงจอโตยถือเดือกคงฉันขอถือถือแปลว่าลองฉันขอลองได้ไหมจอโตยเหลยไก่ไหนจอโตยเหลยไก่ไหนฉันเอาอันนี้เหลยแปลว่าเอาต่อมาจอโตยโดยไก่เหมยจอโตยโดยไก่เหมยแปลว่าอะไรฉันขอเปลี่ยนอันใหม่โดยแปลว่าเปลี่ยนนะฮะไก่เหมยเหมยคือใหม่เนยจ่าเตียนเดิลเนยจ่าเตียนเดิลแปลว่าที่จ่ายเงินอยู่ไหนจ่าบังโดลาเดือกคงจ่าบังโดลาเดือกคงแปลว่าอะไรจ่าแปลว่าจ่ายบังแปลว่าโดยนะฮะจ่ายโดยหรือว่าจ่ายเป็นดอลลาร์ได้ไหมโดลาคือดอลลาร์จ่าบังแถตินซุงเดือกคงจ่าบังแถตินซุงเดือกคงจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมนั่นเองต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าเสื้อผ้าภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวนอาวกวนอาวกวนแปลว่ากางเกงอาวแปลว่าเสื้อนะฮะรวมกันกวนอาวจึงแปลว่าเสื้อผ้าคำต่อมาเสื้อใช้คำว่าอาวอาวต่อมาอาวแวดอาวแวดแปลว่าเสื้อสูทคำต่อมาอาวจะอาวจะคือเสื้อโค้ทต่อมาอาวเซอร์มีอาวเซอร์มีคือเสื้อเชิ้ตต่อมาอาวทูนอาวทูนคือเสื้อโปโลอาวฟงอาวฟงคือเสื้อยืดอาวไมโออาวไมโอคือเสื้อกล้ามอาวหมดเซยอาวหมดเซยคือเสื้อสายเดี่ยวอาวงูอาวงูคือเสื้อนอนอาวควักอาวควักคือเสื้อแจ็คเก็ตอาวลอดอาวลอดหรืออาวหงึกอาวหงึกคือเสื้อชั้นในอาวแซดอาวแซดคือเสื้อกันหนาวอาวกีเลอาวกีเลคือเสื้อกั๊กอาวกุดอาวกุดไตคือเสื้อแขนกุดอาวแลนอาวแลนคือเสื้อไหมพรมส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกางเกงกระโปรงรองเท้าถุงเท้าเริ่มต้นที่คำว่ากางเกงภาษาเวียดนามกวนกวนแปลว่ากางเกงต่อมากวนบ่อกวนบ่อคือกางเกงยีนกวนหงันกวนหงันคือกางเกงขาสั้นกวนจ๋า

ใส่กวนใส่คือกางเกงยาวนั่นเองต่อมากวนลอดกวนลอดคือกางเกงในคําว่ากระโปรงภาษาเวียดนามใช้คําว่าไหวไหวคือกระโปรงต่อมาบิกินี่ภาษาเวียดนามใช้คําว่าบีกินีนะฮะบีกินีนะครับต่อมารองเท้า

ไอ่กาวกอดแปลว่ารองเท้าส้นสูงไซซาไซซาคือรองเท้าหนังตึ๊ดตึ๊ดคือถุงเท้ากวนตึ๊ดกวนตึ๊ดคือถุงน่องนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งกายที่ใช้บ่อยๆเช่นหมูหมูคือหมวกกังไตกังไตคือถุงมือกิ๋งเซมกิ๋งเซมคือแว่นกันแดดคันกว่างโกคันกว่างโกคือผ้าพันคอต่อมาเข่าจางเข่าจางอันนี้พบเจอบ่อยที่เวียดนามแน่เข่าจางแปลว่าผ้าปิดปากนั่นเองคำศัพท์ส่วนต่อมาที่ผู้คนนิยมไปช้อปปิ้งคือเครื่องประดับลองมาดูคำแรกกันโดจางซึกโดจางซึกคือเครื่องประดับต่อมาว่องโกว่องโกคือสร้อยคอว่องไตว่องไตคือกำไลฮวาตายฮวาตายคือตุ้มหูหรือว่าต่างหูก็ได้ต่อมาเหยินเหยินคือแหวนกาวาดกาวาดคือเน็กไททัดลึงทัดลึงคือเข็มขัดตุ๋ยตุ๋ยกระเป๋าหวีเตียนหวีเตียนกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์กับกับแปลว่ากระเป๋าที่ใส่เอกสารและวาลีวาลีคือกระเป๋าเดินทางคำศัพท์ส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนาดในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่ไซส์ S นะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อแอดเก๋อแอดต่อมาไซส์ M ไซส์ M ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเหม่อเก๋อเหม่อไซส์ L ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเหล่อเก๋อเหล่อต่อมาไซส์ XL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋ออิกเหล่อเก๋ออิกเหล่อและไซส์ XXL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อไฮอิกเหล่อเก๋อไฮอิกเหล่อไฮคือ2นั่นเองนะครับ 2XL นั่นเองต่อมาตอตอแปลว่าใหญ่หย่อหย่อแปลว่าเล็กเวื่อเวื่อแปลว่าพอดีจงจงแปลว่าหลวมเจิดเจิดแปลว่าครับส่วนต่อมาคือเรื่องของไวยากรณ์โดยไวยากรณ์แรกของวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการใช้คำว่าบังซึ่งมีความหมายว่าด้วยหรือโดยคำว่าบังใช้ได้ในหลายกรณีเช่นการบอกวิธีการเดินทางการบอกว่าสิ่งของนั้นๆทำมาจากอะไรการบอกว่าทำสิ่งนั้นด้วยหรือว่าโดยวิธีอะไรตัวอย่างเช่นจีฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบจีเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบพี่เฟืองไปญี่ปุ่นบังไหมใบโดยเครื่องบินต่อมาไก่เก๋ในลามบังโกไก่เก๋ในลามบังโกคืออะไรเก้าอี้ตัวนี้ทำจากไม้หรือว่าทำด้วยไม้นั่นเองต่อมาเงื่อเจวเอวอันเกิมบังเถียหวาเสียเงื่อเจวเอวอันเกิมบังเถียหวาเสียชาวยุโรปกินข้าวด้วยช้อนและซ่อมเหาะน้อยเจียนเวยเงาบังเตียงเวียดเหาะน้อยเจียนเวยเงาบังเตียงเวียดพวกเขาน้อยเจียนพูดคุยกันบังเตียงเวียดโดยใช้ภาษาเวียดนามแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรน้องคนนั้นเขียนโดยใช้ปากกาต่อมาเรามาดูการใช้กริยาช่วยเนนเกินฝ่ายอีกรอบนะครับเนนเกินฝ่ายจะวางอยู่หน้ากริยาหลักคำว่าเนนมีความหมายว่าควรใช้เมื่อผู้พูดต้องการแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามพี่ควรไปเรียนภาษาเวียดนามที่ประเทศเวียดนามแองคงเนนอ่วงเบียเหนียวแองคงเนนอ่วงเบียเหนียวพี่ไม่ควรดื่มเบียเยอะต่อมามาดูคำว่าเกินบ้างคำว่าเกินมีความหมายว่าจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการบอกความจำเป็นว่าต้องทำสิ่งนั้นๆ นะครับต่อมามาดูคำว่าฝ่ายออกเสียงตามฝ่ายมีความหมายว่าต้องนะครับใช้เมื่อต้องการบังคับให้ทำสิ่งนั้นๆเช่นตุ้ยนายแองฝ่ายงูเสริมวีสางไม้แองฝ่ายดีดอนแม่เซินใบตุ้ยนายแองฝ่ายงูเสริมวีสางไม้
แองฝ่าย

0: ดีดอนแมเออร์เซินไบคืนนี้พี่ต้องนอนเร็วเข้านอนเร็วเพราะพรุ่งนี้เช้านะครับพี่ต้องไปรับแม่ที่สนามบินนั่นเองแองเกิลดีบักสีไงแองเกิลดีบักสีไงพี่ต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอไงแปลว่าทันทีเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าเถียวเถื่อดูเถียวเถื่อดูคำว่าเถียวมีความหมายว่าขาดนะฮะเช่นโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อฉันขาดเงินที่จะซื้อกางเกงยีนโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยฉันเหลือเงินที่จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต่อมามาดูคำว่าดูดูมีความหมายว่าพอตัวอย่างเช่นโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีฉันมีเงินพอที่จะซื้อกายวาลีคือกระเป๋าเดินทางตัวอย่างต่อมาโตยก๋อใบมีหินดงยึงโตยหมวนมัวแถหนาบเตียนหมดจำหินดงวีเว่ยโตยเถียวบามีหินดงเดมัวแถหนาบเตียนแถหนาบเตียนแปลว่าบัตรเติมเงินนะฮะทั้งประโยคเลยจะแปลว่าฉันมีเงิน 70,000 ดงแต่ฉันต้องการซื้อบัตรเติมเงิน 100,000 ดงเพราะฉะนั้นวีเว่ยแปลว่าเพราะฉะนั้นโตยเถียวแปลว่าอะไรฉันขาดเงินอีก 30,000 ดงในการซื้อบัตรเติมเงินเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าถือมีความหมายว่าลองสามารถวางอยู่หน้าหรือหลังกริยาได้ใช้เมื่อผู้พูดต้องการบอกให้กระทำบางสิ่งนะครับคือลองดูว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการใช้คำว่าถือบ้างนะฮะใช้ได้3แบบแบบแรกคือกริยาแล้วก็ตามด้วยคำว่าถือแบบที่2ถือตามด้วยกริยาและตามด้วยคำว่าแซมหรือกริยาบวกถือแซมนะฮะถือแซมติดกันเลยตัวอย่างเช่นจิมักถือไก่อ้าวไหนแหนจิมักถือไก่อ้าวไหนแหนพี่ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะนะครับอีกตัวอย่างแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงพี่ลองกินป่อเปี๊ยะทอดดูว่าอร่อยไหมแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงงอดแปลว่าหวานนะฮะทั้งประโยคจะแปลว่าน้องลองดื่มน้ำปั่นผลไม้ดูซิว่ามันหวานไหมต่อมาคือการใช้รูปประโยคเงื่อนไขนะฮะก็คือเหนียวถี่นั่นเองนะฮะมีความหมายว่าถ้าก็ใช้ในการเชื่อมประโยคแสดงการคาดคะเนความเป็นไปได้หรือว่าข้อเท็จจริงซึ่งมักจะใช้ร่วมกับคำว่าแสคำว่าแสแปลว่าหลายเรียนแล้วแสมีความหมายว่าจะนั่นเองมาดูรูปประโยคกันเหนียวโฮมในเจ๋ยคงเมื่อที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มเหนียวโฮมในเจ๋ยคงเมื่อที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพวกฉันจะไปดูหนังนะฮะพวกฉันก็จะไปดูหนังอีกตัวอย่างเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยสังเกตประโยคนี้คำว่าถี่หายไปแต่เราใช้คอมม่าแทนนะฮะจะแปลว่าถ้าฉันมีเงินเยอะฉันจะซื้อรถคันใหม่มาดูอีกตัวอย่างเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามถี่โตยแสหอกเตียงเวียดเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามถี่โตยแสหอกเตียงเวียดถ้าฉันวิจัยเกี่ยวกับเวียดนามฉันจะเรียนภาษาเวียดนามต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำคุณศัพท์ดงหวังเหนียวอีทนะครับคำเหล่านี้จะวางข้างหน้าคำนามหมดเลยคำว่าเหนียวมีความหมายว่ามากอีทมีความหมายว่าน้อยใช้กับคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเช่นโฮมในก่อ rất nhiều người đến thi vào đại học โฮมในก่อ rất nhiều người đến thi vào đại học แปลว่าอะไรวันนี้มีคนมากมายที่จะมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อมาโฮมในกงเวียนก่อ rất ít người โฮมในกงเวียนก่อ rất ít người วันนี้สวนสาธารณะคนน้อยมากต่อมามาดูคำว่าดงกับคำว่าหวังคำว่าดงแปลว่าเยอะแปลว่าหนาแน่นคำว่าหวังแปลว่าน้อยแปลว่าบางตาสองคำนี้ตรงข้ามกันนะฮะอย่าลืมใช้กับคนเท่านั้นนะฮะสองคำนี้มาดูตัวอย่างกันสาบเจียวฟิล์มซัดดงเหนื่อยสาบเจียวฟิล์มซัดดงเหนื่อยที่โรงภาพยนตร์คนแน่นมากกันตีนซัดหวังเหนื่อยกันตีนซัดหวังเหนื่อยที่โรงอาหารคนบางตามากการใช้คำว่าไฮหรือคำว่าหวักมีความหมายว่าหรือเหมือนกันนะฮะโดยคำว่าไฮจะใช้ในประโยคคำถามส่วนคำว่าหวักจะใช้ในประโยคบอกเล่ามาดูตัวอย่างกันแองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์แองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์พี่ต้องการกินข้าวหรือกินเฟอร์จิหมวนดีซาปาไฮหะลองจิหมวนดีซาปาไฮหะลองพี่ต้องการไปซาปาหรือไปฮาลองต่อมามาดูคำว่าหวักบ้างตัวอย่างของคำว่าหวักแอมอวงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกแอมอวงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกน้องดื่มกาแฟหรือน้ำชาก็ได้ก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟาบก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟาบปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าฉันจะไปฝรั่งเศสเอาล่ะครับไปเวียดนามเราก็สามารถซื้อสินค้าหรือว่าต่อรองราคาสินค้าได้แล้วมันฝึกฝนทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยก้อนบุฟเฟ่ไหนสาเบาเยี่ยว
2: หมดก้อนนำโดลาอ่ะ
1: เหนียวตัวมัวหายก้อนถี่เบิร์ดเดือกคง
2: คงเบิร์ดเดือกอ่ะยึงเหนียวจีมัวหมดก้อนแอมแสต่างจีหมดกายบุฟอ่ะ
1: เด้ยก่อเหยินแท่ตินสูงคง
2: คงด้วยจีเหยินเตียนหมัดทอยอ่ะ
1: ก่อเหยินเตียนบานถ่ายคง
2: ก่ออ่ะ
1: เวทีจอตัวมัวหมดก้อนบุฟเฟ่ไหนแห
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเมืองโบราณเก่าแก่ของเวียดนามที่โด่งดังเชื่อว่าชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือเมืองฮานอยค่ะเมืองนี้จะมีความน่าสนใจยังไงทำไมหลายคนถึงรักแล้วก็ประทับใจในเมืองฮานอยวันนี้กูรูของเราพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะตอบคำถามเหล่านี้มาพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงฮานอยไม่มีใครไม่รู้จักอยากรู้ว่ามีความสำคัญยังไงต่อเวียดนามบ้างคะ
0: ครับกรุงฮานอยนะครับปัจจุบันนี่คือเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนะฮะตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะฮะฮานอยมีอายุมากนะฮะก็คือมีอายุพันปีละ
3: พันปีเลยค่ะ
0: ใช่นะครับอายุนะฮะกรุงฮานอยสร้างตอนปี1010ปี1010นั่นเองนะครับก็เมื่อปี2010หรือว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะฮะ5ปีที่แล้วนะครับที่เวียดนามหรือที่กรุงฮานอยมีการเฉลิมฉลองครบรอบพันปีด้วยเป็นงานที่จัดงานใหญ่มากนะฮะถ้าพูดถึงฮานอยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปก็คือเริ่มต้นปี1010นี่แหละนะฮะซึ่งถือว่าเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์เวียดนามสมัยอดีตก็ว่าได้นะฮะก็คือมีกษัตริย์องค์หนึ่งของเวียดนามชื่อหลีกงอ่วนนะฮะหรือว่าตอนหลังก็คือชื่อว่าหลีถ่ายโตนะฮ
3: ะ
0: เป็นกษัตริย์คนที่สถาปนากรุงฮานอยขึ้นมานะฮะก็คือย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาเป็นฮานอยนะฮะจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาการดังนั้นราชวงศ์ต่างๆของเวียดนามเนี่ยใช้กรุงฮานอยเป็นศูนย์กลางของประเทศ มาโดยตลอดนะฮะจนถึงนะครับกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนประมาณศตวรรษต้นศตวรรษที่19นะฮะก็เริ่มย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเวก็คือทางภาคกลางของประเทศเวียดนามเมืองเวนั่นเองนะฮะจากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาปกครองนะฮะฝรั่งเศสก็สถาปนาเป็นอินโดจีนขึ้นมากรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองหลักที่ฝรั่งเศสปกครองเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเวียดนามผ่านสงครามมามากมายนะฮะกรุงฮานอยนี่เสียหายมากนะฮะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อสู้กับทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกาในตอนหลังจนสุดท้ายประเทศเวียดนามก็รวมตัวกันได้พอรวมเป็นประเทศปุ๊บกรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นกรุงฮานอยจะถือว่าประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ผ่านสงครามมามากมายก็เป็นสถานที่หรือว่าเป็นเมืองที่สำคัญ ที่สุดก็ว่าได้ของเวียดนามหรือถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมนะการเมืองการปกครองในปัจจุบันนี้ด้วย
3: ค่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะว่า

0: ฮานอยนี้ชาวเวียดนามเขาเรียกว่ากรุงฮานอยเหมือนเราหรือเปล่า
1: คำว่าฮานอยเนี่ยก็คือคนไทยเรียกจากภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆภาษาเวียดนามออกเสียงว่าฮานอย
0: ฮานอย
1: ใช่ฮานอยนะฮะฮาคือแม่น้ำคำว่าหน่วยแปลว่าในก็คือมีแม่น้ำไหลในเมืองนะฮะไหลผ่านกลางเมืองเลย
0: นะครับคือมีความหมายด้วย
1: ใช่มีความหมายด้วยเลยเรียกว่าฮานอยนะ
0: ค่ะอย่างนี้ถามถึงลักษณะเด่นของเมืองนี้หน่อยค่ะว่าอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างคือเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ครับฮานอยก็เป็นที่ราบลุ่มนะฮะก็คือตรงบริเวณแม่น้ำแดงที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนั่นเองดังนั้นภูเขาไม่มีแน่นอนในเมืองนะฮะเป็นเมืองที่ประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากป
0: ั
1: จจุบันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศเวียดนามประชากรทั้งหมด7 ล้านคน
0: ค่ะ
1: นะฮะเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพบ้านเราแต่ก็อาจจะไม่คนเยอะเหมือนกรุงเทพเท่าไหร
0: ่
1: นะฮะแล้วก็ฮานอยที่ท่องเที่ยวสำคัญก็คือที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: นะประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยแล้วก็วัฒนธรรมคือใครที่อยากไปศึกษาหรือว่าไปอยากทำความรู้จักกับคนเวียดนามหรือว่าวิถีเวียดนามเนี่ยก็ต้องไปที่ฮานอย
0: คือได้รู้หมดแน่นอน
1: ได้รู้หมดเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สำคัญอย่างเช่นวิหารวรรณกรรม
0: ค่ะ
1: นะฮะที่คนไทยไปเที่ยวบ่อยหรือว่าพิพิธภัณฑ์โฮจิมิง
0: ห์นะฮะ
1: หรือว่าบ้านของลุงโฮนะครับวัดเสาเดียวเป็นต้น
0: ค่ะ
1: นะก็จะมีที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะก็จะเช่นทะเลสาบคืนดาบ
0: ค่ะ
1: ทะเลสาบตะวันตกที่คนไทยนิยมไป
0: ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในฮานอยหมดเลย
1: อยู่ในฮานอยหมดเลยหรือว่าถนน36 สายที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าโอคอร์เตอร์นะฮะ
0: ค่ะ
1: คนไทยก็จะไปช้อปปิ้งไปซื้อของเยอะแยะมากมาย
0: คือชอบเลยผมชอบเลยค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญที่ฮานอยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้คืออากาศดีตลอดปี
0: เอาละค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเวียดนามที่อยากจะพรีเซนต์อีกเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าเรากลับมาติดตามกันอีกนะคะรับรองว่ามีสาระแล้วก็ความสนุกมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนและตอนนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อันยองฮาเซโยฉันชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมี

0: เดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะคือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요화요일이에요สี่ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요นะคะก็วันที่เท่าไหร่ค่ะโอเนอโอเนอคือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะเมื่อชีเรียโยเมื่อชีก็ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็เยโยคือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คือโอเนอเมื่อชีเรียโย
0: โอเนอเมื่อชีเรียโย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เป็นสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คือ어제며칠이에요โอเนอคือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนคร
1: ับ มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอลสาวอลโอวอลยูวอลชีวอล8월9월10월12월ถึง12월ตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อีดิลเดือนคือวอลอิลวอลวันที่1คืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวอลวันที่อิล
0: ครับสมมติว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็น L1 in in
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10월11เดือน2วันที่2คือ2월21
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่คะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่1512 월15 일이에요
0: เอ๊ะอาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเยนนะคะ
0: เยน
1: เยน
0: เยน
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015 년
0: 2015 년
1: ค่ะถ้า2016คือ2016ยุงเง
0: ิน
1: เราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
0: ผสมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วลำดับนะครับ
1: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค
0: ่
1: ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
0: ค
1: ือว่า2015 년1월1일
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะแล้ววอลกับอีออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
0: ็
1: ปีคือว่าเ
0: ย
1: น
0: เยน
1: เยน
0: เยน
1: เดือนคือวอล
0: วอล
1: แล้ววันที่คืออิล
0: อิล
1: ค่ะเยนวอลอิล
0: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
1: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไร오늘무슨요일이에요วันอะไรคือว่า무슨요일
0: 무슨요일
1: 무슨แปลว่าอะไร
0: ครับ
1: 무슨요일ก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

0: 완전 그 월요일.
1: 월요일.
0: 완앙칸 그 화요일.
1: 화요일.
0: 완풋 수요일.
1: 수요일.
0: 완파르핫 목요일.
1: 목요일.
0: 완숙 금요일.
1: 금요일.
0: 완사오 토요일.
1: 토요일.
0: 완아틱 일요일.
1: 일요일. อันนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
0: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะ화요일이에요
1: 화요일이에요
0: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเอเยโ
1: ออีโรอิลเอเยโอ
0: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
0: แล้วตุ้นซีเซ็งอีดีออนเจ๋ย
1: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
0: ์คุณตุ้นวันเกิดเมื่อไรคะ
1: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
0: 28มิถุนายนก็เตือนก่อนนะคะ6 28日
1: เดือน28
0: กับเดือน6 6วันที่28 28
1: 28
0: วันเสาร์ Toyoil เลย
1: Toyoil เลยโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
0: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: 생일축하합니다생일คือว่าวันเกิดแล้วทุกความ ีดาคือ congratulation นะคะ
1: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
0: ใช่ค่ะเซงิลทุกความีดามีเพลงด้วยค่ะ
1: ร้องให้หน่อยได้ไหม
0: เอาไหมคะ
1: สักท่อน
0: เซงิลทุกความีดาเซงิลทุกความีดาสารังอันตุนซีเอ생일축하합니다
1: ขอบคุณมากๆครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: วันนี้몇일이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 오늘몇일이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘몇일이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘몇일이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
0: 오늘몇일이에요오늘몇일이에요오늘몇일이에요오늘몇일이에요3월15일이에요3월15일이에요3월15일이에요3월15일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요화요일이에요화요일이에요화요일이에요화요일이에요생일이언제예요생일이언제예요생일이언제예요생일이언제예요9월12일

0: 이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจําเลยก็คือการจําตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจําไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อัญโยงาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกูกออัญโยงถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시에요 두 시에요 몇 시에 만날까요 다섯 시 삼십 분에 만나요 몇 시에 가요 오전 아홉 시에 가요 6 ประโยคค่ะ
0: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시에 요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시에 요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2ชิเอโย2โมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2ชิเอโยอันนี้สำคัญคือว่า

0: ว่าดับแรกเกาหลีมีสองแบบนะคะ
1: ครับ
0: แรกเกาหลีแท้ๆแล้วก็แรกจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือแรกจีน
1: ครับ
0: แต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าแรกเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้แบบเลยค่ะ
1: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
0: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะหนึ่งโมงคือว่าหันสิสองโมงทูสิสามโมงเซสิถึงสิบสองโมงยอลทูสินะคะก็หนึ่งถึงสิบสองก็นับโมงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้เลขเกาหลีหันดูเซนเน다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘 ใช้ได้ค่ะ
1: ครับแล้วเลขจีน
0: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง
1: ครับ
0: 만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요แล้วตอบได้ว่า다섯 시 30분에 만나요ก็시다섯 시5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลีทาซอชิไม่ใช่โอแล้วก็นาที30มา1 2 3 4 5 6
1: ก็คือเป็นเลขจีน
0: เลขจีน
1: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนสิมตอนเย็นก็ตอนเย็นก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็พัมก่อนเที่ยงก็โอจันแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
1: วันนี้ยาก
0: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ
1: เ
0: มื่อชีเอ๋ขายโอขายโอรู้แล้วใช่ไหมคะไปเมื่อชีเอ๋ขายโอไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจันอาหกชีเอ๋ขายโอขายโอรู้ไปอาหกชีอาหกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาหกคือ9ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอจอนอาหกสิโอจอนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
1: โอ้เพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าโอจอนอาหกสิก็9เช้าใช่ไหมคะ9เช้า9โมงก็โอจอนอาหกสิเอ๋ค่ะคือว่า
1: ไป9โมงเช้า
0: ถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอ๋ค่ะ
1: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่ายๆ
0: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจอนหรือว่าโอฮูโอจอนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอจอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
0: ก็โมงคือว่าชี
1: ชี
0: แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกชีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวชีเบียวปูนเช่น1โมง10นาทีก็1ชี10ปูนก็2โมง30นาที2ชี30ปูนบ่ายโมง30นาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮู1ชี30ปูนแล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอจอน10ชี10ปูน
1: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีนี่เขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอฮูแล้วก็โมง1โมง1ชีแล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮู1ชี30ปูนแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปาน1ชี半半คือว่าครึ่งใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมง30นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮู1ชี半หรือบ่าย2โมงครึ่งโอฮู2ชี半บ่าย3โมงครึ่งโอฮู3ชี半
1: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าชี ชั่วโมงคือสี่กันก็กี่โมงแล้วเมื่อสี่เอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อสี่กันเอ๋ย
1: เพิ่มสี่ก้าวขึ้นมานะคร
0: ับใช่ค่ะเมื่อสี่กันอิลเฮ่ทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อสี่กันอิลเฮ่ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงานแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ยี่สิบสี่กันชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
1: ใช่ใช่
0: แปดชั่วโมงก็ว่ายี่สิบสี่กันทำงานแปดชั่วโมง8시간일해요두낭송초아몽타송초아몽두시간두시간영화봐요두시간영화봐요옷감난가이차별라30나티30분운동해요옷감난가이20나티20분운동해요그리고10분운동해요그다이카ขับรถส่งชั่วโมง10นาทีขับรถคืออุ่นจอนเหรอส่งชั่วโมง10นาที2ชั่วโมง10นาทีอุ่นจอนเหรอโ
1: อ้
0: แต่ใช่ได้ก็
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ครับปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะก็걸려요
1: 걸려요
0: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมง걸려요1ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันหมอ1ชั่วโมง30분걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30분걸려요หรือ1ชั่วโมงพันก็เยอะก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
1: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสําคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสําคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันนายโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติที่พวกเขาประสบมาค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับบูโดหรือว่าศิลปะการต่อสู้ที่มีการประยุกต์มาจากบูชิโดหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบซามูไรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสำนักเมจิจิงกูค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

ยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปีนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากมายค่ะชาวต่างชาติทุกท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมชาวญี่ปุ่นถึงได้มีความใจเย็นและก็ไม่มีการตกใจหรือว่าการแตกตื่นกันทุกคนยังคงรักษาวินัยอยู่ประเทศที่สามารถรักษาวินัยได้แม้ประสบภัยแบบนี้มีประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่เป็นคำพูดเสียงเดียวกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่แออัดไปด้วยผู้ประสบภัยแต่ก็ไม่มีแม้

ขยะชิ้นเดียวตกอยู่บนพื้นค่ะแล้วทั่วโลกกำลังพยายามที่จะเข้าใจวิถีและความคิดแบบคนญี่ปุ่นเหล่านี้ค่ะถึงแม้การเวลาแล้วยุคสมัยของซามูไรจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกกำลังสงสัยว่าในจิตวิญญาณและความคิดแบบวิถีชาวญี่ปุ่นนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลัง

0: ี่คือบรรยากาศยามเช้าเราจะเห็นผู้คนกำลังออกกำลังกายตอนเช้ากันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนอะไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าที่นี่คือภายในของพระราชวังของจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: สมัยก่อนนะคะยุคเอโดะก็จะเป็นปราสาทเอโดะอยู่ที่นี่ครับแล้วก็แน่นอนครับโชกุนตระกูลโทกุกาวะนะฮะเมื่อก่อนอยู่ที่นี่แต่ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะฮะไม่ได้คนธรรมดาเรานะฮะเข้ามาแบบนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยกเปลี่ยนจักรพรรดิก็อยู่ด้วยสังคมคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาได้

ต่อไปฮิโรซังของเราจะมุ่งหน้าไปยังฮาราจูกุของโตเกียวค่ะคือว่าในสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่พิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นอยู่ค่ะตอนนี้เราตามฮิโรซังกันไปดีกว่าค่ะ

0: ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลเจ้าค่ะศาลเจ้านี้มีชื่อว่าเมจิจิงกูค่ะเหตุผลที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านจักรพรรดิเมจินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นปีใหม่นะคะศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับขอพรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะเขียนพรลงบนแผ่นไม้แห่งนี้แล้วพอเรายิ่งอ่านไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นไม่ได้มาขอพรของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการขอพรให้กับคนรอบข้างหรือว่าเหตุการณ์รอบข้างการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะผู้ชมเห็นเยอะแยะมากมายนี้ตอนนี้เป็นที่พักอาศัยของนกเหล่านี้แล้วค่ะแต่ต้นไม้เหล่านี้มาจากที่ไหนรู้ไหมคะมาจากมือของอาสาสมัครกว่า 110,000 คนที่ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่าแสนต้นที่ถูกนำมาปลูกในที่แห่งนี้กว่า90ปีที่แล้วรวมแล้วมีกว่า 65,000 ค่ะเห็นได้ว่าบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะไม่มีดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ก็จริงแต่ไม่มีดอกไม้เหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดินไปได้ยินเสียงนี้ไปทำให้สมาธิของเราดีขึ้นค่ะ
1: สวยมากตอนนี้ครับผมยังอยู่ในศาลเจ้าเมจินะครับแล้วก็ยังคนธรรมดานะคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านที่นี่นะครับเข้ามาเยอะมากครับวันเสาร์นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับจักรพรรดิเมจินะครับอาศัยอยู่ที่นี่ผมอยากจะอธิบายว่าคือสายสัมพันธ์คิดซึนะนะครับคนญี่ปุ่นนะครับระหว่างญี่ปุ่นสังคมกับจักรพรรดินะครับอยู่ใกล้จีกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนำพิเศษก็คือขณะนี้นะฮะมีโดโจนะฮะนี่คือห้องเรียนกีฬานะครับกีฬาหรือว่าเรียกว่าบูโดของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ผมเข้าไปเจาะลึกนะครับสังคมญี่ปุ่นที่เรียนบูโดนะครับเข้าไปดูครับ

0: ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ในศาลเจ้าแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆยิ่งเดินไปเราจะเห็นผู้คนเดินเล่นหรือว่าเดินเที่ยวอาจจะพักผ่อนบางคนอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาผ่อนคลายได้ค่ะแล้วเมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วในที่สุดที่ปลายทางเราก็จะมาถึงสำนักชิเซคังแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ใช้ไว้สอนศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: กำลังผมเข้าไปโดโจนะครับห้องเรียนบูโดของซันเจ้าเมจินะครับชื่อว่าชิเซคังเข้าไปครับ
0: ตอนนี้เราจะไปดูการซ้อมคิวโดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการยิงธนูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะพอเหยียบเข้าไปก้าวแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือเปรียบเสมือนเวลานั้นได้ถูกหยุดลงเมื่อเราเข้าไปยังสำนักแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณและสมาธิของผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะแล้วสมาธิทั้งหมดถูกรวบรวมไปยังสายธนูมองไปแล้วทำให้นึกถึงซามูไรยุคปัจจุบันเลยนะคะในศิลปะป้องกันตัวประเภทนี้ไม่ได้มีแต่ความแม่นยำเท่านั้นนะคะแต่จะต้องมีความสวยงามผสมผสานอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าที่นี้ทั้งหมดนั้นในวันปกติเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดากันนะคะแต่พวกเขาหาเวลาว่างแล้วก็มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อฝึกฝนวิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
2: สายชื่อ目的というのは当てることにあるんですが、そのための技を磨いていく過程で。

0: ะไปดูสำนักเคนโดกันค่ะสำหรับเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงยุคสมัยเอโดะเลยค่ะในอดีตนั้นเคนโดนั้นก็คือวิธีการต่อสู้ของเหล่าซามูไรนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดาบจริงก็เป็นดาบไม้แล้วนอกจากเป็นการต่อสู้กันแล้วเนี่ยเคนโดเองก็เป็นวิชาที่เอาไว้สอนถึงจิตวิญญาณและการตั้งสมาธิและวิถีชีวิตด้วยค่ะแต่ศิลปะการต่อสู้นี้ก็เหมือนกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะคะการชนะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คือการที่เราจะสามารถนำจิตใจและร่างกายของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะวิชาเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับมารยาทมากเลยนะคะผู้ฝึกซ้อมทุกคนนะคะจะต้องให้ความเคารพทั้งตอนเข้าตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกซ้อมห้ามลืมก็คือให้ความเคารพชินเซนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งมารยาทแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะเคนโดนะคะแต่มีกับศิลปะป้องกันตัวทุกชนิดของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ยูโดหรือว่าไอคิโดค่ะ
1: ซาโตะโร่ยาซุมิเ
2: ซนชินจิชิเตะ今日は大好きな中島先生が来てるから聖太郎はもう1年生だからもうちょっと頑張ろうな、
3: はい、
2: 今日はしっかりやろう、
3: はい、
2: 一本休めしたら先生後ろから張り取るから、
3: はい、
2: いいな、
3: はい、
2: はい、じゃあ中島先生のとこ行きなさい、はい、はい、行くよ、はい、立って
3: 中島先生
2: やめない、はい、すぐ行け、
3: はい

ือตรงนี้นะครับเด็กๆเรียนนะฮะก็คือแค่เวลาใครชี้ในนะครับดาบไม้นะฮะเลี้ยงค้าก่อนนะฮะว่าเขาเดินยังไงดู

เมื่อเด็กๆเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จะได้พบเจอทางเลือกของชีวิตพวกเขาจะนึกถึงใบหน้าของอาจารย์และจะเลือกทางที่ถูกต้องฮิโร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกาครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับซึ่งจะออกอากาศทางวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีนะครับและทาง Facebook Fanpage สรานรมเรดิโอนะครับซึ่งสามารถติดตามได้ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์องค์คำมงคลครับริชอนครับ
1: มารีนามัสยาศิริมาตยนันท์ค่ะ
2: แทมมี่สุธันทิศิรินวงศ์ค่ะ
0: เราสามคนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับช่วงแรกนะครับมีอะไรมาฝากแฟนๆครับวันนี
1: ้ก็เหมือนพี่ชอนเล่าให้มารีนาฟังอยู่วันก่อนว่ามันมีวันอะไรพิเศษ
0: ใช่ก็คือเมื่อวันอังคารที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีใครทราบบ้างครับว่าเป็นวันอะไร
2: วันอะไรคะพี่ชอน
0: เป็นวันความสุขสากลครับ
2: อ๋อ
0: ครับเริ่มต้นกันด้วยความสุขเลยนะเอาความสุขมาฝากแฟนๆรายการนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็บอกว่าเมื่อวันที่20เนี่ยครับเป็นมีนาคมเนี่ยเป็นวันความสุขสากลของโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันสามารถสร้างได้ทุกวันนะครับโดยการที่ว่าคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆชีวิตเราก็จะดีตามไปด้วยนะครับเหมือนที่พวกเราคิดจะหาดีมาฝากแฟนๆรายการใช่ไหมครับโอเค
1: ก็แต่ก็เหมือนกับจะมีข่าวไม่ดีในแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมคะวันก่อนเหมือนแทมมี่เล่าให้มารีนาฟังเหมือนกัน
2: ใช่เมื่อวันที
0: ่เป็นข่าวอะไรครับเนี่ย
2: เป็นข่าวที่น่าเศร้ามากเลยค่ะ ข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่19มีนาคมนะคะเป็นข่าวที่สะเทือนใจคนทั้งโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บข่าว BBC Al Jazeera หรือ News 24นะคะเขาก็ได้มีข่าวนี้ปรากฏบนเว็บไซต์ค่ะเกี่ยวกับไรโนสีขาวเพศผู้ได้เสียชีวิตลงแล้ว
0: ขาวเพศผู
1: ้มันเป็นสายพันธุ์ใช่ไหมคะสายพันธุ์นึงของ
2: ขาว
0: ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของโลก
2: เป็นเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกค่ะได้เสียชีวิตลง
0: แล้วนะเศร้ามากเลย

0: อ๋อนี่ไงตามรูป
1: แฟนๆจะเห็นนะ
0: เขาชื่ออะไรอะคะทามี
2: เขาชื่อซูดาน
0: ค่ะตลกทำไมเขาถึงชื่อซูดานอะ
2: เพราะว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ที่ดีในแอฟริกาค่ะใช่เขาก็เลยได้ชื่อว่าซูดานจะได้แบบเป็นสัญลักษณ์ว่ามาจากแอฟริกา
0: อ๋อแล้วที่แทมมี่บอกว่าเป็นเพศเป็นตัวไรโนเพศผู้ที่เสียชีวิตไปแต่ว่าเหมือนก็ยังมีเพศอื่นไหมคะ
2: มีเพศเมียอีก2ตัวค่ะแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามีแต่เพศเมียไม่มีเพศผู้อย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องพึ่งนักเทคนิคทางสัตวแพทย์นะในการผสมหลอดแก้วเพื่อที่จะไม่ทำให้สายพันธุ์นี้สูญพันธุ์นะคะ
1: ก็คืออาจจะมีการเก็บสารพันธุกรรมนะครับเพื่อจะหวังว่าถ้ามีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยให้มีการผสมเทียมได้ในอนาคตก็จะนำเชื้อของเจ้าซูดานเนี่ยซึ่งเป็นแรดเพศผู
0: ้
1: แรดขาวเนี่ยนะฮะตัวสุดท้ายเนี่ยซึ่งจากพวกเราไปแล้วเนี่ยมาผสมเทียมในอนาคตพวกเราก็ต้องคอยลุ้นกันนะฮะให้มีเจ้าซูดานน้อยเกิดขึ้นนะครับ
0: ใช่ค่ะจะได้ไม่จะได้สืบพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆเนาะไม่งั้นจะไม่มีอีกแล้ว
1: เราก็เศร้าเนาะเพราะมันเกิดในยุคของพวกเราพอดีไง
0: ใช่ใช่ใช่แล้วมันเป็นอะไรเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นบ่อยมากในยุคนี้ใช่ก็การแบบสัตว์เอ็นเดนเจอร์
1: สัตว์ที่เริ่มสูญพันธุ์ไปทีละพันสองพัน
0: เอามาพูดเรื่อง positive กันไหมรู้สึกว่าจากแบบวันมีความสุขกลายเป็นข่าวที่เศร้ามากเลยเรามาพูดถึงซาฟารีกันดีกว่าตามที่พี่ชองพูดไว้อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเรื่องซาฟารีในแอฟริกานะครับว่าจะเอามาฝากแฟนๆรายการนะ
0: อ่ะพี่ชอนเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะเคนยา
1: ใช่ครับดูแลเคนยาและก็แอฟริกาตะวันออก
0: ซึ่งฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นฝั่งที่ดังมากในด้านของการท่องเที่ยวซาฟารี
1: ใช่
0: ชอนมาเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมว่าไอ้ซาฟารีนี่มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรละ
1: คือจริงแล้วเนี่ยคำว่าซาฟารีจริงๆนะครับก็คือแปลว่าป่าขนาดใหญ่ที่สัตว์ป่าเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยสามารถจะเข้าไปดูหรือไปส่องสัตว์เหล่านั้นได้ในระหว่างที่ขับรถเข้าชมหรือที่เราเรียกว่าเกมไดรฟ์ซึ่งในการขับรถเข้าชมในแต่ละครั้งหรือเกมไดรฟ์เนี่ยเราจะไม่สามารถดูได้เลยว่าวันนี้เราจะเจอสัตว์ประเภทไหนบ้างเราเจอกี่ชนิดจะต้องไปล่าเอาเอง
2: เพราะอย่างนี้ก็ต้องแรนดอมเอาเอง
1: ต้องแรนดอมต้องส่องต้องแบบไปคอยจ้องติดตามมันนะฮะนี่คือความสนุกตื่นเต้นของการท่องเที่ยวซาฟาร
0: ีเกมไดรฟ์ใช่ไหม
1: เป็นที่มาของคำว่าเกมไดรฟ์
0: ก็เราในเนี่ยถ้าเราดูแผนที่ของแอฟริกาเราจะเห็นว่าซาฟารีส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในฝั่งที่พี่ชอนดูแลก็คือฝั่งตะวันออก
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแอฟริกาตะวันออก
0: แล้วก็มีทางใต้
1: นิดนึง
0: แล้ววันนี้เรามาพูดถึง10อันดับแรกไหมที่คนแบบถ้าไปแอฟริกาจะต้องไปซาฟารี1ใน10นี้หรือว่าทุกที่ในลิสต์นี้แม่ทามี
2: ่ได้โอเคอันดับแรกนะคะเป็นที่น่าสนใจก็คืออุทยานบาวินดีอิมเพอร์ทับเบิลฟอเรสต์ค่ะซึ่งอยู่ในอูกันดาค่ะใช่เป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้มีทั้งภูเขาไฟแล้วก็ทุ่งหญ้ารวมไปถึงน้ำตกที่สวยงามด้วย
0: ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาภาพขึ้นมาให้ดูไหมก็จะเห็นว่ามันออกไปทางป่าแบบป่าดิบ
1: ป่าดงดิบ
0: ใช่
1: เขียวมากเลย
0: แล้วก็แบบเรื่องกอริลลาใช่ไหม
1: มีลิงกอริลลาด้วย
0: น่าสนใจ
1: ซึ่งจริงแล้วลิงกอริลลาเนี่ยจะมีที่2ประเทศก็คือที่ยูกันดากับรวันดานะครับ
0: เดี๋ยวรอนว่ามารีน่ามาฝากในลิสต์เหมือนกัน
1: เดี๋ยวมีอีก
0: ติดลิสต์ใช่ใช่ติดลิสต์แน่นอน
2: ต
0: ้
2: องรอฟัง
0: ใช่ก็ที่2เรามาพูดถึงอุทยานอีโทชาค่ะซึ่งอยู่ที่ประเทศนามิเบียซึ่งอีโทชานี่จะดังเพราะว่าจะมีช้างที่ตัวสูงที่สุดในโลก
1: อ๋ออยู่ที่นั่นเหรอคร
0: ับอยู่ที่อุทยานนี้ใช่ค่ะมันก็จะออกเป็นทางอุทยานออกแห้งๆนิดนึงจะไม่ค่อยเหมือนกับป่าของแทมมี่ก็จะมีพวกแรดดำที่ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เหมือนกันมีตัวชีต้าเขาเรียกอะไรอะพี่ชอง
1: เสือชีต้า
0: เสือชีต้าอ๋อโอเคแล้วก็จะมีเหมือนกับไม่ใช่ภูเขาไฟแต่จะมีแบบแลนด์สเคปที่ค่อนข้างเป็นหินนะคะจะคนละสไตล์กันตามนี้เลยค่ะ
1: ตามรูป
0: จะค
1: ่
0: อนข้างออกแห้งๆเป็นหินใช่ก็จะแตกต่างจากของแทมมี่นิดนึง
2: น่าสนใจเหมือนกัน
0: ใช่ก็น่าสนใจเท่ากันใช
1: ่แล้วที่3
2: ก็คือโชบ National Park ค่ะในบอสวานาค่ะเป็นอุทยานที่มีความหลากหลายทางภูมิหลากหลายทาง
1: ภูมิประเทศ
2: แล้วก็แบบมีทรัพยากรที่ดีแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายค่ะ
1: น่าสนใจนะครับที่บอสวานาก็มี
2: อ
1: ันนี้จากรูปเหมือนกันนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่ง
2: เป็นรูปช้างก็มีช้างตัวใหญ่ๆน่าสนใจที่นี่
0: เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วแห่งที่4ครับ
0: แห่งที่4ก็อยู่ภายใต้ความดูแล

0: พี่ชอนนะคะคืออุทยานมาไซมาร่า
1: อ๋
0: ค่ะ
1: อมาไซมาร่านี่มีชื่อเสียงมากเลย
0: ดัน ง
1: ะคร
0: ม
1: ับ
0: ากดังมากมันดังมากเพราะว่าเราสามารถไปพบกับสัตว์ Big Five ของแอฟริกาได้ซึ่งในช่วงที่2ของรายการเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพูด
1: เดี๋ยวอ
0: เก
1: ุ
0: ี
1: บ
0: ่ยว
1: ไว้
0: กับ
1: ก่อน
0: ใช่ดูไว้ก่อนคือไม่น่าจะไม่พูดถึงละกันเอาเป็นว่ามาไซมาร่าเป็นที่ที่ดังจ
1: ท
0: ร
1: ี่หน
0: ิ
1: ึ่
0: ง
1: งที่คนไทยรู้จัก
0: ใช่ทั้งคนไทยคนทั่วโลกเลยพี่ชอนเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็มันมีสัตว์ Big Five ที่ในแอฟริกาถ้าไปต้องให้เจออุบไว้ก่อนเราไปคอยไว้ช่วงหน้าแล้วกัน
1: แห่งที่ห้าครับ
2: แห่งที่ห้าก็คือวาร์กเนชั่นแนลปาร์คค่ะอยู่ที่ซิมบับเวค่ะ
1: ซิมบับเว
2: อันนี้ก็จะมีทะเลทรายที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเลคแหล่งน้ำแล้วก็ป่าที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเป็นอุทยานที่ดังมากของซิมบับเว
1: นี่ฮะแล้วแหล่งที่6ล่ะครับ
0: แหล่งที่6คือที่เซาท์แอฟริกาค่ะชื่อครูเกอร์
1: อันนี้ดังมากอันนี้ก็ดัง
0: ดังเหมือนกันใช่
1: ไม่แพ้เคนยานะคร
0: ับใช่จริงๆก็คือมันก็อยู่ในโซนคล้ายๆกันyou know ทางจะติดใช่ทางใต้ติดอยู่ทางนั้นซึ่งเป็นอุทยานที่เก่าที่สุดของแอฟริกาแล้วเขาถือว่าเป็นอุทยานที่ถูกเขาเรียกว่าเมนเทนที่ดีที่สุดwell maintained
1: มีการดูแลรักษาสภาพอย่างดี
0: ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะมันอยู่ในเซาท์แอฟริกาด้วยแล้วเขาค่อนข้าง give priority ในการดูแลอุทยานอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในอุทยานที่สามารถไปดู Big Five ได้เหมือนกันก็จะหาได้ง่าย
1: แล้วแหล่งที่7ล่ะครับ
2: แหล่งที่7ก็คือ Volcanoes National Park นะในรวันดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งป่าดิบชื้นค่ะแล้วก็มีภูเขาไฟหลายที่น่าสนใจค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากดูภูเขาไฟก็สามารถมาที่นี่ได
1: ้มีภูเขาไฟให้ดูด้วย
2: อ๋
1: อนี่ฮะลิงกอริลลาผ่านไปแล้วต่อไปแหล่งที่แปด
0: แหล่งที่แปดของเราจะอยู่ที่แซมเบียค่ะก็จะออกมาทางใต้เหมือนกันมันจะชื่อว่าซัมเบซีภูเขาซัมเบซีในภาษาอังกฤษคือซัมเบซีแวลลี่ซึ่งจะไม่ค่อยดังเท่ากับแถวแทนซาเนียแถวเคนยามันก็จะเป็นที่ที่ค่อนข้างไวลด์จริงๆจะอาจจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวเยอะคือไม่ได้แปลว่าเราจะไปขับในเคนยาแล้วเจอนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอุทยานมันใหญ่มากแต่ซัมเบซีจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ป๊อปปูล่าขนาดนั้นเลยจะรู้สึกถึงธรรมชาติจริงๆจะไวลด์มากแล้วคนที่ไปส่วนใหญ่จะไปดูเบิร์ดไลฟ์มากไปดูแบบนกไปดูพวกแบบสายพันธุ์ของนกต่างๆจะเน้นไปทางนั้นมากกว่า
1: แต่ละที่ก็แตกต่างกันไป
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วแหล่งที่9ครับ
2: แหล่งที่9ก็คืออยู่ที่ทานซาเนียครับชื่อว่าเซเรนเกติเนชั่นแนลพาร์คค่ะ
1: ที่นี่ก็ดังมากครับ
2: มีขนาดใหญ่ถึง 250,000 ตารางไม้นะคะแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายที่ให้ชมได้ค่ะ
1: แห่งสุดท้ายแล้วครับมารีน่า
0: แห่งสุดท้ายเป็นที่ที่ดังมากพี่ชอนก็น่าจะรู้จักคือกรงโกซาค่ะอุทยานกรงโกซาที่อยู่ที่โมซัมบิกค่ะ
1: อ๋อโมซัมบิก
0: ก็กรงโกซาจะไม่ได้ดังแค่ด้านซาฟารีบนพื้นดินจะเป็นเกาะแล้วก็เขาเรียกอะไรมารีนไลฟ์ด้วยเพราะว่าเขาบอกมันมีเกาะคอรัลไอแลนด์เยอะเกาะแบบปะการังแล้วเขาจะไปดูmarine life มากกว่าไปดู
1: สัตว์น้ำ
0: ใช่ไปดูสัตว์น้ำต้องขอโทษด้วยไปดูสัตว์น้ำมากกว่าไปดูสัตว์แบบที่ใช่ที่เราพูดถึงใน9ที่แรกซึ่งกรองโกซาเนี่ยก็เคยเป็นอุทยานที่ดังมากแล้วคนไปกันมากพอสมควรแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องสงครามในบริเวณนั้นนะคะที่ทำให้ทรัพยากรมันไม่อำนวยต่อนักท่องเที่ยวมันก็เป็นแบบพาร์คที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเป็นอุทยานใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นมันน้องใหม่ที่สุดแต่ก็ดังเหมือนกันค่ะ
1: อันนี้เนี่ยมีเกรดนิดนึงว่าคนไทยก่อนที่จะไปแอฟริกาเนี่ยก็ต้องฉีดยา
0: ใช่ใช่
1: อันนี้สำคัญนะครับ
0: ใช่พี่ชอนช่วยอธิบายขั้นตอนในการเตรียมตัวไปแอฟริกา
1: การเตรียมตัวไปแอฟริกาสั้นๆเลยนะครับหนึ่งเลยคือจะต้องฉีดยานะครับป้องกันโรคที่ควรจะต้องฉีดเลยก็คือมีป้องกันโรคไข้เหลืองนะครับแล้วก็ไข้กันหลังแอนนะครับ
0: แล้วอย่างเช่นถ้าเราจะไปเคนยาเนี่ยชาวไทยนี่ต้องเนื่องจากเคนยาเป็นที่ที่ป๊อปปูล่าที่สุดในการเข้าไป access safari อย่างเงี้ยค่ะพี่ชอนแนะนำว่าการขอตัวลงตาขอวีซ่าอย่างนี้มันยากง่ายเท่าไหร่คะ
1: เดี๋ยวนี้สะดวกมากนะครับเพราะว่าคนไทยถ้าจะไปเคนยาก็สามารถขอวีซ่า on arrival นะครับได้ที่ท่าอากาศยานที่กรุงไนโรบีแล้วก็ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่นในเคนยาครับ
0: แล้ววีซ่า on arrival นี่มันเป็นยังไงอะคะพี่ชอน
1: ก็คือแค่เรายื่นพาสปอร์ตไปแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมนะครับเมื่อเราไปถึงที่สนามบิน$50ก็เข้าประเทศได้เลย
0: ก็คือเขาอำนวยให้นักท่องเที่ยว
1: ใช่เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะครับ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะก็ในช่วงที่สองเนี่ยเราจะกลับมาพูดกันเกี่ยวกับกับซาฟารีอีกรอบนึงเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์เนาะ
1: บอกเลยว่าวันนี้มีแขก

0: รับเชิญคนพิเศษ
1: อ
0: นะ
1: ๋อ
0: ครับซึ่งเคยมีประสบการณ์
1: ออ
0: ย
1: ื
0: ู่
1: ม
0: ที่เคนย
1: เค
0: าน
1: ยาม ค
0: า
1: ่ะ
0: เล่าให้กับแฟนๆรายการได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วซาฟารีเนี่ยสนุกแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
1: ใช่แล้
0: น
1: ว
0: ะครัก บ
1: ็มาย
0: ังไงก็ต้องฝากแฟนๆติดตามกันช่วงที่2ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับสำหรับช่วงที่2นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์เดินทางในแอฟริกานะครับก็คือพี่อธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับก็ขอเรียกว่าพี่อ๋องแล้วกันนะ
2: คร
0: ค
2: ับ
0: รั
2: ผ
0: บ
2: ม
0: ก็ก่อนอื่นเราอยากให้พี่อ๋องช่วยแนะนำตัวด้วยครับ
2: ได้ครับสวัสดีครับผมอธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการจากกรมยุโรปครับ
0: ครับช่วยเล่านิดนึงครับว่าทำไมพี่อ๋องถึงคุ้นเคยกับแอฟริกาเป็นพิเศษอะครับพี่
2: เพราะว่าได้ไปประจำการที่สถานเอกราชทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับเป็นเวลา4ปีด้วยกันนะครับก็จริงๆก็เพิ่งกลับมาเมื่อต้นปีครับ
1: ยังสดๆร้อนๆมีเรื่องมาเล่าให้เยอะแยะเลย
2: มากเลย
0: วันนี้เลยมีอะไรมาฝากแฟนๆรายการเยอะเลยนะคร
1: ับใช่เนื่องจากอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงซาฟารีใช่ไหมคะพี่ชอน
0: ใช่ครับ
1: จากที่เราพูดกันมาแล้วเรื่องช่วงแรกเราจะมาเน้นที่ที่พี่อ๋องเคยไปละกันว่าในระยะเวลา4ปีที่อยู่ที่เคนยาเนี่ยได้ไป explore ตรงไหนของแอฟริกาบ้างจัดการเลยค่ะ
2: ครับก็ถ้าพูดถึงซาฟารีเนี่ยคำว่าซาฟารีในภาษาสวาฮิลีเนี่ยก็คือการเดินทางการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเวลาเราบอกว่าเราไปซาฟารีเนี่ยสำหรับเราก็จะนึกถึงการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ National Park ต่างๆ
0: ครับ
2: ซึ่งส่วนใหญ่ที่พี่ประจำการอยู่ที่เคนยาเนี่ยก็ไป National Park ในประเทศเคนยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเขาก็จะมีทั้งจุดต่างๆของประเทศซึ่งแต่ละจุดก็จะมีภูมิประเทศมีสัตว์ที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยแตกต่างกันครับ
1: แล้วที่ได้ไปมาทั้งหมดกี่ประมาณกี่อุทยานนะคะ
2: โอ
1: ้แสดงว่าเยอะมาก
2: เพราะพอสมควรไม่เคยนับตัวเลขตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเคนยาเนี่ยอุทยานแห่งชาติที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือมาไซมาร่าน
0: ะครับที่พวกเราเคยได้ยินกันนะคร
1: ับ ใช่ใช่ค่ะ
2: มาไซมาร่าเนี่ยเขาก็จะเป็นอุทยานที่ไม่ถือว่าใหญ่ที่สุดแต่ว่าเขาก็จะมีความสวยงามธรรมชาติแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะมีตัวสัตว์ที่ชื่อว่าวิลด์บีสต์เนี่ยคอยข้ามแม่น้ำข้ามฝั่ง
1: เหมือนในรูปนี้ใช่ไหมคะเนี่ย
2: ใช่คร
0: ับ ที่เราเห็นแบบนี้นะครับ
2: ครับ
1: wow.
2: ซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะมีช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาของทุกปีก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของมาไซมาร่า
0: เรียกว่าอะไรนะครับมีคำเฉพาะ
2: มันเรียกว่า migration
0: great migration นะครับ
2: เพราะว่ามาไซมาร่าเนี่ยจริงๆมันมีชายแดนติดกับแทนซาเนียเซเรนเกติของแทนซาเนียเพราะนั้นพื้นที่เนี่ยมันจะใหญ่มากและในช่วงเวลากลางปีเนี่ยกรกฎาสิงหาเนี่ยพวกวิลด์บีสต์เนี่ยมันก็จะอพยพจากแทนซาเนียข้ามฝั่งมาเคนยาแล้วก็โอ้โหจะมีเป็นล้านๆตัวเลยแล้วมันก็จะมีแม่น้ำมาล่าอย่างที่เห็นในรูปเมื่อกี้ครับ
0: ซึ่งในแม่น้ำก็จะมีจระเข้อยู่หรือเปล่าครับพี่ของ
2: ใช่
1: แล้วมันแล้วเขาอยู่โคแฮบิตยังไงคะเขาก็ข้ามเฉยๆ
2: ก็เป็นธรรมชาติของมันนะครับก็จะมีผู้ล่ากับผู้ถูกล่
0: า
2: เพราะว่าพอเขามีปริมาณมากขนาดนี้เนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยเขาก็ต้องข้ามแม่น้ำข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาระหว่างข้ามเนี่ยแน่นอนว่าเขาข้ามเพื่อไปหาอาหารแต่ในน้ำเนี่ยก็มีคนที่รอรับอาหารชายนักล่าอยู่ในน้ำเหมือนกัน
1: Circle of life
0: แค่เกริ่นนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับตอนนี้อยากให้พี่อ๋องช่วยเล่าซิว่ารูปแบบการท่องเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าคนไทยอยากจะไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยจะต้องทำยังไงครับไปกับทัวร์หรือไปเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
2: อันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะครับตอนที่อยู่สถานทูตก็จะมีคนขอคำแนะนำเยอะมากว่าถ้าจะมาท่องเที่ยวต้องทำอะไรยังไงนะครับการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าเอาให้ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยพื้นที่เนี่ยก็คือไปกับทัวร์พอแม้กระทั่งคนที่อยู่ที่เคนยาเองเนี่ยก็ไปกับทัวร์ง่ายที่สุดนะครับการไปอุทยานแห่งชาติการไปซาฟารีเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าเข้าพักนะครับ
1: ก็เหมือนกับเมืองไทยใช่ไหมคะก็มีค่าเข้า
2: อุทยานแล้วก็นำรถไม่ว่าจะเป็นรถเช่ารถส่วนตัวเนี่ยเข้าไปชมสัตว์ที่อยู่ข้างใน
1: นำรถส่วนตัวเข้าไปได้เหรอคะ
2: ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นรถ4 wheel ที่ ที่สมบุกสมบันแล้วก็คนขับรถเนี่ยมีความชำนาญนะครับแต่ปกติเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเอารถของเราเข้าไปหรอกเพราะหนึ่งก็กลัวรถเราพังด้วยแล้วก็เราก็ไม่มีความรู้เรื่องทิศทางภายในที่
1: ใช่เพราะมันไม่ได้มีป้ายคอยบอกว่าไปทางนี้ไปดูสัตว์ตัวนี้ใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่สุ่มมาก
0: ใช่คือเราจะไม่รู้เลยว่าในหนึ่งวันเนี้ยที่เราไปซาฟารีเนี่ยจะเจอสัตว์กี่ประเภทใช่ไหมครับ
2: ไม่รู้
1: เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่พี่อ๋องใช้ตอนไปที่เคนยาเนี่ยหนึ่งอุทยานนี้ใช้เวลานานไหมครับไปอยู่นานไหมอยู่กี่วันข้ามคืนหรือยังไงคะ
2: จริงๆมันสามารถมันแล้วแต่ระยะทางนะครับแล้วก็ขนาดของพื้นที่บางอุทยานเนี่ยก็สามารถใช้เวลา2วัน1คืนก็ได้แต่อย่างมาไซมาร่าเนี่ยมันพื้นที่ใหญ่ก็แนะนำว่าไปแล้วเนี่ยก็ควรอย่างน้อย3วัน2คืนนะครับแล้วก็ที่พักเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่พักที่อยู่ในอุทยานแล้วก็นอกอุทยานเวลาเราซื้อแพ็คเกจมันก็จะรวมหมดเลยตั้งแต่ค่ารถเช่าค่าไกด์ก็คือคนขับรถนั่นแหละแล้วก็ค่าที่พักรวมอาหารด้วย
1: ฟังดูหรูหรามากเลยค่าใช้จ่ายต้องสูงไหมคะอย่างนี้เนี่ย
0: สูงไหมครับพี
2: ่ก็ต้องยอมรับว่าการเที่ยวในแอฟริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งสำหรับคนไทยหลายๆท่านนะครับพอดูงบประมาณที่ต้องใช้ในการท่องเที่ยวในเคนยาเนี่ยก็จะตัดสินใจว่างบเท่านี้ไปเที่ยวยุโรปดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะถ้ารวมค่าเครื่องบินด้วยอะไรด้วยก็เป็นหลักแสนเหมือนกัน
1: เป็นหลักแสนว่ะแต่ก็คุ้มใช่ไหมคะประทับใจไหมเอ่ยตอน
2: คุ้มแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าตอนพี่ไปเนี่ยคือพี่ก็จะได้เรทของคนที่เป็นเรสซิเดนต์เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นก็จะไม่แพงเท่ากับนักท่องเที่ยวจากข้างนอกที่เข้ามานะครับ
1: ถึงได้เก็บหลายอุทยานใช่ไหมคะหลายที่มากเลย
2: มันเป็นโอกาสครับ
0: น่าสนใจมากเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านี้เนี่ยเข้าใจว่าการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปล่าหรือว่าการไปดูสัตว์ใช่ไหมครับท่านี้เนี่ยเวลาที่พี่ไปเนี่ยก็คือว่าได้พบกับสัตว์หลากหลายชนิดไหมครับแล้วก็ได้พบกับสัตว์ที่หายากหรือเปล่า
2: ก็แล้วแต่อุทยานด้วยนะครับแต่ละที่ก็จะมีสัตว์ที่หลากหลายแตกต่างกันแต่ว่าเวลาไปเคนยาเนี่ยก็จะพูดถึงบิ๊กไฟฟ์ไม่รู้น้องเคยได้ยินหรือเปล่านะครับบิ๊กไฟฟ์ก็จะมีไม่รู้ไล่ครบหรือเปล่านะครับมีสิงโตเสือดาวช้างแรดแล้วก็ควายป่า
0: ซึ่งพี่อ๋องเห็นครบหรือยังคร
2: ับ อันนี้ครบ
1: ว้า
0: ครบแล้ว
2: แต่ก็มันดวงด้วยเพราะว่าการไปดูสัตว์เนี่ยเขาถึงเรียกว่าเกมไดรฟ์นะครับมันก็คือเหมือนกันมันบอกไม่ได้หรอกว่าการออกรถไปครั้งนี้เราจะเจออะไรมากน้อยเท่าไหร่มันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า1รอบหรือเปล่าถึงจะเจอครบทุกตัว
1: โอ้แสดงว่าใน3วัน2คืนที่ไปอยู่นี่ไม่ได้แปลว่าจะได้เจอสัตว์ทุกตัวที่เราอยากเห็นเลยต้องไปล่าหามันเพื่อดูจริงๆ
2: ใช่เพราะว่าสัตว์เขาอยู่ตามธรรมชาติจริงๆมันไม่ใช่สวนสัตว์เปิดมันไม่ใช่ที่ที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าตรงไหนมันอยู่อะไรยังไงคือคนขับรถก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญส่วนตัวว่าเอ๊ะปกติฝูงนี้มักจะอยู่แถวไหนอะไรยังไงแล้วก็ขับไปดู
1: เขาก็ต้องสุ่มบริเวณที่มันอาจจะไปกินไป
2: เวลาไหนนอนเวลาไหนล่า
1: แสดงว่าเราต้องเลือกไกด์ที่เชี่ยวชาญมากๆเลยนะไม่ใช่ว่าเลือกไกด์ที่แบบเพิ่งไปทำปี2ปีอะไรอย่างนี้เลย
2: แต่ส่วนใหญ่เคนยาไกด์ของบริษัททัวร์ก็มีความเชี่ยวชาญและก็ให้ข้อมูลนอกจากขับรถเขาให้ข้อมูลด้านเรื่องชีววิทยาเรื่องสัตว์อุปนิสัยที่อยู่อาศัยอะไรได้หมดเลยครบ
1: แสดงว่าได้ข้อมูลมากด้วยนอกจากจะได้เห็นสัตว์
2: ใช่ถ้าคนที่ชอบเรื่องอย่างเงี้ย
0: ชอบเกี่ยวกับสัตว์
2: จะดีคร
1: ับ แต่ต้องเป็นคนใจเย็นไหมคะเพราะว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้เข้าไปถึงเจอเลยเราต้องขับไปชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไปล่าหาอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะคือพี่อ๋องต้องแบบใจเย็นมากไหมตอนไปทริปนี
2: ้แน่นอนก็คือเวลาเราไปมันก็ด้วยธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เร่งรีบเราก็เพลิดเพลินกับคือนอกจากสัตว์เนี่ยมันก็จะมีภูมิประเทศมีต้นไม้มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าสวยงามให้เราเอนจอยไประหว่างทาง
0: อย่างรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่พี่อ๋องถ่ายมาเองเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้คือนกอะไรครับ
2: อันนี้ยูกันดาคราวด์เครนครับ
1: ก็จะเป็นพาร์ติคิลาร์เลยก็จะเป็น
2: แต่นกตัวนี้สวยมาก
0: จริง
1: นะจากรูปก็สวยมากเลยค่ะ
2: นกประจำชาติของยูกันดาด้วยถ้าดูใน
1: เพราะฉะนั้นนี่ถ่ายจากที่ไหนอะคะ
2: อันนี้ในเคนยาครับเขาก็จะเป็นสัตว์ที่ในเคนยาเหมือนกัน
0: ครับท่านี้อยากให้พี่อ๋องแนะนำซิว่าถ้าคนไทยอยากจะไปซาฟารีเนี่ยฤดูกาลไหนที่เหมาะที่จะไป
1: สู่ที่เคนยาละกันเนาะ
2: ครับจริงๆก็มันไปเที่ยวได้ตลอดปีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะไปมาไซมาร่าเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปช่วง กรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหานะครับก็จะเป็นช่วงที่วิลเดอะบีสต์มาเยอะแล้วก็จะมีการข้ามแม่น้ำไปใหม่ที่เราไปต่อ
0: ช่วงที่สัตว์อพยพกันนั่นเองนะครับ
2: แต่คราวนี้ก็ต้องดูด้วยว่าช่วงไหนราคาตั๋วเครื่องบินอะไรยังไง
1: ก็คือก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงเนาะไปถึง
0: เคนย
1: าใช่ใช่มีข้อเหมือนมีข้อเสนอแนะให้กับคนไทยที่จะไปเหมือนกำลังจองตั๋วแล้วพร้อมไปแล้วกำลังจะไปแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงเวลาไปถึงเตรียมตัวยังไงเอ่ยประมาณนี้พอไปถึงแล้วอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับก็โอเคการเข้าไปในอุทยานเนี่ยข้อแรกก็คือเราต้องพึงระลึกไว้ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของเขาของเขาก็คืออุทยานก็คือพื้นที่ปกคุ้มครองสัตว์ป่าเพราะนั้นเราจะต้องไม่ทำอะไรที่เป็นการรบกวนสัตว์ป่าก็พื้นฐานก็คือไม่ส่งเสียงดังไม่ให้อาหารเพราะว่าเขาหากินตามธรรมชาติไม่ลงจากรถเพราะว่าอย่าลืมว่านอกจากสัตว์สวยงามแล้วก็มีสัตว์ล่าเนื้อที่พร้อมจะทำร้ายเราเหมือนกันอันนี้คือพื้นฐานของการไปเที่ยว
1: อันนี้สำคัญมากเลยนะคะอันนี้สำคัญมากมาก
0: คือไม่ใช่ว่าจะเตรียมอาหารไปเพื่อยื่นให้กับสัตว์นี่อันนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาดเลย
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดที่จะไปแล้วลงไปถ่ายรูปนี่มันไม่ใช่อ่ะมันคือ
0: ลงจากรถก็ไม่ได้
1: ใช่เราต้องไปรักธรรมชาติจริงๆไปชมจากไกลใช่ไหมคะ
2: ต้องมีความอดทนเพราะว่าห้องน้ำไม่ได้มีให้คุณเข้าทุกจุดเวลาหิวก็ต้องเตรียมขนม
1: ไปด้วย
2: ไม่มีร้านข้าง
1: ก็คือต้องเตรียมตัวไปเองหมดเลยต้องคือวันหนึ่งต้องมีน้ำขนมข้าวอะไรขึ้นไปกับตัว
2: ใช่ครับถ้าไปทั้งวันนะครับแต่ว่าถ้ากลับไปที่โรงแรมก็โอเค
1: แต่ความไกลอะค่ะระยะทางแบบถ้าเราออกไปแล้วครึ่งทางแล้วเราจะกลับมาเพื่อมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปอีกมัน
2: อันนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมรถเพราะว่าปกติก็ต้องเต็มพร้อมนะครับแล้วก็การชมสัตว์จริงๆก็คือจะเป็นช่วงเช้าไปเลยก็คือ6โมงอาจจะก่อน6โมงนิด
0: ๆแล้วก็ไปเช้า
2: ใช่เพราะว่าสัตว์ก็จะออกหากินตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาแล้วก็อาจจะออกอีกทีตอนเย็นที่สัตว์หากินตอน 5-6 โมง
1: อ๋อมันมีช่วงพีคทางของมันแล้วก็สามารถพักตรงกลางได้กลับมาที่โรงแรมอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เพรา
0: ะว่ากลางวันสัตว์ก็พักเหมือนกัน
2: ร้อนด้วย
1: ก็แล้วเราได้ยินถึงข้อที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาไปซาฟารีแล้วข้อที่เราควรทำแน่นอนเวลาไปคืออะไรบ้างคะแบบที่ห้ามมิสเลยไปแล้วต้องทำแล้วจะประทับใจแน่นอนอะไรอย
2: ่
1: าง
2: นี้ต้องเป็นคนช่างสังเกตถ้าคือบางทีคนไทยเคยเห็นหลายท่านที่ไปนะครับนั่งแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยหรือว่ารอให้คนขับรถบอกอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปเนี่ยมันจะเริ่มมีการแข่งขันว่านั่งด้วยกันแล้วใครเห็นก่อนเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ตามข้างทางครับแล้วก็สัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีใช่แล้วมันก็จะมีพฤติกรรมแต่ละครั้งไม่เหมือนกันมันจะมีแล้วถ้าคนชอบถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะดีมากก็ได้ไปฝึกฝนกัน
1: แสดงว่าพี่หองนี่เป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะเพราะรูปสวยมากรูปสวยจริงๆเหมือนนัทจิโออะไรสวยจริงๆค
2: ่
1: ะ
2: ขอบคุณครับก็ได้ไปฝึกพัฒนามาจากการไปเที่ยว
1: ในครั้งนี
2: ้ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณพี่หองมากเลยนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับซาฟารีกับเราวันนี้
0: ใช่ทำให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับซาฟารีเยอะขึ้นนะครับ
1: เดี๋ยวหนูจะกลับไปจองตัวเตรียมตัวไปดีกว่า
0: จะไปเหมือนกัน
1: ไปด้วยกันค่ะพี่ชอย
0: ไปด้วยกันนะครับแล้วอยากเชิญชวนแฟนๆก็ถ้าสนใจก็ไปเที่ยวซาฟารีกันนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็สถานทูตของเราที่ไนโรบีก็สามารถเป็นแบบที่กระจายข้อมูลได้สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างที่พี่หยองเขาบอกไว
2: ้
1: ก็ไม่ต้องกลัวว่าเป็นแอฟริกาแล้วอาจจะยากในการไปไม่มีคนช่วยที่เคนยา
0: ใช่ได้เพราะว่ามีสถานทูตไทยที่อยู่ในไนโรบีประเทศเคนยาดูแลอยู่นะครับ
1: ค่ะก็สำหรับอาทิตย์หน้าพี่ชอนว่าเราจะนำเสนออะไรนะคะ
0: สำหรับอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบินแอฟริกาครับหลายๆท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็อาหารเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาแนะนำกันนะครับ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
0: นะครับอธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตกรมยุโรปนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับซาฟารีในเคนยานะครับกับแฟนๆรายการของเรา
1: ค่ะแล้วส่วนนี
0: ้สำหรับวันนี้
1: ไปก่อนไหมคะ
0: เรา3คนใช่ไหมครับก็ลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
1: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

กันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดี๋ยวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าทีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเอาใจคนชอบทำผิดพลาดด้วยการสอนเรื่องคำขอโทษนะครับเพื่อว่าคุณผู้ชมจะเดินไปชนชาวพม่าหรือไปทำให้สาวพม่าต้องอกหักจะได้กล่าวคำขอโทษได้ถูกต้องกับสถานการณ์นะครับอย่ารอช้าเลยนะครับเรารีบไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำขอโทษในภาษาพม่านะคะมีหลายอย่างหลายสถานการณ์นะคะก็แล้วแต่อยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะใช้ยังไงนะคะก็มาดูกันนะคะคำขอโทษของในภาษาพม่าเนี่ยเรามีแบบหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นถ้าหาว่าเราไปชนกับใครสักคนหนึ่งด้วยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจนะคะไปชนหรือว่าไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่ากระเนาะกระเกระนะก็ถ้าผู้ใหญ่เราก็ต้องใช้คำนี้นะคะถ้าหาว่าเป็นเด็กล่ะคะนะผู้ใหญ่ก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่ายาบาดีเกซามาชิบาบูนะยาบาเดเกซามาชิบาบูแปลว่าไม่เป็นไรจ้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกันเราใช้คำที่เป็นสองคำรวมกันนะฮะที่จริงยาบาเดยาบาเดที่เป็นคำใช้นี้ก็เราใช้ได้เหมือนกันแต่อีกคำหนึ่งที่เป็นเกซามาชิบาบูนะฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆก็ it doesn't matter นะฮะก็เราก็มาใช้เกซามาชิบาบูนะเกซาแปลว่าธุระมาชิบาบูแปลว่าไม่มีธุระแปลว่าไม่เป็นอะไรนั่นเองนะคะก็เราใช้คำที่ว่ากระโดเนาะกระโดกระโดผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่ายาบาเดนะเกซามาชิบาบูอันนี้แสดงว่าเขาอภัยให้เรานะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจไปโดนหรือว่าไปชนกับเขาถ้าหาว่ากรณีที่แบบเราไปเหยียบเท้าของเด็กหรือว่าไปชนกับเด็กนะฮะเราก็บอกว่าตามี่มาตอลูกหนอต้ามาตอลูกหนอนะมาตอลูกหนอหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเด็กก็เลยตอบเราว่าย่าบาเดยิ้มแล้วก็บอกว่ายาบาเดคำยาหรือว่ายาบาเดเชนนะเขาก็เลยพูดแบบนี้นะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ไปเหยียบเด็กเนี่ยเราก็บอกว่ามาตอลูกเนาะก็เขาก็เข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะฮะอันนี้เป็นเวลาเราไปชงกับผู้ใหญ่ก็อีกแบบหนึ่งกระรอเนาะกระรอกระรอเนี่ยใกล้เคียงกับขอโทษมากเลยนะขอโทษขอโทษใช่ไหมคะเราก็พูดซ้ำกระโดกระโดหนอนะใส่หนอเข้าไปที่แบบสุภาพมากเลยนะคะกระโดกระโดหนอแล้วเวลาเราพามไปต่อหน้าผู้ใหญ่นะเราก็ก้มหัวนิดนึงแล้วก็กระโดหนอขอโทษนะขอโทษคำขอโทษที่แบบกระโดหนอเนี่ยเราก็ก้มหัวเข้าไปตัดหน้าใหญ่อะไรเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ากระรอกเนาะกระรอกกระรอกก็เราก็ไปนะก็คำขอโทษเนี่ยมีหลายแบบอ้าวอีกอันนึงที่แบบเราจะถามคนอื่นว่าเราไม่รู้จะไปยังไงเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ถามเขาเวลาเราจะถามเขาเนี่ยเราใช้คำที่แบบภาษาอังกฤษว่า excuse me เนี่ยนะภาษาไทยก็ขอโทษนะคะใช่ไหมคะคำขอโทษเหมือนกันเดี๋ยวภาษาพม่าเนี่ยไม่ใช่กระโดกระโดดแล้วนะคะเขาจะถามคำถามอะไรที่ไปจะแทรกเข้ามานะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าจะเซ่เล่าหนอนะจะเซ่เล่าหนอแล้วก็ถามต่อว่าจะไปยังไงอะไรพวกเนี้ยเราก็ถามต่อได้นะแต่ตอนแรกที่ไปขอโทษนะคะเนี่ยจะเซ่เล่าหนอนะไม่ใช่กระโดกระโดแล้วนะจะเซ่เล่าหนอนะจะมาสกอเซตัวเฉินเดจะมาสกอเซตัวเฉินเดคำที่จะพูดเนี่ยเราก็แทรกเข้ามาไ และข้างหน้าก็คือจะเซ่เล่าเนาะอ่านอายุทำนองนะนะคะเวลาเราไปทำอะไรที่แบบผิดกับเขาเราก็ต้องใช้คำที่ว่าคุณลูกป่าเนาะคุณลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดนะคะคุณลูกป่าแปลว่าอภัยให้ด้วยนะคะจะมาต้องบานบาเดนะดิฉันขอโทษจริงๆค่ะนะคะไม่ใช่ที่แบบกระดอกระดอแล้วด้วยเนาะคุณลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดเพราะฉะนั้นคำขอโทษเนี่ยตามสถานการณ์เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปได้เลยๆค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไปชงกับคนอื่นเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ตั้งใจด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ใช้คำที่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้เป็นแบบอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะไม่ได้ตั้งใจนะคำที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะมีเล่าตามาเข้าป่าบูจะมีเล่าตามาเข้าป่าบูนะคะจะมีเล่าตามาเข้าป่าบูนะคำซ้ำๆมีซ้ำๆน่ะมีไหมคะอาจารย์มาตอจะทราบามาตอจะทราบานะมาตอตะซาก็คือแบบด้วยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะมาตอตะซาบาก็พูดได้เหมือนกันนะคะก็บทสนทนาการเนี้ยเป็นยังไงบ้างเราใช้ยังไงกับตัวอย่างที่แบบเราเรียนมาวันนี้เนี่ยมาดูที่บทสนทนาการนะคะ

0: ประเทศพม่าได้เปลี่ยนภาษาอังกฤษจากเบอร์มาซึ่งน่าจะมาจากคำว่าบาม่าเป็นชื่อชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพม่ามาเป็นเมียนมาที่แปลว่าเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี1989ไม่เพียงแต่ชื่อประเทศเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนทว่าชื่อเมืองรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆอีกหลายแห่งก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันสำหรับเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะรัฐบาลพม่าต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตนให้ชัดเจนแต่สำหรับชาติตะวันตกก็ยังคงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าเบอร์มาเช่นเคยสังเกตจากแผนที่ประเทศพม่าที่ทำขึ้นโดยคนต่างชาติจะพบว่ามีการระบุชื่อไว้ทั้งสองแบบและสำหรับคนไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าพม่ามาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการขอโทษในภาษาพม่ากันไปแล้วนะครับการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านจะทำให้เราได้เปรียบในหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็เหมือนกับคำที่เขาพูดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาษาไทยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยแล้วกลับมาฝึกฝนภาษาพม่ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับประเทศพม่า กับประเทศไทยเราเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันมาตั้งแต่อดีตดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความเหมือนในหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องเทศกาลสำคัญด้วยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นบ้านเรานั้นมีเทศกาลสงกรานต์พม่า ก็มีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะพาไปเที่ยวงานเทศกาลสำคัญของพม่า กันนะครับถ้าอยากรู้ว่าพม่ามีเทศกาลอะไรบ้างก็ต้องไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับเทศกาลในพม่านะคะเหมือนแบบทันไทยค่ะมีหลายเทศกาลเหมือนกันนะคะเทศกาลอะไรว่าเรามาดูกันนะคะคำแรกก็คือแบบเทศกาลนะคะเทศกาลเราเรียกว่าปวยโดปวยโดนะคะใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วก็รีเวทแล้วก็อยากรู้ว่าเรียกว่ายังไงใช่ไหมคะก็สงกรานต์ของพม่าเนี่ยปีใหม่ของพม่านะฮะก็เราเรียกว่าตะจานิติกูปวยโดตะจานิติกูปวยโดทำไมถึงยาวเหลือเกินนะฮะที่จริงตะจานปวยโดก็พูดได้เหมือนกันนะนิติกูถึงปีใหม่ค่ะนะคะก็รีเวทแล้วก็ต้องบอกเต็มๆคำเต็มๆก็คือตะจานิติกูปวยโดสงกรานต์เสร็จแล้วก็มีหวานวิสาขบูชาของคนไทยใช่ไหมคะก็ของพม่าก็เรียกว่ากะโสเงาเยตงปวยโดกะโสเงาเยตงปวยโด

0: ขาก็เอาไปวันนั้นน่ะนะเขาก็เอาไปที่ต้นโพนะเขาก็ไปรดน้ำที่ต้นโพนะอันนี้เราเรียกว่ากระโซงเหงาเยต้มปวยรอค่ะนะคะก็อีกอันนึงที่แบบสำคัญก็คือตรินจุนะตรินจุไฟนะโคมไฟแบบแล้วก็มีเทียนจุดข้างในใช่ไหมโคมไฟก็สวยงามเพราะว่าอันนี้เซียนนี้ก็คือทำให้เราไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยโคมไฟนะคะเป็นแบบนี้ก็ถ้าหาว่าบ้านไหนที่ไม่มีโคมไฟเราก็จุดเทียนเอาได้นะคะก็เดือนนั้นที่แบบวันพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นเนี่ยออกพรรษาเนี่ยเราก็มาจุดเทียนกันหรือว่าบ้านไหนที่มีโคมไฟก็จุดโคมไฟกันนะก็อันนี้เราเรียกว่าตรินจุมีทงปวยรอนะตรินจุแปลว่าเดือน10ของพม่านะฮะตรินจุก็เลยแบบมีทงมีแปลว่าไฟทงแปลว่าจุดจุดเทียนปวยรอนะก็ช่วงนั้นเนี่ยออกพรรษาแล้วก็มีประเพณีของพม่านี่มีอะไรออกพรรษาถึงเราเรียกว่าลอยกระทงเนี่ยนะฮะท่านเดือนเนี่ยเดือนนั้นน่ะสำคัญมากเราต้องไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราก็คือเดือนนั้นเองอีเดือนนึงที่ไปทับมาก็คือเดือนพฤศจิกหรือว่าเดือนธันวาต้นๆ นะฮะเรามีอะไรเราก็เลยมาทำเปลี่ยนแบบธรรมเนปวยรอนะธรรมเนปวยรอก็คือเหมือนแบบคงพม่าทั้งหมดสามัคคีกันนะหลังจากออกพรรษาแล้วแล้วก็มีธรรมเนปวยรอทำไมถึงทำธรรมเนปวยรอจะได้แบบทุกคนวันเวลานั้นอ่ะพอมีเวลาว่างกันแล้วบ้างก็ธรรมเนก็คือต้มมากวนแบบมีข้าวมีถั่วมีมะพร้าวนางาอะไรพวกเนี้ยคนไทยเรียกว่ากายาสัตว์คล้ายๆกันกับกายาสัตว์นะคะก็บางที่ก็เรียกว่าข้าวทิพย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าคนพม่าเนี่ยอีกเทศกาลหนึ่งที่แบบอยากจะบอกว่าถ้ามีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะคะเขาอะประมาณอายุ7 8ขวบเนี่ยเขาจะบวชเนนกันนะฮะบวชเนนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็เจาะดังหูอุบหูเจาะหูนะฮะก็อันนี้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตาป่วยชิมปิวนาตามิงลาป่วยเอาใส่มิงลาเข้าไปด้วยชิมปิวนาตามิงลาป่วยหมายถึงชิมปิวแปลว่าทำให้เด็กคนนี้เป็นเข้าศาสนานะเป็นสามเณรนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เจาะหูแล้วก็บางคนทำเป็นแม่ชีด้วยนะเด็กประมาณ 7-8 ขวบเนี่ยก็เด็กผู้หญิงก็ทำเป็นแม่ชีได้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตะมิงลาป่วยไม่ใช่ป่วยหรอกนะคะงานเฉยๆป่วยนะฮะชิมปิวก็คือบวชเนนนะฮะนาตาก็คือจอดหูนะป่วยนะชิมปิวนาตาเมงลาป่วยอ้าวถ้าหาว่าเป็นบวชพระล่ะคะบวชพระเราเรียกว่ายะฮังขาเมงลาป่วยยะฮังขาเมงลาป่วยยะฮังแปลว่าอายุ20ถึงบวชได้ใช่ไหมคะก็ยะฮังขามิงลาป่วยค่ะเทศกาลตันตาเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเรามาชมการที่บทสนทนากันนะคะว่าจะชวนยังไงที่ไปเที่ยวกันนะคะ
1: ซันดาเย่ดีเนี่ยตรินจุมีทงป่วยตั้วจี้อ่ะเลย

0: Bé Malé,
1: မျိုးထဲမှာ
0: ပြောစရာကောင်းမယ်နော်
1: အေးပေါ့ဒါဆိုရင်ညနေတွေ့မယ်နော်
0: ကောင်းပါပြီ
1: တွေ့မယ်လေ
2: ดอกประดู่สีเหลืองสดเป็นดอกไม้ประจำชาติพม่าชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทนทานนอกจากนี้ยังใช้ดอกประดู่ในงานพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญดอกประดู่เป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ของพม่าดอกประดู่จะส่งกลิ่นหอมสีทองอร่ามไปทั่วพม่าตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นการให้สัญญาณว่าเทศกาลปีใหม่ของพม่าเริ่มแล้วชาวบ้านจะนำดอกประดู่มาเสียบผมหรือมัดติดหน้ารถปักกระถางหม้อดินเป็นต้นประดู่จึงเป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ที่ช่วยเติมสีสันให้กับชีวิตในช่วงต้นฤดูร้อนนอกจากนี้ชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์แห่งวัยหนุ่มสาวความรักและโรแมนติกดังนั้นถ้าหนุ่มๆแอบหลงรักสาวคนไหนก็จะนำช่อดอกประดู่ไปมอบให้แทนความรู้สึกดีๆที่มีต่อหญิงสาวค่ะ
3: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนเรานะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

คำว่ายุทธจักรไม่ใช่เป็นเพียงสังคมของผู้มีวิทยายุทธ์ทว่าหมายรวมถึงบุคคลทั่วไปในสาขาอาชีพต่างๆในสังคมจีนที่ผู้คนยังยึดมั่นต่อศรัทธาความเชื่อตามวิถีทางแห่งพุทธขงจื้อและเต๋อ

ีวิตในยุทธจักรเป็นชีวิตปากัดตีนถีบเป็นโลกภายนอกที่ห่างไกลจากชีวิตของชาววังอันน่าเบื่อหน่ายโลกของชาวยุทธจักรจึงเต็มไปด้วยสีสันจากการได้ท่องโลกกว้างผันแปรไปตามยุคสมัยเช่นในช่วงเวลาที่หมัดมวยรุ่งเรืองในยุทธจักรก็เกิดสำนักวิชาและจอมยุทธมากมายมาประลองฝีมือกันและเมื่อยุทธจักรนั้นเกิดความวุ่นวายหรือถูกลุกรานเราก็ต้องการคนในยุทธจักรช่วยกันผดุงธรรมปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าและรวมตัวกันผลักไสศัตรูเพื่อกอบกู้ชาติของตนประวัติศาสตร์ของจีนคู่ขนานไปกับความเป็นไปในยุทธจักรเมื่อศึกสงครามการสู้รบลดน้อยลงพื้นที่หลายแห่งเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นพวกเขาหันมาสนใจเรื่องปากท้องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองมากขึ้นยุทธจักรจึงเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมคนที่อ่อนแอนั้นอาจไม่ต้องการจอมยุทธยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยวิทยายุทธการต่อสู้ทว่าวิทยายุทธกลับกลายมาเป็นทางเลือกในการบำบัดสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้คน

0: การก่อตั้งสำนักบูตึงของจางซานเฟิงนั้นมาจากความต้องการความสงบสามารถควบคุมร่างกายจิตใจให้เกิดความสมดุลตามหลักหยินหยางและเมื่อฝึกถึงขั้นบรรลุแล้วจึงนำวิชานั้นไปช่วยเหลือคนอื่นเรารู้จักวิชาสายบูตึงในเรื่องของหมัดมวยเสียส่วนใหญ่ความเป็นจริงแล้ววิชาบูตึงยังมีเรื่องอื่นๆเช่นการปฏิบัติธรรมด้วยวิธีทางบุญเช่นการเขียนอักขระปัจจยาด้วยผู้กันหรือการเขียนภาพขัดเกลาจิตใจสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความสมดุลที่ต้องฝึกฝนให้หยินหยางนั้นเสมอกัน
1: 这个是根据自己的爱好，啊，完了，所以你看，我们有的人喜欢这个心静下下来的，啊，练书法、画画，啊，都可以。完了，说有的人喜欢音乐方面的，啊，有时候古代乐器啊，完了说古琴呐、啊，啊，这个埙呐、啊，这也是古乐器、啊。完了说这个笛子、箫啊，这都可以啊，琵琶都可以、啊，二胡啊。

วิชาบูตึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็เพราะการสืบทอดให้กับคนนอกสำนักและต่อยอดออกไปเป็นมวยไทยเก๊กในสายตระกูลต่างๆซึ่งแต่ละสำนักยังยึดถือแก่นที่ให้ความสำคัญกับปรัชญาของเต๋าซึ่งถือกำเนิดในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

เต๋านำมาใช้ได้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตเทพเจ้าในเต๋ายังคงพบเห็นได้ในศาสนสถานเป็นเทพอภิบาลในบ้านเรือนและช่วยเสริมพลังชีวิตให้กับผู้ศรัทธาได้ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความเข้าใจรู้จักตัวเองเอาชนะตัวเองและรู้จักที่จะพอสิทธิ์ที่เรียนวิชาไทเก๊กไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสายของตระกูลไหนล้วนเคารพบรรพชนมีความรักชาติทดแทนบุญคุณนั่นแสดงให้เห็นว่าเต๋ายังได้เปิดรับเอาความเชื่อในแบบขงจื้อเข้ามาไว้ด้วยและบทบาทของพระในวิถีทางแห่งพุทธก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์จีนในทุกยุคทุกสมัย

0: าพของยุทธจักรของชาวจีนในช่วงที่ประเทศระส่ำระส่าได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นวรรณกรรมหนังกำลังภายในที่มุ่งให้ผู้ชมได้ตระหนักว่าประเทศชาติต้องการจอมยุทธผู้กล้าที่ประดุงธรรมรักชาติโดยหยิบยกเอาประวัติศาสตร์จีนและบุคคลที่มีตัวตนจริงมาเป็นตัวดำเนินเรื่องซึ่งก็อาจจะเป็นตัวละครในจินตนาการของผู้แต่งหรือวิชายุทธสุดพิสดารมาทำให้เรื่องราวสนุกสนานน่าติดตามมากขึ้น
1: ผมไม่รู้ว่า指的是哪一块就是具体的话可能武术呢就是以就是练了之后就是这泰国的这个啊泰拳一样的完的时候其实就是强身健体完的时候身体更灵活啊气血更通畅啊这是我们其实道家的这个其实创这个拳其实第一个是因为以前的时候在山里面啊完的时候防自身第二个是为了因为我们打完坐之后这个气血不通畅不通畅的时候因为前期的不通畅所以说要去靠一些肢体的活动啊完了之后看这个五禽戏啊八段锦啊这样就是这样发展过来的最后是因为这个慢慢的这个通过这个动物的模仿因为在山里生活在休息模仿最后慢慢总结结合前人的一代一代沉淀出来的慢慢的成为这个武术了啊对啊我还说你有些动作可能可以做到有些动作可能就有点夸张了
2: 嗯哦เพราะว่าสังคม

0: ีมันสังคมใหญ่เพราะสังคมใหญ่คนมันเยอะมันแข่งแย่งแข่งขันกันมันเอาเปรียบกันอะไรต่ออะไรเนี่ยมากเพราะฉะนั้นในสังคมจีนเนี่ยรัฐเนี่ยไม่สามารถจะไปคุ้มครองประชาชนได้หมดประชาชนมันก็จะต้องมีองค์กรโดยที่ก่อตั้งกันเป็นทางการเนี่ยที่บอกเป็นชาวยุทธจักรเนี่ยหรือคุณธรรมของคนที่ไม่ได้อยู่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เขาจะต้องอะไรล่ะอะไรอุ้มชูคนอ่อนแอป้องกันผู้ถูกรังแกเนี่ยแล้วก็ต่อสู้กับคนที่เอาเปรียบรังแกคนอื่นเนี่ยเขาเน้นอันนี้มากเขามีเน้นมาแต่โบราณเลยส่วนกิมยงอ่ะเขาเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่มากเขาเป็นนักเขียนที่นิยายของเขาแต่ละยุคอ่ะมันจะพัฒนาการไปตามยุคอย่างยุคแรกๆเนี่ยเขาจะเป็นประวัติศาสตร์ไงไอ้เช่นตำนานอักษรกระบี่จิ้งจอกภูเขาหิมะอะไรพวกนี้มันก็จะไปโยงกับประวัติศาสตร์เรื่องความรักชาติเรื่องความรักชาติแล้วโดยเฉพาะมังกรหยกเนี่ยมังกรหยกเนี่ยเป็นความรักชาติจีนยังเห็นชัดเลยตอนนั้นเขายังเป็นจีนนิยมอยู่นะในใจของกิมยงเนี่ยเรื่องนี้เขาแต่งสื่อสารกับลูกจีนพ้นทะเลให้ก๋วยเจ๋งเป็นตัวแทนว่าลูกจีนพ้นทะเลในอุดมคติของเขาอ่ะคือต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศจีนเอี้ยขังก็เป็นภาพจำลองของลูกจีนที่ลืมกำพืชตัวเองอ่ะแต่ว่าเขาแต่งให้ไปโตในมองโกลแมนจูอะไรนะใต้กิมก๊กแต่อันนี้มันสื่อกับคนจีนพ้นทะเลลูกจีนอย่างพวกที่เกิดในเมืองไทยในอินโดอะไรอย่างเงี้ยเขายังติดอยู่กับผลประโยชน์ของชาติแต่ว่าพอมาถึงกระบี่เยอะยุทธจักรเนี่ยเขาเริ่มไม่ติดละและหรือมาไอ้แปดเทพอสูรมังกรฟ้ามันจะเน้นเรื่องความรักเพื่อนมนุษย์และมันจะไม่มีเชื้อชาติและเฉียวเฟิงมันก็จะต่อต้านสงครามโดยที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเขาไงอย่างเนี้ยเขาพัฒนาแต่พอไปไอ้กระบี่เยอะยุทธจักรเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ติดกับกรอบสังคมแล้วคุณธรรมอันนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าต้องเพื่อชาติหรอกมันเพื่อความดีที่แท้ของมนุษย์
1: คนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็เปรียบเสมือนการสร้างยุทธจักรเล็กๆของตนขึ้นมาในย่านชุมชนการค้าขายพวกเขามีอาชีพทำมาหากินจากเสือผืนใบเติบโตขึ้นมาด้วยการช่วยเหลือกันและกันรวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับคนไทยได้เป็นอย่างดีคนจีนพ้นทะเลที่มาจากต่างบ้านต่างถิ่นเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็แยกกันอยู่เป็นก๊กเป็นเหล่าบางทีก็แย่งงานกันทำจึงเกิดศึกอ้างยี่ที่เรื่องลือเมื่อปีพุทธศักราช2432คือการยกพวกตีกันระหว่างกรรมกรแต้จิ๋วกับกรรมกรฮกเกี้ยนบนถนนเจริญกรุงเทพมหานครแต่เหตุการณ์ความขัดแย้งก็ค่อยๆ คลี่คลายไปตามสภาพสังคมไทยที่เปิดกว้างและให้สิทธิพลเมืองแก่ลูกหลานคนจีนพ้นทะเลกลายเป็นกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในย่านการค้าสำคัญของกรุงเทพซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นควันธูปบูชาในศาลเจ้าอันเป็นที่ประดิษฐานของเทพคุ้มครองให้กับชาวจีนเหล่านี
2: ้จากที่ผมไปเห็นศาลเจ้ากวนอูที่มโนรมนะฮะแล้วมาเทียบเคียงกับทางศาลเจ้าโจตุกงตลาดน้อยลักษณะคล้ายๆกันมีหลายประตูมีหลายเจ้านะแล้วฐานจุกชีก็สูงแล้วก็อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันนะก็เพียงเป็นข้อสันนิษฐานเหตุที่ใช้สันนิษฐานเนื่องจากว่าเข้าใจว่าในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยมีการกวาดล้างอันธพาลมีกวาดล้างอังกีคือตัวศาลเจ้าเนี่ยถ้าจะมองให้ทะลุปูโป่งจริงๆนะต้องสังเกตเอาเจ้าพ่อกวนอูเป็นหลักเพราะเจ้าพ่อกวนอูตามประวัติเนี่ยเป็นคนที่ลบเก่งแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครแล้วก็เป็นคนที่มีความรักพี่น้องร่วมสาบานด้วยกันนะแล้วการไหว้เจ้าพ่อกวนอูเขาจะไหว้ด้วยอะไรหรือด้วยเมล็ดทับทิมเหตุผลก็คือว่าเมล็ดทับทิมเนี่ยพอผ่าออกมามีเมล็ดเยอะเหมือนกับที่พวกอังยี่พอก่อขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีลูกน้องเยอะๆเนี่ยก็นี่แหละคือสัญลักษณ์ของเจ้าพ่อกวนอูแท้สันทอดกวนอูตรงไหนเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยฟันธงได้เลยว่าที่ในอดีตต้องเป็นอังยี่เก่ามาก่อนในกรุงเทพ

0: เอ็มเนี่ยอังกฤษแต่เยอะแยะถ้านับถึงทั่วประเทศแล้วก็จะมีมากกว่านั้นโดยเฉพาะในเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยอย่าลืมว่าเขตพื้นที่ที่เล็กที่สุดในกรุงเทพประมาณ 1% กว่ามีศาลเจ้าอยู่ประมาณ22แห่งแล้วกวนอูเข้าไปแล้วตั้งเยอะแล้วตัวศาลเจ้ากวนอูเนี่ยใครรู้จักก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปไหว้ได้ง่ายๆนะโดยเฉพาะคุณอยากจะรู้ลึกถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกอังยี่คุณต้องเป็นสมาชิกของเขาเนี่ยเขาอาจจะว่าเปิดศาลเจ้าให้คุณไปไหว้เจ้าพ่อกวนอูแต่แล้วคุณจะไปเข้าไปไหว้อมัมพบุรุษของอังยี่เนี่ย5คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านรหัสของเขาสมมุติเขาชงชามา5แก้วคุณต้องเลือกกินชาถ้วยกี่ถ้วยแล้วถ้วยไหนหยิบก่อนถ้วยไหนหยิบหลังนะแล้วหรือว่าเขาห้ามกินหมดคุณก็ต้องไม่กินหมดถ้าผ่านรหัสนี้เข้าไปได้เขาถึงอนุญาตเปิดให้คุณเข้าไปในตู้ชั้นในได้ชั้นในก็จะเป็นแท่นบูชาของบัมพลุท่ายี่อังยี
1: ่เมื่อบ้านเมืองสงบร่มเย็นวิชาการต่อสู้ก็ค่อยๆถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเพราะการร่ายรำกระบวนท่านั้นสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งภายนอกและภายในไทเก๊กวิชาที่เคลื่อนไหวด้วยความพลิ้วไหวทำพร้อมไปกับการฝึกควบคุมลมหายใจจึงถูกถ่ายทอดต่อผู้รักสุขภาพทุกเพศทุกวัยสมาคมไทเก๊กประเทศไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนได้เชิญอาจารย์สอนไทเก๊กมาถ่ายทอดวิชาโดยนำท่าหมัดมวยไทเก๊กในสายของตระกูลหยางมาเป็นต้นแบบและจะมีการจัดงานประลองยุทธขันแข่งกันด้วยท่าไร่รำที่ถูกต้องและมีความสวยงามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2: ดิเตอร์อิงอาจารย์ดิเตอร์อิงคนที่ดังมากคนอยู่ในวงการเขาก็อยู่ที่ปักกิ่งเขาก็มีเขาเป็นอาจารย์สองภาระเกี่ยวไทเก๊กเลย ภาระทุกอย่างเขาเป็นทุกอย่างเก่งมากๆเขาก็ตั้งคันรัฐบาลมอบหมายให้เขาเรียนเชิญพวกที่อาจารย์ทั้งหลายสามนักสามหัวหน้านักสามนักทั้งหลายมาประชุมที่ปักกิ่งแล้วก็ให้อาจารย์หลายสิบคนนะมาช่วยออกแบบที่ว่าจะตั้งเป็นที่ว่าเป็นมาตรฐานหนึ่งหรือว่าจะแข่งขันมึกประชุมประมาณสัก3อาทิตย์กว่าถึงจะได้เรียบร้อยว่าโอ้ยตกลงเอา24ท่าเมื่อ24ท่าเป็นที่ว่ามีตั้งแต่หลายสิบปีก่อนเดี๋ยวตัวเองก็อยู่ที่เมืองเชียงก็รวมอาจารย์ทั้งหลายตั้ง24ท่า24ท่านี่เป็นตระกูลหยางเป็นหลักรำไทยเก๊กนะคือ one move every place move มือไปร่างกายทุกอย่างก็ต้องไปรวมทั้งหน้าท้องลำไส้ด้วยเราลงที่ลำนี่นะขาต้องปรับข้างบนต้องปรับเอวต้องปรับให้ถูกหลักคือว่าต้องพร้อมเพียงกันมากคำนี้เรียกว่าสร้างเสียเสียงสวยบงล่างพร้อมเพียงกันนี่มันหลักสำคัญไทเก๊กอย่างเดียวคือว่าทุนลงที่ลำไทยคือว่าลำด้วยสบายสบายถึงจะถูกต้องถ้าคุณมาจะมาจำหายใจแล้วทำให้เครียดจะไม่ค่อยดีลำแล้วจะมีพรำแต่ว่าพรำนี่ไม่ใช่โชว์ออกมาพรำนี่อยู่ข้างในพรำอยู่ข้างในหมุนเวียงไม่ได้โชว์ออกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้ข้างนอกมึงกับสามดีข้างในมึงเหล็กก้ามึงกับเหล็กก้าหุ้มด้วยสามดีเรียงถึงสูงสุดนะคุณจับข้างนอกหลังของเขานิ่มนวลอะไรแต่ข้างในมันมึงเลยกล้าเลยเพราะไทเก๊กทำไมสุขภาพดีเพราะว่าไทเก๊กนะคือนิ่งผ่องคลาย แล้วก็สมาธิอยู่แล้วการหมุนเวียนคล่องๆนี่นะคล่องๆหมุนเวียนคล่องๆนี่นะทำให้ชีอยู่ในร่างกายของเรานะไม่หลุดไปไหนถ้าลำนานๆเข้าคุณจะรู้ว่าโอ้มีตกตั้งมันก็อยู่ในน้ำนะถ้าลำนานๆเข้านะมันก็เราลำอยู่ในน้ำมีอะไรตกตั้งแบบนี้นะแล้วนี่แปลว่าชีอยู่ตั้งร่างกายหมุนเวียนกันได้ดีโคโลกใต้โคโลกเหนือมีแม่แรงแม่นิ่มหมุนเวียนกันไม่หยุดแต่ว่าเราทั่วไปไม่รู้สึกมีแต่ว่าเงียบเต็มที่แล้วถึงจะรู้สึก
1: จากจุดกำเนิดของวิชาไทเก๊กของบูตึงที่จางซานเฟิงต้องการนำเคล็ดวิชามารักษาผู้ป่วยเวลาที่ห่างกันนับพันปีไทเก๊กยังคงรับการสืบทอดต่อเพื่อเยียวยาสุขภาพร่างกายของผู้คนรวมทั้งปัจจยาเต๋าในการสร้างสมดุลให้กับชีวิตด้วยพลังหยินและหยางยังทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นโดยธรรมชาติเพราะเมื่อเราเลือกที่จะเดินทางสายกลางจึงไม่มีสิ่งใดที่มากหรือน้อยจนเกินไป

าจารย์หวังเต๋อซิงท่านเริ่มฝึกกังฟูมาตั้งแต่อายุ8ขวบหลังจากนั้นก็ศึกษาตำราแพทย์แผนจีนเมื่ออายุ12ขวบ2ปีต่อมาเมื่อร่างกายเข้าสู่วัยหนุ่มเขาเริ่มฝึกกำลังภายในกับตงสือฟู่ซึ่งเป็นปรมาจารย์กังฟูในสายเต๋าที่โด่งดังในเสฉวนในขณะเดียวกันก็ศึกษาเรื่องยาสมุนไพรจากวัดเซ้าหลินควบคู่ไปด้วยตลอดระยะเวลาเกือบทั้งชีวิตอาจารย์หวังได้ฝึกปรือวิชาการแพทย์แผนจีนและวิถีทางเต๋าก็เพื่อหวังจะช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากการเจ็บป่วยโดยวิธีธรรมชาติและได้ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์ไปเปิดสำนักสาขาไปตามเมืองต่างๆในประเทศจีนในปีคริสต์ศักราช2014กรมการบริหารแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรได้บันทึกชื่อของหมอหวังเป็นหนึ่งในหมอภูมิปัญญาจีนระดับชาติบัดนี้วิชากำลังภายในจากสำนักวิทยายุทธทั้งเซ้าหลินบูตึงได้กลายเป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญาของชาวจีนที่รู้จักกันดีทั่วโลกกังฟูที่เป็นทั้งศาสตร์วิชาการต่อสู้ในการช่วยเหลือผู้อ่อนแอพดุงคุณธรรมกังฟูเป็นยายืดอายุวัฒนะในการบำบัดรักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพกังฟูเป็นความบันเทิงที่แฝงคติธรรมเพื่อนำไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมและทั้งหมดนี้คือกังฟูตำนานการสร้างชาติของจีนและแผ่อิทธิพลไปยังส่วนต่างๆในยุทธจักรของโลกใบนี้

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ

0: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
1: ทำดีไม่ต้องเหนียว
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
3: 泰拳是一種歷史悠久的格鬥與自衛術歷史證據證實泰拳在各個時代都與泰國人民相伴相隨這種自衛術修練能夠優秀地將身體的各個部位用作武器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的胡王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀自四面八方的世界舞台。泰拳传达了强大的泰式魅力，它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。他仍在优雅地成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个地场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
4: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
3: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
5: 深美ของมวยไทย มวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬา มวยไทยคือเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ มันคือ DNA ของสัญชาตญาณ ของชีวิต ของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
6: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
2: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็น นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ัสดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ำหรับเพื่อนคนพิงที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ
1: ไม่ต้องแล้วครับ
2: ไม่ต้องไม่ช่วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีไหมคะ
1: ได้ครับ
2: และนี่ก็คือคุณปู่แบนเพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะคุณปู่แบนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: นี่คุณปู่แบนเปิดร้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะ
1: ทุกวันครับ
2: ทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
1: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
2: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
1: ไปขอฝึกกับด้านชดนาคปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
2: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
2: คือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
1: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
2: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือปู่เนี่ยเล่นกล้ามด้วยถูกมั้ยคะ
1: ครับ
2: แล้วปู่เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: พ.ศ. 2500เนี่ย
2: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อ่ะคะ
1: ก็15
2: อ๋อก็คือ15ปีเริ่มเล่นกล้ามแล้วแล้วเล่นนานไหมคะกว่าจะออกมาเป็น
1: โอ
2: ้
1: โหมันจะไปออกได้แล้วแล้วครับมันเด็กๆมันไม่มีอะไรเลยการบำรุงการรักษากล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรซะอะไรเงี้ย
2: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
1: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบคล้ายๆต้นไม้ก็เป็นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองขึ้นเวทีดูบ้างเนี่ย
2: แล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่1เหมือนกันได้ชนะเลิศ
2: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
1: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วมร้อยรางวัลนะครับ
2: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้ว

0: ประกวดอยู่ไหมคะ
1: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับ
0: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกายยังเล่นกล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
1: ก็พอตัดผมเสร็จตอน5โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำผ้า6โมงเย็นเริ่มเล่นละ
0: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
1: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
0: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
1: ครับผม
0: ก็คือที่บ้านมีค่ายด้วย
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: พิงอาจจะเป็นนักเพาะกายบ้าง
1: ได้ครับ
2: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ
0: ถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
1: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
0: ชื่อดำรงยิมนะคะอุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
1: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
0: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดนี้
1: ก็วันละ10บาทครับ
0: วันละ10บาทเองเหรอคะ
1: ครับผม
0: 50บาทก็คือเล่นได้ตลอดเลย
1: แต่คุณจะเล่น3ชั่วโมงก็ได
0: ้ก็คือจะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
1: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
0: เครื่อง
1: แล้วก็เล่นไหล
0: ่ฮะคือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ช่วงปีกช่วงนี้ได
0: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับโอเคเลย
0: แต่ปู่ต้องสอนนะ

0: เนี่ยหนูเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
0: นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เข้ามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะครับ
0: คือตั้งแต่ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆมันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มารวมๆเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาแล้วก็สะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได
0: ้
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: พี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้ปู่พูดเชิญชวนมาออกกำลังกายกัน
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผมถ้าอยู่ที่บ้านมาไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรคุณเริ่มใหม่ได้เลยนะครับเริ่มเล่นเบาๆก่อนครับเริ่มบริหารแล้วก็บำรุงด้วยอาหารธรรมดาเนี่ยครับและอีกอย่างนึงฮะฝากไว้ด้วยว่าจิตใจต้องมีความสนุกในตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกๆมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างนี้ครับ
0: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
1: ครับนั่น
0: แหละแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
1: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
0: เหมาะสมใช่ไหมคะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
1: นั่นแหละ
0: ค่ะแล้วเนี่ยแหละค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
1: สู้เท่านั้น
0: เพ้อแข็งแรงกว่าพิงอีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหงื่อเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
4: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้ผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนหนึ่งครับ
5: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทางบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นแอโรบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกครับ
2: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองก็ทำให้ปู่แบนทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้พิงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบนนะคะ
6: ดำรงยิ้ม
7: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete age society คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30% ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเรามีลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนนี้48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะหรือ10กว่าปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้นคำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ย ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ่อนของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
2: เพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนต่างวัยที่พิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะคุณย่าทำจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้สิบกว่าปีแล้วล่ะที่ทำมา
1: ค่ะ
2: อาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทำทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงอะคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
2: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
1: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
2: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกจะต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี
1: ้
2: ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
1: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนเลยกว่าตรงนี้เหมือนจะเสร็จมาแล้วพิงว่า
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ดีไหมคะ
2: ค่ะทำความสะอาดเก้าอี้นี่ก่อนที่นั่งนี้ทำให้สะอาดก่อน
1: แล้วคุณย่าทำอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะ
2: โอ้ไม่เหนื่อยนะคะ
1: คนอื่นเขาคงนอนอยู่บ้านเฉยๆ
2: ใช่มันทำแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยได้ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับสังคมคือได้ช่วยแบ่งเบาที่เราอย่างเราทำที่วัดวันนี้นะคะเรามาทำตรงนี้มันก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลวัดซึ่งมีไม่กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยเขาทำทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
1: ่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
2: ใช่

0: ทางสีหน้าทางอาการที่ว่า
1: เหมือนมาจากข้างใน
0: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไข้แก้ปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
0: ค่ะ
2: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำทุกอย่างจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
1: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
3: จัดตรงนี้แหละ
1: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
3: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
1: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหม
3: คะ
1: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
3: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมชนได้รู
1: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
3: อยู่ในหัวคุณย่า
1: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัวเลย
3: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
1: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
3: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนาไปอบรมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีโทษมีพิษภัยต่อสุขภาพเช่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
1: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี
3: ้
1: ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
3: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมถ้านั้นเราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีต้อง35 36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
1: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
3: โอ้เปลี่ยนแปลงมากเรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
1: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกันทำเพื่อสังคม
5: ส่วนตัวคิดว่าการออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยครับมันได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของสังคมแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมทั้งประโยชน์ในส่วนของด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้และความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
6: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระแสของรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษียณเป็นเชิงสัญลักษณ์อันนี้ขอย้ำว่าแต่การทำงานคืออีกเรื่องนึงคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณวางแผนเก็บเงินออมไปทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวจะไปทำขนมเปิดคอร์เนอร์กาแฟคุณมีความสามารถตรงไหนคุณก็ทำเรื่องของตัวเอง
2: คุณย่าทำให้พิงรู้ว่าเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเพื่อนอีกคนของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะเพราะว่าทุกคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงค์คิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะ

0: ดีลูก
1: นี่นะคะป่าตึกเพื่อนพิงค์เพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงค์เลยใช่ไหมคะวันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างคะวันนี
0: ้ปกติฟ้าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างฟ้าคงติดห้าง
1: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: กาแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
1: แล้วถ้าอย่างสมมุติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
0: เ
1: รา
0: เสาร์อาทิตย์ก็จะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดนี้คิดว่าอันทัชชูเบิลแล้วจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เดี๋ยวนี้ตัวนึงก็เป็นแสนน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงแต่มันเป็นเยอะที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
1: เราอย่างเรื่องกาลเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะป่าคิดว่ามีความหมายว่ายังไงบ้าง
0: สำคัญสำคัญด้วยเราแบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
1: อย่างสมมติว่าป่ามาวัดอย่างเงี้ยป่าแต่งตัวยังไงคะปกติ
0: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ได้นุ่งสั้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะนี่คือวัดนี่คือศาสนสถาน
1: ค
0: นเขามาเพื่อความสงบบางอันเยอะแต่ป๋าไม่ชอบเอา
1: เดี๋ยวเราไป
0: ไม่ชอบสงบ
1: เดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
0: ไ
1: ปไปเลยค่ะ

0: ตะวันตกตะวันตกทั้งน้ำใจร่วมสุขภาวันนี้ส่งมาให้ประชาชนทั้งประเทศเราเลยว่า
1: ป่าดูแบบสนใจพวกมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป่าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป่าตั้งแต่เด็กธรรมะมีอย่างหนึ่งทำให้เราจิตใจเราเหมือนกับว่าอ่อนโยนทำให้เราคลาสสิกขึ้นมาได้คนที่มีธรรมะก่อนอยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะมองอะไรจะไม่สุดโต่งเกินไปเวลาป๋าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป๋าไม่แน่นอนแล้วก็ว่าไปนะแล้วก็ปลอบประโลมใจ
1: มันใช้ธรรมะเป็นที่เนี่ยจิตใจอะไรอย่างนี้จิตใ
2: จแต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จริงมันคนละพาร์ทนะเป็นที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องนู่นสวนวันนี้วันเสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักรวันเสาร์
1: ปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
2: เกือบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปสวน
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
2: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป่าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวพิง
2: เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
1: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: เกือบจะก็ต้องมีเวลาก็จะ
1: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
2: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
1: ค่ะ
2: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้นเลยไม่ใช่มือสอง
1: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
2: ถ้าป๋าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป๋านำเลยดีกว่า
2: ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านดีวินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
1: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป่าเลยใช่ไหมคะ
2: ร้านนี้
1: ร้านประจำ
2: เกือบประจำ
1: อ๋อเกือบประจำ
2: นี่เขาจะมีเสื้อ
3: ประจำเกือบทุกวันที่
2: เสื้อเก็บไว้ป่าตัวนี้

0: วันนี้ก็จะนำเสนอเช่นตัวนี้เห็นไหม19เท่าไหร่90ป่ะประมาณปี90เห็นไห
1: ม
0: จะไปหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
1: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่ได้
0: ที่ไหนไม่ได้
1: เราก็ต้องมาซ
0: ื้
1: อตามแหล่ง
0: ใช้ป่าไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
1: อันนี้คือเขาเก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะตัวนี้ตัวเดียว
2: ยอมรับเลยค่ะว่าป่าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้แต่จริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป่าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
3: แล้วอย่างเพื่อนป่าเงี้ยค่ะอายุเท่าป่าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
0: อันนี้โลกมีลายมีการติดต่ออะไรเรื่องนี้อย่างอนุบาลหมอวิทยาลัยเป็นอันนี้มีป๋าคนเดียวนะ
3: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
0: อยู่บ้าน
3: กายด้วย
0: ทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
3: สมมติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมภายนอกยังไงบ้างคะกับการที่เขาแบบอยู่บ้านนอนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไร
0: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรก่อนทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
3: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
0: หาความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะให้ทุกคนที่อายุมากแล้วอย่าเพิ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดีสามารถแนวนี
3: ้ก็คือเราควรใช้ชีวิตให้แบบคุ้มค่าที่สุด
0: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพละกำลังนะตามพละกำลัง
3: ตามแรงที่เราโอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
0: มีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งครับขอบคุณครับ
4: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
5: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
6: คนแก่ที่ลุกมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
2: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้ลองดูนะคะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำ

รูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

มิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์มายังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะสีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะสีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อม

แม้ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระ

นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่า

สมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทัง

ข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล

0: มันดานาวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่าง
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ําวันขึ้นแรม15ค่ําหรือ14ค่ําหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหาร

ได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่ม
ข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสัทธาระสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราษฎร์บังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่า
คนนั้น

ประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามัทุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่2ก็คือการทําให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้า

0: ถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานหรือเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหรือในภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสบายดีสบายดีก็เหมือนคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะสำหรับหมวดหมู่นะคะคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคุณผู้ชมคะคำที่เรานำมาส่วนมากนะคะจะเป็นคำที่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจภาษาลาวหรืออยากรู้ภาษาลาวค่ะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะได้ใช้นะคะในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้คือคำว่าเสงค่ะคุณผู้ชมเสงค่ะหมายถึงสอบค่ะหรือภาษาลาวอาจจะใช้นะคะควบคู่กันว่าสอบเสงสอบเสงก็ได้แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังคำเดียวคือคำว่าเสงค่ะก็หมายถึงสอบนั่นเองค่ะการสอบนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบย่อยการสอบระดับนะคะมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ารับราชการก็ได้เพราะฉะนั้นการสอบทุกอย่างอาจจะใช้คำ

ว่าสิงได้เลยค่ะไปต่อนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะปึ้มปึ้มออกเสียงยาวนะคะหมายถึงหนังสือค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะถ้าเป็นสมุดจะพูดว่ายังไงดีนะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนหรือหนังสือที่เอาไว้เขียนก็หมายถึงสมุดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้จำเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะภาษาไทยและภาษาลาวค่ะใช้ไม่เหมือนกันค่ะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะเทียบกับนะคะในภาษาไทยคำว่าศกค่ะสคสลากไก่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะศกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคำต่อไปเลยนะคะทุงซาดทุงซาดคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้คำว่าทุ่งนะคะหมายถึงธงค่ะส่วนคำว่าชาตินะคะก็หมายถึงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีเสียงชอช้างเหมือนในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นชอช้างเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าทุ่งชาติหมายถึงธงชาตินั่นเองนะคะไปต่อกันที่ค่ะโรงเรียนประถมในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมออกเสียงว่าฮุงเฮียนประถมฮุงเฮียนประถมคุณผู้ชมคะโรงเรียนประถมในประเทศลาวนะคะอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันค่ะโรงเรียนประถมนะคะที่มีการเรียนการสอนครบในระดับประถมศึกษาภาษาลาวก็จะใช้ว่าฮุงเฮียนประถมสมบูรณ์ฮุงเฮียนประถมสมบูรณ์หรือโรงเรียนประถมสมบูรณ์ที่มีการเรียนการสอนครบทุกระดับในระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเมื่อนะคะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่นักเรียนเหล่านั้นจะกลายเป็นนักศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเป็นนะคะมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลค่ะแต่นะคะในประเทศลาวก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นแล้วค่ะมีการเรียนการสอนอาจจะไม่ครบทุกหลักสูตรหรือคณะวิชานะคะแต่ก็ช่วยให้การศึกษาในประเทศลาวได้พัฒนาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วนะคะเรามาทบทวนค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเรามาทบทวนค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงว่าเสงเสงหมายถึงสอบค่ะปึ้มปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปที่ปึ้มเขียนปึ้มเขียนหมายถึงสมุดนะคะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งซาดทุ่งซาดหมายถึงธงชาติค่ะไปต่อเลยนะคะฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์ฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนปฐมศึกษาค่ะไปต่อนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เฉพาะคำศัพท์ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสามารถอ่านได้นะคะและเข้าใจระบบการเขียนสะกดในภาษาลาวก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคำศัพท์ขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษร นะคะในภาษาลาวเราจะเห็นหน้าค่าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะ
ไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะนะคะสันฐานเหมือนกันกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะแล้วยังใช้ใกล้เคียงกันอีกนะคะจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่มาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้กันนะคะคำแรกค่ะคำว่าเสงเสงคุณผู้ชมคะสระเอะในภาษาลาวนะคะสระเอะในภาษาลาวค่ะเราใช้สระเอค่ะนะคะสระเอลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศนะคะไม่หันอากาศค่ะสระรูปนี้เราเรียกว่าไม่กันค่ะคุณผู้ชมเวลาจำว่าไม่กันหันขึ้นนะคะเราก็จะได้รูปสระเอะค่ะเพราะฉะนั้นใส่พยัญชนะต้นค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะเริ่มจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนหัวออกไปนิดนึงค่ะหางไม่ต้องยาวมากนะคะนี่ก็คือสอเสือในภาษาลาวค่ะส่วนพยัญชนะสะกดนะคะง้องั่วง้องั่วคุณผู้ชมคะง้องั่วหางยาวมากเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนนะคะม้วนจากหัวด้านบนลงไปด้านล่างหางยาวเลยบรรทัดค่ะอันนี้อ่านว่าเสงค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะไม่กันหันขึ้นไม่กันหันขึ้นทำให้เป็นเสียงสระเอะสั้นนะคะคุณผู้ชมอ่านว่าเสงค่ะไปต่อนะคะปึ้มปึ้มเราเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเหมือนปอปลาในภาษาไทยนั่นเองนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่กลมเราก็ใช้รูปมอม้าใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาลาวเราใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะม่อแมวม่อแมวเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะย้อนกลับคืนมานะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะแบบนี้เรียกว่าม่อแมวในภาษาลาวนะคะดูสระอือกันค่ะสระอือนะคะใช้วางในตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอยู่นะคะเหนือป๋อป๋าขึ้นไปค่ะสระอือมีจุดข้างในนะคะสระอือมีจุดข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกนะคะเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคำนี้อ่านว่าปื้มหมายถึงหนังสือค่ะไปต่อเลยนะคะเราได้คำว่าปื้มหมายถึงหนังสือแล้วเรามารู้จักคำนี้ค่ะปื้มเขียนปื้มเขียนซึ่งหมายถึงสมุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำว่าเขียนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอียในภาษาลาวนะคะมี2รูปค่ะรูปหนึ่งคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอีกรูปหนึ่งคือสระเอียแบบมีตัวสะกดก็คือตัวนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะสระเอียแบบมีตัวสะกดเรียกว่ายอเฟื้องนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะการม้วนจากหัวจะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือสระเอียนะคะในรูปเดียวแบบมีตัวสะกดในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนคำว่าเขียนเราก็เพียงแต่เพิ่มพยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะต้นใช้ตัวนี้ค่ะขอใครขอใครสังเกตไหมคะขอใครในภาษาลาวหัวจะโตมากนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากม้วนหัวนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงปลายนะคะจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เยอะค่ะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะแตกต่างกันกับม่อแมวคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะน่อนกม้วนลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้ค่ะเขียนอ่านว่าปื้มเขียนหมายถึงสมุดค่ะไปต่อเลยนะคะซกเฮียนซกเฮียนคุณผู้ชมคะเราได้สระเอียแบบมีตัวสะกดไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้รูปสระอีกรูปนึงค่ะสระโอค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวต้องปรากฏรูปนะคะในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนคำว่าศกเราก็จะไม่มีรูปสระค่ะ
แต่คุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะทุกครั้งที่มีพยางค์หรือเป็นคำในภาษาลาวต้องมีรูปสระประกอบทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสระโอแบบมีตัวสะกดค่ะสระโอแบบมีตัวสะกดคือไม่กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะอย่าสับสนกับไม่กันในคำว่าเสียงนะคะไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเวลาจำก็จำว่าไม่กุ๋งหัวนะคะหมวนลงจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สอเสือค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะสอเสือค่ะ

0: ไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนหัวทั้ง2หัวอยู่ด้านนอกนะคะม้วนลงมาค่ะนี่คือกอไก่ในภาคภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าเฮียนเราก็เพียงแค่เปลี่ยนพยัญชนะต้นเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮียนเสียงคือห้อเฮื่อนหรือเสียงหอนกฮูกนะคะแต่รูปเป็นแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหัวด้านล่างแล้วก็โค้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะห้อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าซกเคียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะหมายถึงธงชาติภาษาลาวเรียกว่าทุ่งซาดทุ่งซาดออกเสียงเป็นสระอุนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงก็คือทอทหารนั่นเองค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนี่คืององัวหางยาวนะคะใส่สระอุค่ะคำนี้ได้แล้วนะคะทุ่งต่อไปค่ะคำว่าซาดง่ายมากเลยค่ะเพราะภาษาลาวเขียนสะกดตรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าซาดสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะซอสร้างค่ะเหมือนขอไข่นะคะหัวจากด้านบนหางยาวลงมาค่ะสระอามีหัวนะคะนี่คือสระอาในภาษาลาวค่ะปิดด้วยดอเด็กน้อยหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอ่านว่าทุ่งซาดไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะโฮงเฮียนคุณผู้ชมคะสระโอค่ะเขียนแบบนี้นะคะขึ้นจากด้านล่างค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปทราบแล้วนะคะฮอเฮือนไปต่อค่ะงองัวหางยาวนะคะส่วนคำว่าเฮียนคุณผู้ชมได้แล้วนะคะไปเลยค่ะฮอเฮือนสระเอียยอเฟื้องนะคะปิดด้วยน่อนกไปต่อที่ปฐมค่ะจำได้ไหมคะสระโอลดรูปนะคะเริ่มต้นพยางค์แรกก่อนค่ะปอป๋าสระอะถอถุงอันนี้ถอถุงหัวเข้าข้างในออกข้างนอกแล้วก็ลงมาข้างล่างยาวค่ะใส่สระโอลดรูปไม่กงนะคะบวกด้วยมอแมวไปต่อค่ะสมบูรณ์คุณผู้ชมคะสระโอลดรูปค่ะสอเสือไม่กงหัวลงค่ะมอแมวต่อด้วยคำว่าบูนบอแบ้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบอแบ้สระอูแล้วก็น่อนกค่ะคุณผู้ชมคะเราจะปิดท้ายกันไว้ที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นคำค่อนข้างยาวค่ะแต่คุณผู้ชมก็จะได้หลักเกณฑ์ในการเขียนแล้วนะคะเขียนทุกพยางค์หรือทุกคำต้องปรากฏรูปสระนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ต้องเขียนแบบปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะ
1: สบายดีมั้งก่อน
2: สบายมีนะเป็นจังใดสิเสียงแล้วหวะ
1: โอ้ยังบ่อ่านเปิ่มเฮียนเลยเจ้าเด๋
2: คือกันยังบ่ทันอ่านหนังสือเสียงภาคเฮียนหนึ่งเลย
1: เจ้าเสียงวิสาอย่างเด
2: ๋สกเฮียนนี่เสียงสามวิสาวิสาประวัติศาสตร์ลาววิสาเลขวิชาฟิสิกส์แล้วเจ้าเด๋เสียงหยังเด
1: ้ค่อยเสียง2วิชามีวิชาเลขวิชาวิทยาศาสตร
2: ์โอ้คือดีแท้เสียงหน่อยเนาะ
1: บ่ดอกเสียงหน่อยแต่เวียกและเฮ็ดรายงานหลายแท้ๆนายครูให้เฮ็ดเวียกเก็บคะแนนเวียกหลายกว่าคะแนนเสียงค่อยอยากเสียงหลายกว่าเฮ็ดเวียกขี้ค้านเฮ็ดแฮง
2: คันเป็นค่อยข่อยมักเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงเด้อ
1: เจ้าคือมักเฮ็ดเรียกหรือเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงล่ะ
2: ย้อนว่าข่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้มักการฝึกแอบหลายกว่า
1: ซั่นบ่เจ้าคือสิใส่ใจจดข้อมูลใส่ปึ้มเขียนหลายเนาะ
2: แม่นแล้วปะทุ่งซาดสิขึ้นแล้วไปเข้าแถวกันเถอะ

0: เจ้าเจ้า
1: อีกบึดหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาเสียงพร้อมกับโรงเรียนบ
0: ่ระยะเดียวกันกับเด็กน้อยโรงเรียนประถมสมบูรณ์เสียงนี่แหละ
1: ดีแท้ข่อยสิอ่านปื้มพร้อมๆกับน้องข่อยที่เรียนอยู่ประถม
0: ข่อยก็คือกัน
1: เอ้าเฝ้าเรียนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเข้าเรียนบ่ทันได้
0: โชคดีในการสิงเด้อ
1: โชคดีเช่นกัน
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วพอจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มขึ้นไหมคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจภาษาลาวหรือบทสนทนาข้างต้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั่นเองค่ะการเพิ่มคลังคำศัพท์หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาลาวจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเอาประโยคข้างต้นนะคะมาขยายค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นและรู้ถึงสำนวนพูดในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ได้ไหมคะน่าจะจำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดคำศัพท์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะซี่เสียงแล้วหวาซี่เสียงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมจะสอบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะซี่แปลว่าจะค่ะส่วนคำว่าเสียงหมายถึงสอบนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะหวาหวาเป็นคำถามหรือคำแสดงความสงสัยค่ะหมายถึงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านภาษาลาวหรือฟังบทสนทนาภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะต้องสามารถแยกนะคะกริยาค่ะและคำลงท้ายออกจากกันโดยการฟังจากเสียงคนลาวที่มีการเน้นเสียงเบาเสียงหนักนะคะประโยคนี้ค่ะซี่เสียงแล้วหวาซี่เสียงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆค่ะแต่เป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคือดีแท้คือดีแท้คือหมายถึงนะคะเป็นค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะใช้เป็นสำนวนค่ะสำนวนลาวคำว่าคือดีคือดีหมายถึงดีนั่นเองค่ะเราจะไม่แปลความหมายแบบตรงตัวนะคะคือดีก็หมายถึงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคำว่าแท้คำนี้มีความหมายหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของการสนทนาและเรื่องที่เราสนทนากันด้วยค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะคู่นาใช้คำว่าคือดีแท้หมายถึงดีจังเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคแบบเงื่อนไขค่ะประโยคแบบเงื่อนไขคืออะไรคะประโยคแบบเงื่อนไขคือนะคะมีคำขึ้นต้นและมีคำเชื่อมค่ะที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะประโยคนี้ในภาษาลาวพูดว่าขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยขั้นหมายถึงท่าค่ะคุณผู้ชมท่าค่ะส่วนคำว่าเป็นก็คือเป็นนั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะขั้นเป็นค่อยจึงหมายถึงถ้าเป็นฉันหรือถ้าเป็นผมผมก็จะจุดจุดจุดจุดต่อไปนะคะไปต่อค่ะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าค่อยไปแล้วใช่ไหมคะมักหมายถึงชอบค่ะมักหมายถึงชอบค่ะส่วนคำว่าปื้มคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดของเราวันนี้นะคะเราสอนไปแล้วค่ะหมายถึงหนังสือค่ะปื้มหมายถึงหนังสือนะคะส่วนคำว่าซอกค้นซอกค้นหมายถึงนะคะค้นคว้านั่นเองค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเติมคำว่าหาเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมซอกค้นหาความรู้หาความรู้นะคะความรู้ก็คือความรู้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะในภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะทั้งไปค้นนะคะแล้วก็ไปซอกหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนนะคะไม่ใช่

0: เรื่องง่ายค่ะแต่คุณลาวนะคะค่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้แสดงถึงความพยายามในการอยากเรียนหนังสือหรือการเพิ่มพูนความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคภาษาลาวนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจภาษาลาวได้และยิ่งคุณผู้ชมฟังการสนทนาของคนลาวจะมีจังหวะจะโคนมีสูงมีต่ำมีเบามีหนักแสดงว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงหนักเบาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะนะคะคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายจะแสดงความหมายว่าเป็นคำถามอ้อนวอนหรือสงสัยหรือขอร้องก็จะขึ้นกับการลงเสียงหนักเบาในตอนท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราจะทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะการออกเสียงภาษาลาวนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะนี่คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนอาจจะต้องผิดก่อนแล้วถึงจะมาถูกสักวันนึงนะคะหรือในช่วงต่อไปต่อๆไปคุณผู้ชมเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมไปต่อค่ะคือดีแท้คือดีแท้หมายถึงดีจังเลยขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยถ้าเป็นผมหรือถ้าเป็นฉันไปต่อนะคะค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้ค่อยหมักอ่านซอกค้นหาความรู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศลาวได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลาวเป็นอย่างมากและธุรกิจที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งขณะนี้มีโครงการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนไทยเวียดนามและสิงคโปร์ยิ่งไปกว่านั้นชาวลาวมีกำลังซื้อสินค้ามากขึ้นการสร้างห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวลาวได้โดยตอนนี้ศูนย์การค้าที่ได้เปิดทำการในลาวที่สำคัญได้แก่ 1. ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์เป็นอาคารสูง5ชั้นทรงสี่เหลี่ยม2อาคารลงทุนโดยทุนจากสิงคโปร์ 2. ตลาดซังเจียงเป็นอาคารโกดังชั้นเดียวเน้นขายส่งสินค้าผู้ลงทุนเป็นกลุ่มทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน 3. โครงการศูนย์การค้าพระธาตุหลวงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนทางตะวันตกของตัวเมืองถ้าหากพิจารณาถึงการพัฒนาด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ลาวก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งในแถบอาเซียนก็เป็นได้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

0: นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็น ของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่ามเพอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประเทศอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพารา ปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมาละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

0: มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเรื่อยมาก็เป็นปาริสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับแล้วก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมะละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมะละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมะละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก นะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือ1มีสภาพเป็นเกาะ2อยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้ง2 ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1.6 ล้านคนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมาลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมาลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวัง ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับครับที่นี่สวนหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: เจิญครับ

0: ท่านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปีเว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบียที่ลาวดองสองปีสันนั่นพอว่าเราได้ตัว
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: อู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เจียงใหม่สนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเจียงใหม่จะอันอู้กับแฟนที่เฮือนอู้กับเมืองกูวันกูวัน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาเฮมะภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจกันนะ
0: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นยากนักแต่ว่าผมยากเล่นใต้แข็ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่ กำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
1: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามการทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
0: ค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคลาดย่าทุกระดับ
0: มีทุกระดับ
1: ใช่แต่ว่าคือลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคื ประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งอของการลงทุนจากต่างประเทศน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
0: ับ ไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
1: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเรา สองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีน
0: ะครับ
1: แล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมรำบงโดริแล้วก็เราได้จัดบงโดริก็ขนาดใหญ
0: ่
1: ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีทั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
0: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณทิสาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณทิสาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
1: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1ล้าน5แสนคน
0: 1ล้าน5แสนคน
1: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
0: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
1: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุน

0: ญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
1: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาโอะคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคงจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
1: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่เฉพาะกงสุลใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างกันได
1: ้รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
0: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น ในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทยแลนด์ 4.2 อย่างกว้างขวาง
1: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
0: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่าร้อยแห่งอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็ง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ท่านก็กล่าวเจตโรก
1: ็
0: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก็ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความ พึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
0: แล้วก็ขอเสริมนิดหนึ่งว่าคื

0: ถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนต่างประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
1: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงกระสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
0: ขอบคุณมากที่ชนาธิปได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็ชนะทิพย์ก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
1: เก่งมาก
0: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
1: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่
1: เพราะฉะนั้น
0: คนขับซัปโปโรก็เชียร์ชนะทิพย์แล้วผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
1: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนะชิปสงกสินหรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นเนี่ยในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
0: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสามการประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
1: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
0: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีน
1: ค่ะ
0: คนที่เชื่อมกับ สมาชิกอาเซียนใหม
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น

0: นั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะยังยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
1: ะครับ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
1: ค่ะคุณทิซาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
0: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
1: ชอบกินอาหารไทย
0: ชอบอาหารไทย
1: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
0: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
1: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
0: ส้มตำไก่ย่าง
1: โอ้โหใช่เลยค่ะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบย่านา
1: อ๋อค่ะ
0: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
1: แซ่บอีหลีด้วยค่ะ
0: ก็ชอบกินมากนะครับ
1: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอะนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
0: ใช่แกงหน่อไม
1: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
0: คืออาหารอีสานอาหารเนื้อก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วนถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิสโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
0: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจมใหม่กองเจมใหม่เวียงจันทน์เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
1: อยากไปเที่ยวทะเล
0: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำขึ้นก็ได้นะคร
1: ับ
0: ก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่มูโกสุรินฉะนั้นท่านอยากไปดำน้ำที่สุริน
1: ดำน้ำที่มูโกสุรินนะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอะของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอะจะได้ไปดำน้ำที่มูโกสุรินในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายละค่ะคุณฮิซาโอะเข้าใจว่าคุณฮิซาโอะอยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณทิซาโอะเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
0: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครนะคะงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก
1: ็ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
0: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็

0: รู้สึกบางครั้งเครียด
1: เครียด
0: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์กลุ่มนั้นไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่นะคะ
0: ทำงานถึงดึก
1: ทำงานดึกดื่นๆนะคะ
0: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
1: ่
0: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะคนแก
1: ่
0: เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั้นก็สำคัญมากน
1: ะคร
0: ับก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเลี้ยงดูแลนะครับก็แต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
1: ์เป็นประโยชน
0: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโออาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
0: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซ็นด้วย
1: มีองเซ็นด้วย
0: น้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสรานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสรานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: 10+1อาเซียน
1: เหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำหนดเป้าหมาย

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่หรออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
1: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยล่ะ
0: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
1: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่ๆๆเธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
1: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
0: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วอะดิ
1: อาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: อ้าวนี่เธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
1: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
0: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
0: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
1: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
0: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
1: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ

0: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับ
1: อาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่น
0: เนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่มะ
1: ตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสรานรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
2: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นหรอคะ
1: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญามาอธิบายง่ายๆนะครับปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงล่ะครับ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
2: เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอคะ
1: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก
3: ่ประเทศบรูไนดารุสสลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
2: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
1: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงล่ะครับ
2: กฎบัตรอาเซียนหรอ
1: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการล้อมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
3: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
2: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
1: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั่นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาว บนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
2: เอ๊ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
1: ผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
2: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
1: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
2: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
1: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
2: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
1: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
2: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
1: ใช่เลยครับทุกวันตะวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
2: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
1: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
2: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่ๆตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
1: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
2: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องเอาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
1: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่เนี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
1: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
2: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะวัน

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความ

0: ฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทราชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธ

0: มวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเราค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนโน้นก็ฝากซื้อของคนนี้ก็ฝากซื้อของจนบางทีเรามัวแต่ซื้อของฝากจนลืมซื้อของตัวเองก็มีนะคะแต่ว่าเราจะไม่รับฝากก็ไม่ได้ค่ะเพราะเวลาเพื่อนไปเที่ยวเราก็ฝากเหมือนกันวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์จะพาไปช้อปปิ้งค่ะจะได้รู้จักคำศัพท์และก็รูปประโยคในการซื้อของที่สำคัญคือจะต่อรองราคายังไงไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: หญิงเจ้ากุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคการไปซื้อของกันนะฮะแล้วก็การต่อราคาสินค้าในภาษาเวียดนามมันจะสนุกสักขนาดไหนไปชมกันครับก่อนอื่นเรามาดูรูปประโยคการถามตอบราคาสินค้าก่อนมี2รูปแบบง่ายๆรูปแบบแรกนะครับคือการถามด้วยรูปแบบสิ่งของตามด้วยคำว่าซาบาวเนียวซาบาวเนียวนะครับมีความหมายว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองตัวอย่างเช่นก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวไหมติ๋งแซกไตคือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับไหนแปลว่านี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่จ๋าบาวเนียวมาดูคำตอบบ้างก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงแปลว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคา9ล้านดงต่อมามาดูอีกคำถามหนึ่งก๋ายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวก๋ายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวแปลว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ดูคำตอบกันก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคา10ล้านดงรูปแบบที่2การถามราคานะครับเอาคำว่าสิ่งของตามด้วยคำว่าบาวเนียวเตียนหรือบาวเนียวเตียนตามด้วยสิ่งของตัวอย่างแรกเรามาดูกันก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางไว้ต้นประโยคก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าเป้ใบนี้ราคาเท่าไหร่เรามาดูราคาเป้กันก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงเป้ใบนี้ราคา 200,000 ดงอีกรูปแบบหนึ่งหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหรือคำว่าบาวเนียวเตียนวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารแปลว่าอะไรข้าวผัดทะเล1จานราคาเท่าไหร่ลองมาดูราคาข้าวผัดทะเลบ้างหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงข้าวผัดทะเลหายสารแปลว่าทะเล1จานราคา 30,000 ดงและหากท่านผู้ชมอยากถามคนขายสินค้าว่าสินค้านี้ขายยังไงขายอย่างไรก็สามารถถามง่ายๆโดยการใช้คำว่าบานเถหนาวบานเถหนาวบานแปลว่าขายเถหนาวแปลว่าอย่างไรนะครับบานเถหนาวจะไว้ท้ายประโยคซึ่งอาจจะตอบได้2แบบแบบแรกคือการตอบวิธีการขายส่วนแบบที่2คือการตอบราคาเรามาดูตัวอย่างกันสวายบานเถหนาวสวายบานเถหนาวมะม่วงขายยังไงขายอย่างไรบานแถวกว่าหวักแถวเกินบานแถวกว่าหวักแถวเกินขายเป็นลูกหรือนะครับหวักแปลว่าหรือไม่ก็ขายเป็นกิโลตัวอย่างต่อมากามบานเถหนาวกามบานเถหนาวอันนี้เป็นตัวอย่างการถามราคาส้มขายอย่างไรส้มขายอย่างไรเวลาตอบนะครับดูตัวอย่างหายไม่หงินดงหมดเกินหายไม่หงินดงหมดเกินหรือหมดเกินหายไม่หงินดงหมดเกินหายไม่หงินดงมีความหมายว่า กิโลกรัมละ 20,000 ดงส่วนต่อมาเรามาดูรูปประโยคที่ใช้บ่อยเวลาเราไปซื้อของในประเทศเวียดนามกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าต้องการซื้ออะไรสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีหรือว่าจิหมวนมัวจีก็ได้เราเปลี่ยนประธานได้นะครับหมวนมัวจีแปลว่าต้องการหรือว่าอยากมัวแปลว่าซื้อจีแปลว่าอะไรเวลาตอบนะครับก็เอาประธานตามด้วยหมวนมัวบวกชื่อสิ่งของนะครับโตยหมวนมัวตามด้วยชื่อสิ่งของมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีพี่ต้องการซื้ออะไรดูคำตอบบ้างโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวฉันต้องการซื้อรองเท้ากีฬา1คู่และหากท่านผู้ชมอยากจะต่อราคาภาษาเวียดนามคำว่าต่อราคาใช้คำว่าหมักกาหมักกาแต่เวลาพูดไม่ได้ใช้คำว่าหมักกานะฮะท่านผู้ชมสามารถต่อราคากับคนขายโดยใช้คำว่าซามซาเดือกคงซามซาเดือกคงหรือเบิร์ดเดือกคงเบิร์ดเดือกคงมีความหมายว่าลดราคาได้ไหมการต่อราคาอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำว่าซามเดือกบาวเนียวซามเดือกบาวเนียวหรือใช้คำว่าเบิร์ดเดือกบาวเนียวเบิร์ดเดือกบาวเนียวมีความหมายว่าลดได้เท่าไหร่หรือท่านผู้ชมสามารถบอกตัดราคาได้เลยเช่นนำมือหงินเดือกคงนำมือหงินเดือกคงแปลว่า 50,000 ได้ไหมแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะพูดว่าของแพงจังเลยสามารถพูดได้ว่าดัดกว่าดัดกว่ามีความหมายว่าแพงจังเลยหรือแพงมากนั่นเองแต่ถ้าอยากจะบอกว่าถูกจังเลยหรือว่าถูกมากภาษาเวียดนามใช้คำว่าแสกว่าแสกว่าคำว่าแสแปลว่าถูกนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ใช้บ่อยๆเวลาซื้อสินค้ามาดูประโยคแรกกันจอโตยแซมกายไหนเดือกคงจอโตยแซมกายไหนเดือกคงแปลว่าฉันขอดูอันนี้ได้ไหมจอโตยถือเดือกคงจอโตยถือเดือกคงฉันขอถือแปลว่าลองฉันขอลองได้ไหมจอโตยเหลยไก่ไหนจอโตยเหลยไก่ไหนฉันเอาอันนี้เหลยแปลว่าเอาต่อมาจอโตยโดยไก่เหมยจอโตยโดยไก่เหมยแปลว่าอะไรฉันขอเปลี่ยนอันใหม่โดยแปลว่าเปลี่ยนนะฮะไก่เหมยเหมยคือใหม่เนยจ่าเตียนเดวเนยจ่าเตียนเดวแปลว่าที่จ่ายเงินอยู่ไหนจ่าบังโดลาเดือกคงจ่าบังโดลาเดือกคงแปลว่าอะไรจ่าแปลว่าจ่ายบังแปลว่าโดยนะฮะจ่ายโดยหรือว่าจ่ายเป็นดอลลาร์ได้ไหมโดลาคือดอลลาร์จ่าบังแถ่ตินซุงเดือกคงจ่าบังแถ่ตินซุงเดือกคงจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมนั่นเองต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าเสื้อผ้าภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวนอ๋าวกวนอ๋าวกวนแปลว่ากางเกงอ๋าวแปลว่าเสื้อนะฮะรวมกันกวนอ๋าวจึงแปลว่าเสื้อผ้าคำต่อมาเสื้อใช้คำว่าอ๋าวอ๋าวต่อมาอ๋าวแวดอ๋าวแวดแปลว่าเสื้อสูทคำต่อมาอ๋าวจะอ๋าวจะคือเสื้อโค้ทต่อมาอ๋าวเซอร์มีอ๋าวเซอร์มีคือเสื้อเชิ้ตต่อมาอ๋าวทูนอ๋าวทูนคือเสื้อโปโลอ๋าวฟงอ๋าวฟงคือเสื้อยืดอ๋าวไมโออ๋าวไมโอคือเสื้อกล้าม

áo một giày, áo một giày คือเสื้อสายเดี่ยว áo ngủ, áo ngủ คือเสื้อนอน áo khoác, áo khoác คือเสื้อแจ็คเก็ต áo lót, áo lót หรือ áo ngực, áo ngực คือเสื้อชั้นใน áo zét, áo zét คือเสื้อกันหนาว áo ghi lê, áo ghi lê คือเสื้อกั๊ก áo กุดไตอ้าวกุดไตคือเสื้อแขนกุดอ้าวแลนอ้าวแลนคือเสื้อไหมพรมส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกางเกงกระโปรงรองเท้าถุงเท้าเริ่มต้นที่คำว่ากางเกงภาษาเวียดนามกวนกวนแปลว่ากางเกงต่อมากวนบ่อกวนบ่อคือกางเกงยีนกวนหงันกวนหงันคือกางเกงขาสั้นกวนสายกวนสายคือกางเกงยาวนั่นเองต่อมากวนลอดกวนลอดคือกางเกงในคำว่ากระโปรงภาษาเวียดนามใช้คำว่าไหวไหวคือกระโปรงต่อมาบิกินี่ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบีกินีนะฮะบีกินีนะครับต่อมารองเท้าใส่ใส่รองเท้าแตะแซบแซบต่อมามาดูรองเท้าผ้าใบกีฬาใช้คำเดียวกันใช้คำว่าใส่เทเท้าใส่เทเท้าเทเท้าแปลว่ากีฬาต่อมาใส่กาวก๊อตใส่กาวก๊อตแปลว่ารองเท้าส้นสูงใส่ซาใส่ซาคือรองเท้าหนังตึ๊ดตึ๊ดคือถุงเท้ากวนตึ๊ดกวนตึ๊ดคือถุงน่องนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งกายที่ใช้บ่อยๆเช่นหมูหมูคือหมวกกังไตกังไตคือถุงมือกิ๋งเซมกิ๋งเซมคือแว่นกันแดดคันกว่างโกคันกว่างโกคือผ้าพันคอต่อมาเข่าจางเข่าจางอันนี้พบเจอบ่อยที่เวียดนามแน่เข่าจางแปลว่าผ้าปิดปากนั่นเองคำศัพท์ส่วนต่อมาที่ผู้คนนิยมไปช้อปปิ้งคือเครื่องประดับลองมาดูคำแรกกันโดจางซึกโดจางซึกคือเครื่องประดับต่อมาว่องโกว่องโกคือสร้อยคอว่องไตว่องไตคือกำไลหัวตายหัวตายคือตุ้มหูหรือว่าต่างหูก็ได้ต่อมาเหยินเหยินคือแหวนกาวาดกาวาดคือเน็กไททัดลึงทัดลึงคือเข็มขัดตุ๋ยตุ๋ยกระเป๋าหวีเตียนหวีเตียนกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์กับกับแปลว่ากระเป๋าที่ใส่เอกสารและวาลีวาลีคือกระเป๋าเดินทางคำศัพท์ส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนาดในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่ไซส์ S นะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อแอดเก๋อแอดต่อมาไซส์ Mไซส์ M ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเมอเก๋อเมอไซส์ L ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเลอเก๋อเลอต่อมาไซส์ XL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋ออิกเลอเก๋ออิกเลอและไซส์ XXL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อไฮอิกเลอเก๋อไฮอิกเลอไฮคือ2นั่นเองนะครับ2 XL นั่นเองต่อมาตอตอแปลว่าใหญ่หย่อหย่อแปลว่าเล็กเวือเวือแปลว่าพอดีจงจงแปลว่าหลวมเจิดเจิดแปลว่าครับส่วนต่อมาคือเรื่องของไวยากรณ์โดยไวยากรณ์แรกของวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการใช้คำว่าบังซึ่งมีความหมายว่าด้วยหรือโดยคำว่าบังใช้ได้ในหลายกรณีเช่นการบอกวิธีการเดินทางการบอกว่าสิ่งของนั้นๆทำมาจากอะไรการบอกว่าทำสิ่งนั้นด้วยหรือว่าโดยวิธีอะไรตัวอย่างเช่นจิเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบจิเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบพี่เฟืองไปญี่ปุ่นบังไหมใบโดยเครื่องบินต่อมาไก๋เก๋ในลามบังโกไก๋เก๋ในลามบังโกคืออะไร
เก้าอี้ตัวนี้ทำจากไม้หรือว่าทำด้วยไม้นั่นเองต่อมา

ดูการใช้กริยาช่วยเนนเกินฝ่ายอีกรอบนะครับเนนเกินฝ่ายจะวางอยู่หน้ากริยาหลักคำว่าเนนมีความหมายว่าควรใช้เมื่อผู้พูดต้องการแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามพี่ควรไปเรียนภาษาเวียดนามที่ประเทศเวียดนามแองคงเนนอ๋วงเบียเหนียวแองคงเนนอ๋วงเบียเหนียวพี่ไม่ควรดื่มเบียเยอะต่อมามาดูคำว่าเกินบ้างคำว่าเกินมีความหมายว่าจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการบอกความจำเป็นว่าต้องทำสิ่งนั้นๆ นะครับต่อมามาดูคำว่าฝ่ายออกเสียงตามฝ่ายมีความหมายว่าต้องนะครับใช้เมื่อต้องการบังคับให้ทำสิ่งนั้นๆเช่นตอยในแองฝ่ายหงู่เสริมหวี่สางมายแองฝ่ายดีดอนแมะเซินใบตอยในแองฝ่ายหงู่เสริมหวี่สางมายแองฝ่ายดีดอนแมะเซินใบคืนนี้พี่ต้องนอนเร็วเข้านอนเร็วเพราะพรุ่งนี้เช้านะครับพี่ต้องไปรับแม่ที่สนามบินนั่นเองแองเกินดีบักสีไงแองเกินดีบักสีไงพี่ต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอไงแปลว่าทันทีเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าเถียวเถื่อดูเถียวเถื่อดูคำว่าเถียวมีความหมายว่าขาดนะฮะเช่นโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อฉันขาดเงินที่จะซื้อกางเกงยีนโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยฉันเหลือเงินที่จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต่อมามาดูคำว่าดูดูมีความหมายว่าพอตัวอย่างเช่นโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีฉันมีเงินพอที่จะซื้อกายวาลีคือกระเป๋าเดินทางตัวอย่างต่อมาโตยก๋อใบมีงินดงยึงโตยหมวนมัวแถหนาบเตียนหมดจำงินดงวีเว่ยโตยเถียวบาไม่งินดงเดมัวแถหนาบเตียนแถหนาบเตียนแปลว่าบัตรเติมเงินนะฮะทั้งประโยคเลยจะแปลว่าฉันมีเงิน 70,000 ดงแต่ฉันต้องการซื้อบัตรเติมเงิน 100,000 ดงเพราะฉะนั้นวีเว่ยแปลว่าเพราะฉะนั้นโตยเถียวแปลว่าอะไรฉันขาดเงินอีก 30,000 ดงในการซื้อบัตรเติมเงินเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าถือมีความหมายว่าลองสามารถวางอยู่หน้าหรือหลังกริยาได้ใช้เมื่อผู้พูดต้องการบอกให้กระทำบางสิ่งบางอย่างนะครับคือลองดูว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการใช้คำว่าถือบ้างนะฮะใช้ได้3แบบแบบแรกคือกริยาแล้วก็ตามด้วยคำว่าถือแบบที่2ถือตามด้วยกริยาและตามด้วยคำว่าแซมหรือกริยาบวกถือแซมนะฮะถือแซมติดกันเลยตัวอย่างเช่นจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนพี่ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะนะครับอีกตัวอย่างแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงพี่ลองกินป่อเปี๊ยะทอดดูว่าอร่อยไหมแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงงอดแปลว่าหวานนะฮะทั้งประโยคจะแปลว่าน้องลองดื่มน้ำปั่นผลไม้ดูซิว่ามันหวานต่อมาคือการใช้รูปประโยคเงื่อนไขนะฮะก็คือเหนียวถี่นั่นเองนะฮะมีความหมายว่าถ้าก็ใช้ในการเชื่อมประโยคแสดงการคาดคะเนความเป็นไปได้หรือว่าข้อเท็จจริงซึ่งมักจะใช้ร่วมกับคำว่าแสคำว่าแสแปลว่าหลายเรียนแล้วแสมีความหมายว่าจะนั่นเองมาดูรูปประโยคกันเหนียวโฮมในเจ๋ยคงเมื่อที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มเหนียวโฮมในเจ๋ยคงเมื่อที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพวกฉันจะไปดูหนังนะฮะพวกฉันก็จะไปดูหนังอีกตัวอย่างเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโ
ตยแสมัวโอโตเหมยสังเกตประโยคนี้คำว่าเท

0: กี่หายไปแต่เราใช้คอมม่าแทนนะฮะจะแปลว่าถ้าฉันมีเงินเยอะฉันจะซื้อรถคันใหม่มาดูอีกตัวอย่างเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดถ้าฉันวิจัยเกี่ยวกับเวียดนามฉันจะเรียนภาษาเวียดนามต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำคุณศัพท์ดงหวังเหนียวอีทนะครับคำเหล่านี้จะวางข้างหน้าคำนามหมดเลยคำว่าเหนียวมีความหมายว่ามากอีทมีความหมายว่าน้อยใช้กับคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเช่นโฮมในก่อ rất nhiều người đến thi vào đại học โฮมในก่อ rất nhiều người đến thi vào đại học แปลว่าอะไรวันนี้มีคนมากมายที่จะมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อมาโฮมในกงเวียนก่อ rất ít người โฮมในกงเวียนก่อ rất ít người วันนี้สวนสาธารณะคนน้อยมากต่อมามาดูคำว่าดงกับคำว่าหวังคำว่าดงแปลว่าเยอะแปลว่าหนาแน่นคำว่าหวังแปลว่าน้อยแปลว่าบางตาสองคำนี้ตรงข้ามกันนะฮะอย่าลืมใช้กับคนเท่านั้นนะฮะสองคำนี้มาดูตัวอย่างกันเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยที่โรงภาพยนตร์คนแน่นมากเออกันตีนรัดหวังเหนื่อยเออกันตีนรัดหวังเหนื่อยที่โรงอาหารคนบางตามากการใช้คำว่าไฮหรือคำว่าหวักมีความหมายว่าหรือเหมือนกันนะฮะโดยคำว่าไฮจะใช้ในประโยคคำถามส่วนคำว่าหวักจะใช้ในประโยคบอกเล่ามาดูตัวอย่างกันแองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์แองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์พี่ต้องการกินข้าวหรือกินเฟอร์จิหมวนดีซาปาไฮหะลองจิหมวนดีซาปาไฮหะลองพี่ต้องการไปซาปาหรือไปฮาลองต่อมามาดูคำว่าหวักบ้างตัวอย่างของคำว่าหวักแอมอ๋วงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกแอมอ๋วงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกน้องดื่มกาแฟหรือน้ำชาก็ได้ก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟ้าก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟ้าปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าฉันจะไปฝรั่งเศสเอาล่ะครับไปเวียดนามเราก็สามารถซื้อสินค้าหรือว่าต่อรองราคาสินค้าได้แล้วมันฝึกฝนทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยก้อนบุฟเฟ่ไหนสาเปาเยียว
2: หมดก้อนนำโดลาอ่ะ
1: เหนียวต้อยมัวฮันถี่เบิร์ดเดือกคง
2: คงเบิร์ดเดือกอ่ะยึงเหนียวจีมัวหมดก่อนแอมแสต่างจีหมดกายวุฒอ่ะ
1: เออเดยก่อเย็นแท้ตินสูงคง
2: คงเออเดยจีเย็นเตียนหมัดถ้วยอ่ะ
1: ก่อเย็นเตียนบานถ่ายคง
2: ก่ออ่ะ
1: เวทีจอตอยมัวหมดก่อนบุ๊กเบไหนแหง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเมืองโบราณเก่าแก่ของเวียดนามที่โด่งดังเชื่อว่าเอ่ยชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือเมืองฮานอยค่ะเมืองนี้จะมีความน่าสนใจยังไงทำไมหลายคนถึงรักแล้วก็ประทับใจในเมืองฮานอยวันนี้กูรูของเราพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะตอบคำถามเหล่านี้มาพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงฮานอยไม่มีใครไม่รู้จักอยากรู้ว่ามีความสำคัญยังไงต่อเวียดนามบ้างคะ
0: ครับกรุงฮานอยนะครับปัจจุบันนี่คือเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนะฮะตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะฮะฮานอยมีอายุมากนะฮะก็คือมีอายุพันปีละ
3: พันปีเลย
0: ใช่นะครับอายุนะฮะกรุงฮานอยสร้างตอนปี1010ปี1010นั่นเองนะครับก็เมื่อปี2010หรือว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะฮะ5ปีที่แล้วนะครับที่เวียดนามหรือที่กรุงฮานอยมีการเฉลิมฉลองครบรอบพันปีด้วยเป็นงานที่จัดงานใหญ่มากนะฮะถ้าพูดถึงฮานอยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปก็คือเริ่มต้นปี1010นี่แหละนะฮะซึ่งถือว่าเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์เวียดนามสมัยอดีตก็ว่าได้นะฮะก็คือมีกษัตริย์องค์หนึ่งของเวียดนามชื่อหลีกงอวนนะฮะหรือว่าตอนหลังก็คือชื่อว่าหลีถ่ายโตนะฮ
3: ะ
0: เป็นกษัตริย์คนที่สถาปนากรุงฮานอยขึ้นมานะฮะก็คือย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกด

0: ลวามาเป็นฮานอย
1: ค่ะ
0: นะฮะจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาการดังนั้นราชวงศ์ต่างๆของเวียดนามเนี่ยใช้กรุงฮานอยเป็นศูนย์กลางของประเทศ มาโดยตลอดนะฮะจนถึงนะครับกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนประมาณศตวรรษต้นศตวรรษที่19นะฮะก็เริ่มย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเวก็คือทางภาคกลางของประเทศเวียดนามเมืองเวนั่นเองนะฮะจากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาปกครองนะฮะฝรั่งเศสก็สถาปนาเป็นอินโดจีนขึ้นมากรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองหลักที่ฝรั่งเศสปกครองเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเวียดนามผ่านสงครามมามากมายนะฮะกรุงฮานอยนี่เสียหายมากนะฮะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อสู้กับทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกาในตอนหลังจนสุดท้ายประเทศเวียดนามก็รวมตัวกันได้พอรวมเป็นประเทศปุ๊บกรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นกรุงฮานอยจะถือว่าประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ผ่านสงครามมามากมายก็เป็นสถานที่หรือว่าเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ของเวียดนามหรือถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมนะการเมืองการปกครองในปัจจุบันนี้ด้วย
1: ค่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะว่าฮานอยนี้ชาวเวียดนามเขาเรียกว่ากรุงฮานอยเหมือนเราหรือเปล่าคะ
0: คำว่าฮานอยเนี่ยก็คือคนไทยเรียกจากภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆภาษาเวียดนามออกเสียงว่าฮานอย
1: ฮานอย
0: ใช่ฮานอยนะฮะฮาคือแม่น้ำคำว่าหนอยแปลว่าในก็คือมีแม่น้ำไหลในเมืองนะฮะไหลผ่านกลางเมืองเลย
1: นะคือมีความหมายด้วย
0: ใช่มีความหมายด้วยเลยเรียกว่าฮานอยนะ
1: ค่ะอย่างนี้ถามถึงลักษณะเด่นของเมืองนี้หน่อยค่ะว่าอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างคือเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ครับฮานอยก็เป็นที่ราบลุ่มนะฮะก็คือตรงบริเวณแม่น้ำแดงที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนั่นเองดังนั้นภูเขาไม่มีแน่นอนในเมืองนะฮะเป็นเมืองที่ประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากป
1: ั
0: จจุบันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศเวียดนามประชากรทั้งหมด7ล้านคนนะฮะเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพบ้านเราแต่ก็อาจจะไม่คนเยอะเหมือนกรุงเทพเท่าไหร
1: ่
0: นะฮะแล้วก็ฮานอยที่ท่องเที่ยวสำคัญก็คือที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร
1: ์ค่ะ
0: นะประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยแล้วก็วัฒนธรรมคือใครที่อยากไปศึกษาหรือว่าไปรู้จักกับคนเวียดนามหรือว่าวิถีเวียดนามเนี่ยก็ต้องไปที่ฮานอย
1: คือได้รู้หมดแน่นอน
0: ได้รู้หมดเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สำคัญก็อย่างเช่นวิหารวรรณกรรม
1: ค่ะ
0: นะฮะที่คนไทยไปเที่ยวบ่อยหรือว่าพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
1: น
0: ะฮะหรือว่าบ้านของลุงโฮนะครับวัดเสาเดียวเป็นต้นน
1: ะ
0: ก็จะมีที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะก็จะเช่นทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบตะวันตกที่คนไทยนิยมไป
1: ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในฮานอยหมดเลย
0: อยู่ในฮานอยหมดเลยหรือว่าถนน36สายที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าโอคอร์เตอร์นะฮะ
1: ค
0: นไทยก็จะไปช้อปปิ้งไปซื้อของเยอะแยะมากมาย
1: คือชอบเลย
0: ผ
1: มชอบเลยค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่ฮานอยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้คืออากาศดีตลอดปี
1: อ่ะละค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเวียดนามที่อยากจะพรีเซนต์อีกเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าเรากลับมาติดตามกันอีกนะคะรับรองว่ามีสาระแล้วก็ความสนุกมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนและตอนนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ